มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณ์เทียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดาภิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งมณ์เทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณ์เทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุข

อราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคดชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้ง2องค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จ
และ

เข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณีในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมาก
3: มาก
1: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสละ
2: แกะสละ
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ

0: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
1: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
2: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
3: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
2: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันทำที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
4: Yeah.
6: Nice.
4: I think in like 1 year you'll be perfect.
5: You'll right, eat, right.
4: You'll be eating like 10 chilies.
1: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
4: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
8: ยุคนี้เราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
9: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
8: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่า

างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้นิ้วที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: พระพรตพระสัตรุธเข้าเฝ้าทูลเล่าความที่พบกับพระมงกุฎพระรามทรงกริ้วเห็นว่าเป็นเด็กยังมีฤทธิ์เดชเพียงนี้ปล่อยไว้ก็จะเป็นเสี้ยนหนามแผ่นดินให้จองจำทำประจานไว้3วันจึงประหารเสียราชมันรับสั่งก็กุมตัวพระมงกุฎจองจำด้วยพันธนาการทั้ง5คือคอมือและเท้าแล้วตระเวนแห่ไปทั่วเมืองก่อนมัดขึ้นขาหยั่งตั้งไว้ที่ทางสี่แพร่งเพื่อทรมานและมิให้ผู้ใดเอาเป็นเยี่ยงอย่างฝ่ายพระลบที่หนีไปได้แอบดูอยู่ที่ชายป่าเห็นพระมงกุฎถูกจับตัวไปแต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ก็เสียใจนักคิดจะตามไปช่วยแต่กลัวพระมารดาไม่ทราบความจะเป็นห่วงจึงเก็บธนูศรของพี่แล้วกลับไปทูลความนางสีดาได้ฟังก็โศกเศร้าเสียใจจนสลบครั้นฟื้นสติพระฤาษีทำนายว่าพระมงกุฎยังมีชีวิตอยู่พระลบขอไปช่วยพี่นางสีดาจึงมอบพระธรรมรงค์อันทรงคุณวิเศษสามารถแก้เครื่องจองจำพันธนาการและผ่านที่คุมขังทั้งปวงได้พระลบติดตามไปจนถึงเมืองอยุธยาความยากลำบากของกุมารทั้งสองบันดาลให้พระอินทร์เกิดร้อนรนครั้นทราบเหตุพระองค์ต้องการช่วยพระมงกุฎพ้นทุกข์จึงมีเทวองค์การให้นางฟ้าชื่อรำพาลงไปช่วยนางรำพาแปลงกายเป็นหญิงสาวกระเดียดหม้อน้ำไปถามไถ่พระลบว่ายายจึงมาร้องไห้อยู่ที่นี่พระลบว่ามาดูกุมารคนโทษแต่มาไม่ทันเห็นว่าหน้าตาเป็นอย่างไรจึงร้องไห้นางรำพาว่ากุมารนั้นก็หน้าตาเหมือนเจ้าและว่ากำลังจะตักน้ำไปให้ทานแก่กุมารนั้นพระลบจึงอาสาขอช่วยตักน้ำเพื่อเอาบุญแล้วหย่อนพระธรรมรงค์ลงไปนางรำพาทำมายาตีสนิทเพชฌฆาตขอนำน้ำไปให้พระมงกุฎดื่มพระมงกุฎดื่มน้ำธรรมรงค์ก็เข้าสวมนิ้วทำให้เครื่องจองจำหลุดออกแล้วนางรำพาได้พาพระมงกุฎหายตัวมาส่งให้พระลบพาหนีไปด้วยกัน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
3: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกอะเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
4: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักเขาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
3: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะ มันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อเปิดทอนเนี่ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
5: สวัสดีครับหมู่พระมนเทียนขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในบรรดาอาคารของพระวังวรสถานมงคลนั่นก็คือหมู่พระวิมานอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราชตามโบราณราชประเพณีสร้างขึ้นตามปรัมปราคติตกแต่งด้วยงานประณีตศิลป์ที่งดงามชวนชมเป็นอย่างยิ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมในวันนี้ครับ
6: หมู่พระวิมานพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเมื่อราวพุทธศักราช2332ตามคติที่ประทับ3ฤดูวางผังเป็นพระที่นั่ง2ชั้นแยกจากกันเป็น3หลังมีชื่อตามฤดูกาลและนามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คือพระวิมานหลังใต้มีนามว่าวสันตพิมานพระวิมานหลังกลางมีนามว่าวายุสถานอมเรศและพระวิมานหลังเหนือมีนามว่าพรหมเมธาดานอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งหลังขวางชั้นเดียวเชื่อมต่อกับพระวิมานที่มุมทั้ง4มุกหน้าและมุกหลังต่อออกไปอีกด้านละ2ห้องมีนามตามทิศที่ตั้งรวมเป็นพระที่นั่งหมู่เดียวถึง11หลังพระวิมานและพระที่นั่งหลังขวางใช้เป็นที่ประทับรวมถึงใช้เป็นหอพระหรือที่ประดิษฐานพระอัฐิส่วนมุกหน้าและมุกท้ายใช้เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับฝ่ายในเฝ้าในสมัยรัชกาลที่4และที่5สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสร้างพระราชมณฑีที่ประทับตามพระราชนิยมหมู่พระวิมานจึงใช้เป็นที่เก็บสิ่งของสะสมและที่อยู่ของเจ้านายฝ่ายในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่างๆ

พระรามมีบัญชาให้องคตซึ่งเป็นลูกมนโทกับพญาพาลีเป็นทูตไปทูลสารแก่ทศกัณฐ์ครั้นองคตถือสารมาถึงเมืองลงกาทหารยักษ์ที่ทำหน้าที่รักษาประตูไม่ยอมให้เข้าเมืององคตจึงแผลงฤทธิ์นิมิตกายใหญ่โตแล้วใช้มือบังแสงพระอาทิตย์ทำให้ลงกามืดไปทั้งเมืองฝ่ายทศกัณฐ์เมื่อทราบว่าองคตมาก็ตกใจทั้งเกรงว่าจะเกิดอัปยศอดสูในหมู่ขุนนางจึงเร่งให้มนโทจัดนางพนักงานและเครื่องเสวยอย่างดีไปเลี้ยงต้อนรับแต่องคตไม่สนใจทั้งชักพระขันออกกวาดแกว่งจนนางพนักงานพากันหนีเข้าเมืองปิดประตูลงกลอนกันวุ่นวายองคตยิ่งรู้สึกโมโหที่รออยู่นานแล้วก็ยังไม่มีผู้ใดเปิดประตูรับจึงแผลงฤทธิ์ถีบประตูเมืองลงกาพังทลายลงแล้วก็บุกทยานเข้าไปยังท้องพระโรงทำม้วนหางต่างอาจให้สูงเทียมเท่าพญายักษ์และมิยอมไหว้ทศกัณฐ์เสร็จแล้วจึงกล่าววาจาดูกรพญายักษ์ศรีตัวเราเป็นทูตพระจักรีผู้โมลีโลกสถาวรหลังจากทศกัณฐ์ได้ฟังความที่องคตอ่านสารของพระรามแล้วก็เจรจาตอบโต้กับองคตจนตนเองโกรธมากถึงขั้นสั่งให้สี่เสนาให้จับองคตมาผ่าปากลากลิ้นแล้วตัดมือตัดหัวเสียบประจานเสียในฐานะที่มาบังอาจดูหมิ่นแต่เสนาทั้งสี่สู้องคตไม่ได้กลับเป็นฝ่ายถูกองคตฆ่าครั้นองคตจะเข้าไปตัดเสียนทศกัณฐ์ก็เกรงว่าจะทำเกินคำสั่งจึงหอกกลับมากราบทูลรายงานถึงเรื่องทั้งหมดให้พระรามทรงทราบ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้สะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันไป
4: เอาขึ้นได้แบบสง่า
6: ไอ้ยังจำเดินใจอุ้ยใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
4: ้เร่งไปถ่ายรูปบุญลูก
7: เราไปเล่น
6: ไปไปไม่อยากถ่ายรูปมานานแล้ว
7: ไม่อยากถ่ายนะก็ดีนะ
8: ไปได้แล้วรับไปเลย
9: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
8: อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
8: หมุนตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
9: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
10: ช่วย
11: แฮะ
6: ตื่นเต้นตื่นเต้น
11: แฮะ
9: ฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
9: ฮะ
3: เฮ้ย
9: ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
9: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
3: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
2: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได้
3: ไม่อะ ข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
2: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
9: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
3: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
2: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
3: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
2: จริงเหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
3: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป

0: ไอ้เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข์
1: ใช่แล้วจ้ะปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
0: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
2: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
3: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
0: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
3: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิเลยโมโห
2: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
3: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่ถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีดีเถอะย้า
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั้นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
4: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
6: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่ม

0: หันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีลับบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

หลังจากที่มีการค้นพบรอยพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้วจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์จะต้องเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นประจำทุกปีเนื่องจากการเดินทางที่มีระยะไกลจึงจำเป็นจะต้องมีการสร้างที่พักตามรายทางทั้งที่เป็นจุดพักผ่อนชั่วคราวและที่พักแรมซึ่งหนึ่งในจุดพักที่สำคัญได้แก่ปราสาทนครหลวงริมแม่น้ำป่าสักซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

ล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2174โดยถ่ายแบบมาจากปราสาทนครหลวงที่กรุงกัมพูชาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชดังเดิมปราสาทนครหลวงเป็นอาคารก่ออิฐซ้อนกัน3ชั้นลดหลั่นกันทุกชั้นมีระเบียงคดล้อมรอบที่มุมและกึ่งกลางระเบียงคดแต่ละชั้นประดับด้วยปรางภายในระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบบริเวณลานชั้นบนของปราสาทมีบนดบประดิษฐานรอยพระพุทธบาท4รอยเป็นสิ่งแสดงถึงอดีตพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ได้แก่พระกกุสันโธพระโกนาคมพระกัสสปะและพระสมณะโคดมนอกจากปราสาทแล้วยังมีอาคารทรงจัตุรมุขที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระจันทร์ลอยซึ่งเป็นแผ่นหินรูปกลมคล้ายธรรมจักรเชื่อว่าพื้นที่บริเวณนี้เดิมคือตำหนักนครหลวงที่เป็นที่ประทับสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัดเชิงท่าตั้งอยู่น้ำลพบุรีนอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือเดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดคอยท่าเนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าเศรษฐีซึ่งมีลูกสาวหนีไปกับชายหนุ่มเฝ้าคอยบุตรสาวและปลูกเรือนหอไว้คอยท่าหวังว่าหากทั้งคู่กลับมาขอขมาก็จะอภัยและยกเรือนหอให้แต่เฝ้าคอยอยู่หลายปีลูกสาวก็ไม่กลับมาเศรษฐีจึงได้สร้างวัดและถวายเรือนหอหลังนั้นให้แก่วัดและเรียกชื่อว่าวัดคอยท่าในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวัดนี้เป็นสถานที่เล่าเรียนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งทรงพระเยาว์วัดหันหน้าไปทางทิศใต้สู่แม่น้ำลพบุรีมีพระปรางเป็นประธานของวัดปรางประธานตั้งอยู่บนฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มุมทั้งสี่ประดับด้วยปรางขนาดเล็กทำให้ดูเป็นปรางห้ายอดเรือนธาตุมีซุ้มทั้งสี่ทิศภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยด้านหน้าของปรางประธานเป็นวิหารส่วนอุโบสถตั้งอยู่ด้านข้างสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งของวัดคือศาลาการประเรียนเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นผนังอาคารเขียนจิตรกรรมอิทธิพลศิลปะจีนตอนบนเขียนเป็นภาพเทพชุมนุมตอนล่างเขียนเรื่องทศชาติชาดกและพุทธประวัติเสาและเพดานเขียนลายก้านแย้งมีภาพเทพนมดอกลอยอยู่ระหว่างลายนอกจากนี้ภายใน

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนแล้วครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: เออกล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: ี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่า

0: ต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
1: แล้วก็คุณธรรม
2: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
4: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
2: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
4: อ้าวโอ้เหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินมั้ยเนี่ย
5: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานสยานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ณลุงครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: วันนี้คนเยอะ
8: แยะเล่งมือกันหน่อยเล่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วๆพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยนะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวาย

0: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
1: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่ๆไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยว

0: พังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
1: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
0: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
2: ใช่ใช
3: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
4: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
7: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีจ้า
6: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
9: เม
10: ค่ะ
11: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
12: สวัสดีครับ
6: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
12: พายุหมุนเขตร้อน
0: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
12: งวงช้าง
6: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
0: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
12: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
13: ภูเขาไฟระเบิด
12: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
13: หิมะถล่ม
12: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
6: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
12: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
6: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
7: สวัสดีจ้าง
6: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้ภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวใ

0: เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพน่ะ
1: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
2: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
2: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
3: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
1: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
3: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่
2: DLTV
3: ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
3: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
1: ค่ะ
2: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: ค่ะ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องแอบลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เอเรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้น

0: ั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
1: รับทราบค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลย
2: รับทราบครับอยากไปแล้ว
3: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
2: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
0: เวลา16นาฬิกาครูดำดงและครูสอรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
1: สักครู่ค่ะอังลู่ยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นตื้นแน่ๆเลย
2: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
3: เย้เย้ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
4: Let's go
0: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
1: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะ
3: ฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดหรอกดูคนอื่นเขาสิเขาเดินเข้าไปแล้ว
0: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
4: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
0: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
1: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
2: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
3: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
0: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
4: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
1: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอยู่รับตัวเราเลยนะคะ
2: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
0: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
1: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
2: เรากลัวหลงขอเดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
0: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ

0: โอ้อย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
1: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
2: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจนเหนื่อยแล้ว
3: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
2: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะยังสนุกอยู่เลย
0: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอั้งโล่ถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
2: ไม่รู้ครับหรือว่าพระถอนหมดแรง
1: ไม่ใช่หรอกค่ะ
0: การที่อั้งโล่เรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
1: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอังโลน้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
2: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
3: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
2: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
4: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
2: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอังลูกใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วแต่เอ๊ะทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
4: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอังโลด้วยหรือคะ
1: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอังโลเพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
2: แต่ว่าอังโลก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
0: ที่อังโลทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
3: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
0: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
3: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
0: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
1: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
2: สนุกมากๆเลยครับ
3: สนุกมากๆเลยครับ
2: สนุกมากๆเลยค่ะ
4: สนุกมากๆเลยค่ะ

0: เด็กนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
1: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: baby.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanokwan Misiphong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกเอง Are you ready?วันนี้เนี่ยคุณนกไม่ได้มาตัวเปล่านะคุณนกพาสิ่งนี้มาด้วยเด็กๆทราบไหมคะว่าคืออะไรเอ่ย
3: ผลไม
2: ้ผลไม้นอกจากผลไม้แล้วยังมีอะไรอีกคะมีผักนะคะมีผลไม้หรือผักอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จักเอ่ยอย่างสิ่งนี้องุ่นภาษาอังกฤษคือ grapes ฟักทองค่ะ pumpkin very good มะละกอค่ะผักพายาสิ่งนี้ล่ะ
3: ไลม
2: ์ก็คือมะนาวนั่นเอง very good กล้วยค่ะ
3: บานาน
2: ่าข้าวโพดคอนที่เราเด็กๆชอบกินป๊อปคอนใช่ไหมคะนี่แหละทำมาจากสิ่งนี้นั่นเองคอนนะคะวันนี้คุณนกจะพาเด็กๆมารู้จักเกี่ยวกับอาหารซึ่งอาหารของเรามีแค่ผักและผลไม้ไม่เอ่ยไม่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชื่อเรื่องวันนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆชื่อเรื่องของเราวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของ food group โอเค say it together food group
1: food group
2: food group
1: food group
2: กลุ่มของอาหารนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ว่ามีกลุ่มอาหารประเภทใดบ้างเล่นเกมกันก่อนดีกว่าค่ะเกมนี้ชื่อว่า Kim's game in this game you have to remember the pictures and the wordsThe first round, I will give you 10 seconds. เกมนี้นะคะเด็กๆจะต้องจำภาพและนักเรียนจะต้องพูดออกมาเป็นคำศัพท์โดยรอบแรกเนี่ยคุณนกจะให้เวลาเด็กๆ10วินาทีเรามีนาฬิกาจับเวลาด้วยให้จำให้ได้มากที่สุดโอเคไหม Ready? นักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้ว Let's go! จับเวลาค่ะเอมีอาหารอะไรบ้างโอเค time's up อ่ะเด็กๆคะมีภาพอะไรบ้างเอ่ยเค้กช็อกโกแลตแคนดี้ชิคเก้นออเรนจ์ฟิชอ่ะแล้วเด็กๆสามารถจำได้หมดไหมโอเค the next round I will give you 15 seconds ให้อีก15วินาทีคิดว่าน่าจะจำได้ไหมนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะคุณนกให้เวลาอีก15วินาทีเดี๋ยวคุณนกจะสุ่มถามด้วยว่าเอ๊ะมีใครจำคำศัพท์อะไรได้บ้างหรือเปล่า ready
1: yes
2: มองดีๆนะอย่าคลาดสายตานะคะ let's go

0: okay time's up อะทีนี้คุณนกขอตัวแทนคนแรกขอเป็นปูนปั้นก่อนอ่ะปูนปั้นมีคำอะไรบ้างที่ปูนปั้นจำได้
1: เค
0: ้กเค้กโอเค very good โอเค next one I want บุญคุณนอกจากเค้กแล้วมีคำอะไรบ้างที่บุญคุณจำได้ภาพที่บุญคุณเห็น
1: tomato
0: tomato ฮะไหนใครได้อีกกล้องค่ะได้มากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะมีมากกว่าหนึ่งอ่ะลองดูสิ
1: chicken meat
0: chicken meat
1: grape
0: grapes
1: tomato
0: tomato
1: apple
0: apple okay very good thank you กล้องโอเคค่ะแก้มไหนลองสินอกจากของกล้องและของเพื่อนคนอื่นมีคำอื่นอีกไหม
1: fried chicken
0: fried chicken okay very good มีอะไรอีกนะ
1: milk
0: milk okay ไหนใครได้อีกที่แตกต่างจากเพื่อนนะอ่ะขอเป็นอัศจรรย์ค่ะเอาที่แตกต่างจากเพื่อนนะที่หนูจำได
1: ้ candy
0: candy very good
1: banana
0: banana okay what else มีอีกไหมที่แตกต่างจากเพื่อนไหนอะไร
1: fish
0: fish okay very good thank you อัศจรรย์ทีนี้เรามาทบทวนคำศัพท์เมื่อสักครู่นี้กันดีกว่าค่ะอย่างแรกภาพนี้คืออะไรเอ่ย oh very good okay say it together rice
2: rice
0: rice next one
2: chocolate
0: you like chocolate do you like chocolate yes or no oh yeah chocolate next
2: grape
0: เกือบถูกแล้วแต่คำว่า grape ต้องเติมเสียงอะไรที่ท้ายคำด้วย s เนื่องจากองุ่นมีมากกว่า1ผลนั่นเองโอเค say it together grapes
2: grapes
0: โอเค great
2: milk
0: okay next
2: banana
0: next
2: orange
0: good
2: apple
0: bread ทีนี้คุณนกขอเพิ่มเติมคำนี้ค่ะ brown bread เคยได้ยินคำนี้ไหม brown bread คืออะไร
3: ขนมปัง
0: เกือบถูกต้องเด็กๆเคยได้ยินคำว่า whole wheat ไหมเหมือนกันค่ะขนมปัง brown bread หรือขนมปัง whole wheat คือชื่อเดียวกันนั่นคือขนมปังที่ไม่ขัดสีใช่ไหมคะมีธัญพืชเนาะอยู่ในนั้นใช่ไหมคะ whole wheat เนาะถัดไปสิ่งนี้
2: Candy,
0: very good. Next,
2: cereal
0: or cornflakes?
2: Cornflakes.
0: Okay, say it together. Cornflakes.
2: Cornflakes.
0: Cornflakes.
2: Cornflakes.
0: ไหนใครรับประทาน cornflakes มาตอนเช้ามีไหมในวันนี้ไหนใครเคยรับประทาน cornflakes? ทุกคนเคยรับประทาน cornflakes นะถัดไปภาพนี้คืออะไรเอ่ยOkay, say it together. Cheese. สังเกตเวลาเราพูดคำว่า cheese เหมือนเรากำลังทำอะไรอยู่ยิ้มอยู่ใช่ไหมโอเคพูดไปด้วยยิ้มไปด้วยนะ
2: cheese.
0: Okay, very good. Next one.
2: Pineapple.
0: Great.
2: Cake.
0: Do you like cake?
2: Yeah.
0: Yes, cake. ถัดไป

0: fridge. Okay, great fridge. Next one.
1: Tomato.
0: คำนี้ออกได้สองแบบนะคะ tomato or tomato. Okay, say it together. Tomato.
1: Tomato.
0: Tomato. ฉะนั้นไม่ผิดนะจ๊ะถัดไปสิ่งนี้
1: yogurt.
0: Yogurt.
1: Yogurt.
0: Next one.
1: Egg.
0: Okay. Next one.
1: Chicken.
0: Chicken. Next one.
1: Potato.
0: มันฝรั่ง
1: Potato.
0: มันฝรั่งคือ Potato. Okay, one more time. Potato.
1: Potato.
0: Potato.
1: Potato.
0: And the last one.
1: Meat.
0: Meat. คือเนื้อสัตว์ใช่ไหมแต่ทีนี้คุณนกเจาะจงว่าเป็นเนื้อวัวใครทราบ Begin with letter B. หนึ่งพยางค์เช่นเดียวกันค่ะ
1: Beef.
0: Very good. Okay, say it together.
1: Beef.
0: Beef.
1: Beef.
0: อันนี้คือเนื้อวัวแล้วถ้าเป็นเนื้อหมูล่ะใครทราบบ้าง
1: Pork.
0: Pork. ถ้าเนื้อไก่เนื้อไก่คือ Chicken. เนื้อปลา
1: Fish.
0: ถ้าเรียกเนื้อรวมๆเรียกว่า Meat. โอเคเก่งมากเลยอ่ะทีนี้เรามาดูสิคะว่าวันนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรได้นอกเหนือจากคำศัพท์เมื่อสักครู่นี้นะนักเรียนจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายของคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับกลุ่มของอาหารได้อย่างที่สองค่ะนักเรียนจะต้องจัดกลุ่มอาหารให้อยู่ในกลุ่มต่างๆได้อย่างถูกต้องนะคะและอย่างที่สามค่ะนักเรียนจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับกลุ่มของอาหารแต่ละประเภทเนี่ยจากเนื้อเรื่องที่นักเรียนจะได้อ่านได้นั่นเองนะอ่ะทีนี้ขอทบทวนหน่อยว่านักเรียนเนี่ยจำคำศัพท์ได้จริงหรือไม่นะคะด้วย worksheet number 9Worksheet number 9. Please open your workbook to page 118. หน้าอะไรเอ่ย116หรอ119. Okay, 119นั่นเองอ่ะ In this activity, you have to match the pictures with the words by writing the correct number in each blank.เด็กๆจ๋าในกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องเขียนคำศัพท์ลงไปไหม
1: ใช
0: ่เขียนอะไรคะ
1: เ
0: ขียนตัวเลขฉะนั้นคุณนกให้เวลาเด็กๆเขียนไปพร้อมกันเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้กี่คะแนนโอเคนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมกันได้เลยค่ะ Apple number
1: 1
0: Apple number 1 okay next orange orange number 13 orange number 13ระหว่างนี้เด็กๆใส่ตัวเลขในคำถัดไปได้เลยเรียบร้อยยังคำที่สาม tomato tomato number 17 very good tomato number 17ใส่ตัวเลขสำหรับ grapes ได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะ grapes number เลขอะไรเอ่ย11นะเลข11คำถัดไป banana เอเลขอะไรเอ่ยเติมหรือยังคะ number 2 okay very good next one potato number 15 great next one chicken number 19ถัดไป cheese number 7 very good milk number 10 yogurt เห็นไหม number อะไรเอ่ย 12 okay yogurt number 12 brown bread number 4 okay rice number 9 fishNumber 16 Cake 18 Cornflakes 14 Chocolate 6 Candies 5 Beef 3 Egg 8เอ๊ ออกเสียงไม่เหมือนกันนะจ๊ะ8คือไข่ถ้า8คือเลข8ฉะนั้น8คือ number 8และสุดท้าย pineapple 20 ไหนใครถูกหมดเลยทุกข้อ20คำโอ้เยี่ยมมากเลยนักเรียนปลายทางใครคะถูกต้องหมดเลยหรือเปล่ารบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของใบงานนี้ด้วยนะคะทีนี้เด็กๆจ๋าเปิดไปหน้าถัดไปของตัวเองได้เลยค่ะ We will use ใบความรู้ที่5 food group เดี๋ยวเราจะมารู้กันแล้วว่าวันนี้คุณนกแบ่งกลุ่มอาหารเป็นอย่างไรนะเปิดใบความรู้ที่5ได้เลยค่ะเด็กๆสามารถดูใบความรู้ไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะทีนี้คุณนกมีคำถามว่า This is our group 1กลุ่มที่1มีอะไรบ้างคะ It's about fruits and vegetables ปริมาณที่หนูควรรับประทานต่อวันกี่เปอร์เซ็นต์ 30% ฉะนั้นเด็กๆเอาเสียงตามคุณนกหน่อย fruits
1: and vegetables
0: ต้องรับประทานสัดส่วนค่อนข้างเยอะนะคะหน่อยใครไม่ชอบรับประทานผักมีไหมฉะนั้นถ้าหนูไม่รับประทานผักรับประทานผลไม้ก็ยังดีใช่ไหมคะ 30% เลยนะถัดไป Group 2ต้องรับประทานกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับกลุ่มนี
1: ้
0: 30% ใช่ไหม Group 2 30% เป็นอาหารประเภทอะไรคะเด็กๆ เก่งมากเป็นอาหารพวกแป้งนะคะประเภทนี้จะมีอ่านตามนะลูก
1: Bread
0: RicePotatoes
1: and other starchy foods
0: เป็นประเภทอะไรคะขนมปังก็ได้ข้าวก็ได้หรือมันฝรั่งก็ได้หรืออาหารประเภทอื่นๆที่ทำมาจากแป้งนั่นเองฉะนั้นปริมาณที่เรารับประทานเนี่ยก็ทำไมคะค่อนข้างเยอะเลยใครทราบบ้างว่าอาหารประเภทแป้งให้ประโยชน์อะไรกับเราให้พลังงานใช่ไหมคะคาร์โบไฮเดรตนั่นเองเยอะมากถัดไปอย่างที่3เด็กๆคิดว่าเป็นประเภทอะไรใช่ไขมันไหมเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยดูจากรูปภาพหรือดูจากใบงานตัวเองก็ได้เป็นประเภทนมพวกชีสใช่ไหมคะควรรับประทานกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ย 15% นะคะกลุ่มอาหารพวกนี้เรียกว่า
1: milk
0: and dairy foodsประเภทนมหรืออาหารที่ทำมาจากนมก็ได้อาหารอะไรทำมาจากนมบ้างชีสโยเกิร์ตมีอะไรอีกเนยได้ไหมเนยภาษาอังกฤษว่าอะไรบัตอะไรบัตเตอร์ถูกต้องอาหารพวกนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะเหมือนที่เรารับประทานดื่มทุกเช้าใช่ไหมใช่ไหมคะถัดไปอย่างที่4จะเห็นว่าจากในกราฟของคุณนกเนี่ยน้อยที่สุดเลยปริมาณที่ควรจะรับประทานกี่เปอร์เซ็นต์คะ
1: 10%
0: นั่นคืออาหารประเภทอะไรคะไหนอ่านให้คุณนกฟังหน่อย Foods and drinks high in fat and or sugar คืออาหารประเภทที
1: ่น
0: ้ำตาลหรือไขมันทำไมให้สูงแต่คุณนกคิดว่าเป็นอาหารที่เด็กๆชอบรับประทานกันใช่ไหมไหนใครลองยกตัวอย่างอาหารประเภทที่มีไขมันหรือน้ำตาลสูงให้ฟังหน่อยมีอะไรบ้างไอศกรีมมีอะไรอีกคะเค้กคัพเค้กอาหารที่มีน้ำมันใช่ไหมก็ได้เนาะควรจะรับประทานแค่ 10% ต่อวันแต่เด็กๆทำไมชอบใช่ไหมคะรับประทานได้แต่รับประทานแต่ทำไมน้อยนะคะและสุดท้ายกี่เปอร์เซ็นต์คะกินเอ่ย 15% เป็นอาหารเกี่ยวกับอะไรเอ่ยประเภทเนื้อสัตว์ต่างๆเด็กๆอ่านตามนะ
1: sources
0: of protein เป็นอาหารที่ให้โปรตีนนั่นเองไหนใครยกตัวอย่างได้บ้างมีอะไรเอ่ย
2: ไส
0: ้
2: กรอก
0: sausage beefChicken Fish
1: Egg
0: พวกนี้นะคะควรรับประทานโปรตีนให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราช่วยทำไมนะ

ใช่ไหมโปรตีนช่วยสร้างกล้ามเนื้อทำให้เราทำไมแข็งแรงโอเคเยี่ยมมากเลยอ่ะทีนี้งานของเด็กๆค่ะ worksheet number 10 food group คุณนกอยากทราบว่าเด็กๆเนี่ยสามารถแบ่งอาหารเนี่ยเข้าไปในกลุ่มต่างๆได้ถูกต้องหรือไม่นะคะ Put the names of the foods into the correct food groups using foods from worksheet 9ให้เด็กๆเติมประเภทของอาหารต่างๆจะเห็นว่าที่เราทำไปในใบงานที่9เนี่ยมันรวมกันอยู่หมดเลยใช่ไหมทีนี้เราจะมาช่วยกันแยกประเภทดีกว่าประเภทแรกคือประเภทของอะไรคะกลุ่มแรกผักและผลไม้มีอะไรบ้างเด็กๆช่วยดูสิเรียงไปตั้งแต่ number 1เลยเด็กๆเขียนเลย apples เขียนไปด้วยนะปลายทางเขียนไปพร้อมกันเลยค่ะ apples เติม s ให้ด้วยเนื่องจากเราไม่ได้เจาะจงชนิดของ apple ใช่ไหมคะเติม s ให้ด้วยนะเรียบร้อยหรือยัง the first word apples ต่อไปมีอะไรอีกนะที่เป็นผักและผลไม้ bananas okay very good bananasเติมไปพร้อมกันเลยนะจ๊ะใครเติมเรียบร้อยแล้วลองดูภาพถัดไปสิน่าจะเป็นอะไรเอ๊คืออะไรเอ่ยผักและผลไม้ grapes grapes ถัดไปมีอะไรอีกoranges oranges ใครหาคำถัดไปได้แล้วคืออะไรคะมะเขือเทศนั่นคือ tomatoes tomatoesอย่าลืมมีอันสุดท้ายด้วยคืออะไรจ๊ะเวลาเราจะเขียนคำสุดท้ายเราต้องเติมคำว่าอะไร and pineapples and pineapples เดี๋ยวคุณน้องให้เวลาเด็กๆเนี่ยเขียนสักครู่หนึ่งนะคะโอเค finish we will move to the next group กลุ่มถัดไปเป็นกลุ่มประเภทอะไรเอ่ยประเภทของอาหารที่ให้พลังงานให้แป้งนั่นเองทำมาจากแป้งมีอะไรบ้างคะเด็กๆอย่างแรกเลยขนมปังของเรา brown bread มีอะไรอีกนะโอเคถัดไปมีอะไรอีกจ๊ะข้าวใช่ไหมเอ่ยข้าวคืออะไรคะ rice ถัดไปคืออะไรเอ่ยต่อไปคือ cornflakes และยังมีอีกหนึ่งคำสุดท้ายใครทราบบ้างอาหารที่เป็นประเภทแป้งมันฝรั่งคืออะไรเอ่ย potatoes and potatoes

by group 3, group 4, and group 5. You have to do by yourself. เด็กๆจะต้องทำเองแต่ว่าเราเนี่ยได้ตัดอาหารที่ทำไมคะใช้แล้วออกไปแล้วฉะนั้นไม่น่ายากสำหรับเด็กๆนะคุณอ้อขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่10เรื่อง food group ให้นักเรียนเขียนชื่ออาหารลงในกลุ่มอาหารให้ถูกต้องโดยใช้อาหารจากใบงานที่เท่าไหร่เอ่ยใบงานที่9นั่นเองรบกวนครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการจัดหมวดหมู่อาหารของนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's go

โอเค let's check the answers เรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าว่าคำตอบของคุณครูเหมือนของเด็กๆไหม group 1 and group 2เราเฉลยไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดู group 3 meal and daily foods เด็กๆตอบอะไรบ้างอย่างแรกคืออะไรคะข้อ7ก่อนเลย cheese ใครมี cheese ทำเครื่องหมายถูกให้ตัวเองได้เลย cheeseถัดไปมีอะไรคะ milk มีอะไรอีกเอ่ย the last one and yogurt เรียบร้อยหรือยังกลุ่ม3ถัดไปกลุ่ม4คืออาหารที่ทำไมคะอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีไขมันหรือน้ำตาลที่สูงควรบริโภคแต่ทำไมน้อยมีอะไรบ้างอย่างแรก candies ถัดไปสิ่งที่เด็กๆชอบเลยคือช็อกโกแลตมีอะไรอีกนะอย่างสุดท้าย and cakeเชื่อว่านักเรียนหลายคนเนี่ยชอบรับประทานมากนะคะแต่ระวังนะในเรื่องของทำไมคะฟันผุด้วยนะนะคะอ่ะและกลุ่มสุดท้ายแน่นอนก็คือคำศัพท์ที่เหลือนะคะมี beef eggs fish and the last one chicken นั่นเองไหนใครจะสามารถจัดมันหมู่อาหารถูกต้องหมดเลยมีไหมย่ำมากเลยเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนต้นทางปลายทางรบกวนครูปลายทางนะคะตรวจคำตอบให้เด็กๆปลายทางอีกหนึ่งรอบนะคะดูการสะกดคำด้วยนะคะอ่ะทีนี้กิจกรรมถัดไปของเราเมื่อเราสามารถแบ่งกลุ่มของอาหารได้แล้ว we will use worksheet 11เราจะมาทำใบงานที่11กันค่ะ Food Nutrition เราทราบกลุ่มของอาหารไปแล้วทีนี้เรามาดูประโยชน์ของมันกันบ้างดีกว่าค่ะอย่างแรกคุณนกอยากให้เด็กๆต้นทางและปลายทางวางปากกานะคะ Put down your pen please ตอนนี้คุณนกอยากให้เด็กๆเนี่ยอ่านประโยชน์ของอาหารซึ่งอยู่ในกรอบด้านบนใบงานก่อนแล้วทีนี้กิจกรรม5ข้อด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันโอเคไหมอ่ะให้เวลาเด็กๆอ่านประโยชน์ของอาหารก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวคุณนกจะสุ่มถามด้วยนะว่าแต่ละกลุ่มของอาหารให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนักเรียนสามารถขีดเส้นใต้ได้เลยตรงไหนนะคือประโยชน์

0: คุณนกเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยได้อ่านประโยชน์ของกลุ่มอาหารต่างๆเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะเราจะลองมาเล่นเกมนะคะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆคุณนกมีเวลาให้แต่ละข้อเนี่ย15วินาทีจะถามเด็กๆว่าอาหารแต่ละกลุ่มเนี่ยให้ประโยชน์อะไรนั่นเองฉะนั้นเรามาดูคำถามแรกกันก่อนที่จะทำนะWhich food gives us vitamins and minerals? อาหารประเภทไหนที่ให้วิตามินแล้วก็ให้เกลือแร่กับเราถ้าพร้อมแล้ว let's go 15วินาทีค่ะตอบได้เลยอาหารอะไรอาหารอันไหนที่ให้วิตามินแล้วก็เกลือแร่โอเค finish time's upฉะนั้น A B C or D อันไหนคะ
1: B
0: letter B ฉะนั้นนั่นคือกลุ่มอาหารที่1 นั่นเองประเภทผักและผลไม้นะคะโอเค we will move to number 2 which food give us the energy to play อาหารอันไหนให้อะไร energy พลังงาน ready let's go 15 วินาทีค่ะ

ฉะนั้นคนต้องถามก่อนอาหารในกลุ่มไหนกลุ่มไหนเอ่ยที่ให้พลังงานกับเรากลุ่มที่2เพราะเขาบอกว่าอะไรคะกลุ่ม2 rice bread and potato they give us the energy ฉะนั้นเต้ต้องตอบ rice นั่นเองให้พลังงานกับเราในการที่เราจะไปเล่นใช่ไหมฉะนั้นถ้ากลางวันเด็กๆอยากจะมีพลังในการเล่นเยอะเด็กๆต้องรับประทานอะไรเยอะๆข้าวหรืออาหารที่ทำมาจากแป้งนั่นเองนะจ๊ะโอเค next one number 3 which food is good for our bones do you know this word bones คืออะไรคะ bone กระดูกอาหารอันไหนดีกับกระดูกเริ่มเลย

โอเค what's your answer ตอบอะไรดีอะไรดีกับกระดูกของเราตอบ letter D milk นั่นเองเพราะว่าดูจากตรงนี้ค่ะก๊อบเตรพวกมิลแล้วก็พวกอาหารที่ทำมาจากนมเนี่ยทำให้กระดูกของเราทำไมแข็งแรงฉะนั้นถ้าเด็กๆอยากจะมีกระดูกที่แข็งแรงต้องดื่มนมหรืออาหารที่ทำมาจากนมเยอะๆนะคะถัดไป number 4 which food shouldn't we eat a lot ไม่ควรทานเยอะ let's goอาหารอะไรไม่ควรทานเยอะโอเค time's up อาหารอะไรไม่ควรทานเยอะเค็ดทำไมถึงไม่ควรทานเยอะเพราะมันมีน้ำตาลสูงถามว่าน้ำตาลมีประโยชน์ไหมมีนะแต่ต้องรับประทานยังไงลูกให้ปริมาณที่พอดีนะคะและข้อสุดท้าย the last one which food helps our muscles get big and stronger and strong อาหารประเภทไหนที่ทำให้กล้ามเนื้อของเราทำไมใหญ่แล้วก็ทำไมแข็งแรงโอเค let's go

0: โอเคตอบอะไรดีข้อ5คำตอบข้อ5คือ meat ดูจากตรงนี้นั่นเองนะคะ group 5เนี่ยพวกอาหารประเภทโปรตีนต่างๆเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงแล้วก็ใหญ่ด้วยใครอยากมีกล้ามใหญ่ๆต้องกินทำไมเยอะๆกินโปรตีนเยอะๆนะโอเคไหนใครไม่ผิดเลยมีใครผิด1ข้อไหมใครผิด1ข้ออ๋อไม่เป็นไรนะคะอ่ะทีนี้ขอมาสรุปกิจกรรมกันก่อนกิจกรรมนี้ค่ะขอให้เด็กๆเนี่ยปิดหนังสือเราจะมาดูว่าเด็กๆจำได้ไหมที่เราเรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเรียนปลายทางด้วยนะคะ Please close your workbook อาหารกลุ่มแรกของเรามีอะไรบ้างเป็นประเภทของอะไร Fruits and vegetable ควรรับประทานกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: 30% อาหารประเภทแรกให้ประโยชน์อะไรกับเราใครตอบได้อ่ะก้องค่ะให้ประโยชน์อะไรกับเราเอ่ยพวกผักและผลไม
2: ้พลังงาน
0: ครับพลังงานไหม
2: วิตามินครับ
0: วิตามิน and เกลือแร่ใช่ไหมคะวิตามินกับเกลือแร่เยี่ยมมากเลยถัดไปประเภทที่2ประเภทที่2ควรรับประทานกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: 30% เราเรียกประเภทนี้ว่าอะไรคะประเภทพวกอะไรข้าวแป้งใช่ไหมคะนั่นคือ starchy foods นั่นเองไหนใครทราบบ้างประโยชน์ของอาหารกลุ่มนี้อ่ะ Grace ให้อะไรกับเรา
3: พลังงานค
0: ่
3: ะ
0: ให้พลังงานทำให้เรามีพลังงานไปทำไมทำงานหรือไปเล่นได้นั่นเองโอเค thank you very much ถัดไปเตรียมไว้เลยนะใครอยากตอบกลุ่ม3กลุ่มที่3ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราควรรับประทาน 15% เราเรียกอาหารประเภทนี้ว่าอะไรจ๊ะ Milk or dairy foods อาหารที่เป็นนมหรือพวกทำมาจากนมไหนใครบอกประโยชน์คุณนกได้บ้างอ่ะคุณนกขอเป็นลูกแก้วบ้างนะจ๊ะไหนนมให้ประโยชน์อะไรกับเรา
3: ให้โปรตีนค
0: ่
3: ะ
0: ให้โปรตีนให้อะไรอีกให้โปรตีนทำให้อะไรของเราแข็งแรง
3: กระดูกแข็งแรง
0: กระดูกแข็งแรงนั่นเองโอเค very good ถัดไปค่ะกลุ่มนี้กลุ่มที่4ควรรับประทานอย่างไรกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: 10% เป็นพวกอะไรคะเป็นพวกของหวานน้ำหวานหรืออาหารที่ทำไมให้น้ำตาลหรือไขมันเยอะอาหารประเภทนี้ก็มีประโยชน์แต่ควรรับประทานเยอะไหม
1: ไม
0: ่นะจ๊ะและสุดท้ายค่ะอาหารประเภทนี้ควรรับประทานกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: 15% เป็นอาหารประเภทอะไรให้อะไรกับเรา
1: โปรตีน
0: ไหนประโยชน์ของอาหารกลุ่มนี้อ่ะลูกอมค่ะเมื่อสักครู่เลยเราทำข้อสอบไปแล้วเราทำแบบฝึกหัดไปแล้วให้อะไรกับเรา
4: เสริมสร้างกล้ามเนื้อ
0: เสริมสร้างกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อของเราทำไม
4: แข็ง
0: แข็งแรงแล้วก็ใหญ่นั่นเองนะคะโอเคเยี่ยมมากเลยอ่ะทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของ good food good health อาหารดีสุขภาพก็จะดีนะคะสำหรับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมใบความรู้ที่6เรื่อง benefits of healthy food ใบงานที่12เรื่อง meals in a dayเกมฟู้ดกรุ๊ปนั่นเองครั้งหน้าเรามีเกมอีกแล้วนะจ๊ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
5: ฝากไว้ให้คิด listening and talk
0: วันนี้นะคะขอเสนอประโยคนี้ค่ะ you are what you eat ใครเคยได้ยินประโยคนี้บ้างเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำไมเข้าไปกินหรือรับประทานเข้าไปนั่นเองถ้าเรากินอาหารที่มีไขมันสูงเยอะๆร่างกายของเราก็จะทำไมคะมีน้ำตาลสะสมเยอะใช่ไหมคะไม่ดีต่อร่างกายแต่ถ้าเรารับประทานอาหารที่ให้พลังงานที่เพียงพอเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราให้กระดูกของเราแข็งแรงร่างกายของเราก็จะทำไมด้วยแข็งแรงไปด้วยฉะนั้นคุณนกคิดว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปแล้วหวังว่าเด็กๆต้นทางและปลายทางเนี่ยจะรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะ อย่างเช่นคำที่บอกเลย you are what you eat นั่นเองอยากเป็นอย่างไรก็ให้รับประทานแบบนั้นนั่นเองนะคะโอเค that's it for today
3: class waity
5: thank you teacher
0: okay have a nice day goodbye
5: goodbye

น้องๆรู้จักหนอนกันไหมคะหนอนก็คือตัวอ่อนของแมลงที่จะอาศัยอยู่ตามใบไม้ใบหญ้าค่ะและเมื่อเจ้าตัวหนอนเติบโตขึ้นก็จะกลายร่างไปเป็นดักแด้นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปตัวหนอนแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดหนวดทั้งสองข้างกันก่อนค่ะก่อนอื่นน้องๆต้องวาดเส้นลงมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ลากเส้นตรงกลับขึ้นไปแล้วก็วาดวงกลมขนาดเล็กๆน้องๆต้องทำแบบนี้ให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะคะพอได้หนวดทั้งสองข้างแล้วเนี่ยเราก็จะมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนน้อยของเรากันต่อเลยค่ะโดยเริ่มจากวาดวงกลมขนาดใหญ่ค่ะให้ติดกับหนวดทั้งสองข้างที่เราวาดเอาไว้แล้วค่อยๆวาดวงกลมขนาดเท่าๆกันต่อลงมาให้ได้แบบนี้ค่ะวาดไปทั้งหมด7วงนะคะ1 2 3 4 5 6 7หลังจากนั้นเราก็จะกลับมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนให้ดูน่ารักกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากวาดตาทั้งสองข้างค่ะให้เป็นลูกกลมๆสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆวาดปากของเจ้าหนอนให้ยิ้มแบบน่ารักสุดๆไปเลยจากนั้นเราก็มาวาดขาของเจ้าหนอนกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดขาให้ได้ทั้งหมด12ขานะคะแบ่งเป็นวงกลมละ2ขาแบบนี้เลยค่ะพอวาดขาครบแล้วอย่าลืมระบายสีดำเติมเข้าไปด้วยนะคะ

ตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มระบายสีที่ตัวหนอนกันต่อเลยค่ะเริ่มจากระบายสีแดงลงไปที่ปากกันก่อนค่ะแล้วก็เติมด้วยสีเหลืองให้เต็มหน้าของเจ้าหนอนเลยนะคะแล้วก็เอาสีน้ำเงินระบายลงไปที่หนวดทั้งสองข้างค่ะจากนั้นเราก็เอาสีชมพูมาระบายลงที่วงกลมอันที่สองต่อด้วยสีม่วงในวงกลมวงที่สามในวงกลมวงที่4น้องๆลองเอาสีฟ้าอ่อนมาระบายดูนะคะคราวนี้เราก็เริ่มได้ตัวหนอนแสนน่ารักขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เอาสีเหลืองที่เหมือนกับวงกลมวงแรกอะค่ะมาระบายต่ออีกทีนึง

ดท้ายลองใช้สีเขียวอ่อนมาระบายในวงกลมสุดท้ายดูนะคะเพียงแค่นี้เราก็สามารถวาดรูปเจ้าหนอนน้อยน่ารัก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะครับที่เป็นการคูณการหารทศนิยม1ขั้นตอนนั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้เราจะเพิ่มระดับความยากขึ้นมาก็จะเป็น2ขั้นตอนนะครับแต่จะเป็นในเรื่องของการบวกลบคูณหารทศนิยม2ขั้นตอนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าโจทย์ที่ครูยกมานั้นจะมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับกับหัวข้อในวันนี้นะครับการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารทศนิยม2ขั้นตอนครับที่ครูวงเล็บ1ไว้นะครับก็เพราะว่าเราจะเรียนกันหลายชั่วโมงนั่นเองนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารที่เป็นจำนวนนับก่อนนะครับโดยเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยอ่านโจทย์ปัญหาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็หาคำตอบไปพร้อมๆกันครับนักเรียนอ่านโจทย์ข้อที่1ให้ครูฟังพร้อมกันเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเริ่มได้เลยครับ
3: โ

0: ครับโจทย์นะครับก็คือมานีรับจ้างทำงานเนี่ยวันละ300บาทเบิกค่ารถล่วงหน้าวันละ40บาทเมื่อทำงานครบ7วันมานีจะได้รับเงินที่เหลือกี่บาทนักเรียนครับคุณครูถามนักเรียนก่อนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับเราได้อ่านโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจโจทย์กันนะครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือมานีจะได้รับเงินที่เหลือกี่บาทถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์บอกคือมานีรับจ้างทำงานวันละ300บาทเบิกค่ารถล่วงหน้าวันละ40บาทเมื่อทำงานครบ7วันถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนของการวางแผนนักเรียนคิดว่าเราจะทราบได้อย่างไรครับว่ามานีจะได้รับเงินที่เหลือกี่บาท
1: 300มาบวกกับ40
0: เบิกค่ารถแสดงว่าต้องถูกหักออกไปหรือว่าเพิ่มขึ้นครับ
1: ถูกหักออกไป
0: ต้องถูกหักออกไปใช่ไหมก็คือเบิกไปใช้ก่อนถูกต้องไหมครับได้ค่าแรงวันละ300แต่ว่าเบิกค่ารถนะครับไป40บาทก็คือต้องหักออกไปก่อนนะครับแล้วเราก็มาดูว่า1วันเนี่ยรายได้สุทธิได้เท่าไหร่ถูกต้องไหมครับรายได้ที่หักจากการเบิกไปแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่หลังจาก

0: นั้นก็มาคิดว่า1วันได้เท่านี้แล้ว7วันได้เท่าไหร่ถูกต้องไหมครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนนะครับของการวิเคราะห์โจทย์ในข้อนี้ครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันอีกครั้งนึงครับถามผู้เรียนว่ามานีทำงานได้ค่าจ้างวันละกี่บาทกี่บาทครับ300บาทต่อไปครับมานีเบิกค่ารถล่วงหน้าวันละกี่บาทครับ40บาทใช่ไหมครับถ้าอยากทราบว่าใน1วันเนี่ยมานีจะเหลือเงินที่ยังไม่ได้รับอีกกี่บาททำยังไงครับนำ300ลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วย40นั่นเองเท่ากับ260บาทดังนั้นใน1วันเนี่ยมานีจะเหลือเงินนะครับที่ยังไม่ได้รับอีก260บาทนะครับหักจากที่เป็นไงครับเบิกค่ารถล่วงหน้าไปนะครับต่อไปครับมานีทำงานทั้งหมดกี่วัน
1: 7วัน
0: มานีทำงานทั้งหมด7วันนะครับจากสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองดังนั้น1วันนะครับ1วันเหลือเงิน260นะครับถ้า7วันคิดเป็นเท่าไหร่เราก็จะต้องนำ7ไปคูณกับเท่าไหร่ครับ260ได้ 1,820 บาทนะครับนี่นะครับทีนี้ถามนักเรียนว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จากที่เราได้ร่วมกันวิเคราะห์โจทย์เมื่อสักครู่นี้จะสามารถเขียนได้อย่างไร
1: เป็น7คูณกับ300ลบด้วย
0: 40น่าจะต้องเป็น7ใช่ไหมครับ7คูณต้องเป็นวงเล็บก่อนไหมครับ7คูณภายในวงเล็บเท่าไหร่เอ่ย300ลบด้วย40นะครับจึงเป็นโจทย์ที่เป็นกี่ขั้นตอนครับข้อนี้2ขั้นตอนนั่นเองก็คือเราจะต้องนำ300ลบด้วย40ก่อนหลังจากนั้นนำ7คูณกับที่เราเพิ่งคิดได้นะครับก็คือ260นั่นเองจากประโยคสัญลักษณ์นะครับได้คำตอบเท่าไหร่เราคิดออกมาแล้วได้เป็น 1,820 ครับเราก็สรุปคำตอบนะครับมานีจะได้รับเงินที่เหลือ 1,820 บาทนั่นเองนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันต่อข้อที่2ครับรัตนามีเงิน38บาทขายผักสวนครัวได้อีก32บาทรัตนาต้องการซื้อสมุดราคาเล่มละ14บาทจะซื้อสมุดได้กี่เล่มถามกลุ่มที่5ครับเดี๋ยวจะให้กลุ่มที่5ได้ลองวิเคราะห์โจทย์นะครับของข้อที่2แล้วบอกคุณครูว่าจะสามารถหาคำตอบของข้อนี้ได้อย่างไรตอนนี้นักเรียนกลุ่มที่5ของนักเรียนปลายทางนะครับก็คิดตามเพื่อนๆไปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกัน

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามแล้วก็ร่วมวิเคราะห์ไปพร้อมกันครับนักเรียนในกลุ่มที่5ครับของต้นทางและปลายทางทุกคนในกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวตอบคำถามพร้อมๆกันคุณครูถามนักเรียนว่าขั้นแรกของการวิเคราะห์นะครับก็คือขั้นอะไรครับทำความเข้าใจโจทย์ถามนักเรียนว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับนักเรียนกลุ่มที่5ตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: จะซื้อสมุดได้กี่เล่ม
0: จะซื้อสมุดได้กี่เล่มนั่นเองเก่งมากๆครับต่อไปแล้วสิ่งที่โจทย์บอกแล้วครับใช่แล้วครับรัตนามีเงิน38บาทขายผักสวนครัวได้อีก32บาทรัตนาต้องการซื้อสมุดราคาเล่มละ14บาทนั่นเองคุณครูถามนักเรียนนะครับว่าจะทราบได้อย่างไรว่าจะซื้อสมุดได้กี่เล่มจะต้องทำยังไงครับ
2: นำ38
0: บวกกับ32เก่งมากครับนักเรียนในกลุ่มที่5ของนักเรียนต้นทางนะครับบอกว่านำ38ไปบวกกับ32ก่อนใช่ไหมครับก็คือหาก่อนว่ารัตนาจะมีเงินทั้งหมดกี่บาทหลังจากนั้นเราก็มาดูต่อนะครับว่าต้องการซื้อสมุดราคาเล่มละ14บาทก็คือนำไปหารด้วย14ใช่ไหมครับหารด้วยจำนวนสมุดที่จำนวนราคาสมุดนะครับที่ต้องการซื้อก็คือเล่มละ14บาทนั่นเองก็จะได้ออกมานะครับว่าจะได้ทั้งหมดกี่เล่มทุกคนครับปรบมือให้เพื่อนๆกลุ่มที่5ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่คำถามกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันเพื่อให้กลุ่มอื่นๆเนี่ยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับถามนักเรียนว่าแต่เดิมเนี่ยรัตนามีเงินกี่บาทครับ38บาทต่อไปครับรัตนาขายผักสวนครัวได้อีกกี่บาทครับได้เพิ่มมาอีก32บาทถ้าอยากทราบว่าตอนนี้นะครับรัตนาเนี่ยมีเงินทั้งหมดเท่าไหร
1: ่
0: เก่งมากครับนักเรียนตอบคุณครูบอกว่า70บาทได้มาจากการนำเงินแต่เดิมใช่ไหมครับก็คือ38บวกกับเงินที่ขายผักสวนครัวได้อีก32บาทเป็น70บาทนะครับต่อไปรัตนาต้องการซื้อสมุดราคาเล่มละกี่บาทครับจากโจทย์เล่มละ14บาทนี่นะครับเล่มละ14บาทจะหาจำนวนสมุดที่รัตนาซื้อได้อย่างไรเราก็นำ70ใช่ไหมครับที่ได้มาจากการบวกกันของ38กับ32เนี่ยหารด้วย14นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับนำเงินทั้งหมดที่มีอยู่มารวมกันหารด้วยราคาสมุดที่ซื้อครับถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ต้องเขียนว่ายังไงครับในวงเล็บเก่งมากครับในวงเล็บอะไรต
1: ่อ
0: เก่งมากครับ38บวก32ต่อไปครับหารด้วย14เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมครับนี่นะครับจากประโยคสัญลักษณ์ได้คำตอบเท่าไหร่นักเรียนต้นทางและปลายทางครับคิดไปพร้อมๆกันเลยครับ38บวก32มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 70
0: 70หารด้วย14มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 5
0: เท่ากับ5นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับสรุปคำตอบก็คือรัตนาจะซื้อสมุดได้5เล่มครับแต่ในวันนี้โจทย์ที่ครูยกมาเนี่ยจะไม่ใช่เป็นโจทย์ที่เป็นจำนวนนับนะครับจะเป็นโจทย์ทศนิยม2ขั้นตอนนั่นเองนะครับดังนั้นนักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารทศนิยมพร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคำตอบได้ด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้ให้นักเรียนนะครับต้นทางและปลายทางอ่านโจทย์ให้ครูฟัง1รอบครับข้อที่1เริ่มได้เลยครับ

0: ครับโจทย์ก็คือรัตนามีเงิน 37.75 บาท 37.75 บาทคิดเป็นกี่บาทกี่สตางค์ครับตอบได้ไหมเอ่ย
1: 37บาท
0: 37.75 บาทเก่งมากเป็น 37 บาท 75 สตางค์นะครับขายผักสวนครัวได้ 32.25 บาทนำเงินไปซื้อสมุดได้5เล่มพอดีสมุดราคาเล่มละกี่บาทเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจโจทย์กันก่อนถามนักเรียนว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับ

0: ครับนักเรียนกลุ่มที่4ครับนักเรียนต้นทางและปลายทางกลุ่มที่4ตอบดังๆพร้อมกันเลยครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเอ่ย
1: สมุดราคาเล่มละกี่บาท
0: เก่งมากครับสมุดราคาเล่มละกี่บาทแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะครับคืออะไรนักเรียนกลุ่มเดิมครับตอบได้เลยครับเก่งมากครับนักเรียนกลุ่มที่4นะครับได้ตอบครูมาบอกว่ารัตนามีเงิน 37.75 บาทขายผักสวนครัวได้ 32.25 บาทนำเงินไปซื้อสมุดได้5เล่มพอดีนะครับทีนี้ถามนักเรียนทั้งห้องเลยครับถามว่าจะหาราคาสมุดเล่มละเท่าไหร่เนี่ยได้อย่างไรนักเรียนครับเราจะต้องหาจำนวนเงินทั้งหมดก่อนจริงไหมครับอันนี้คือขั้นของการวางแผนแล้วนะครับเราจะต้องหาจำนวนเงินทั้งหมดก่อนจำนวนเงินทั้งหมดหาได้จากอะไรครับ
1: หาได้จาก
0: นี่นะครับนักเรียนตอบครูมาแล้วบอกว่านำ 37.75 บวกกับ 32.25 ก็คือเงินแต่เดิมที่รัตนามีแล้วก็ขายผักสวนครัวได้เงินเพิ่มมาอีกถูกต้องไหมครับนี่นะครับเมื่อหาเงินทั้งหมดได้แล้วทำยังไงครับทำยังไงเอ่ยเก่งมากครับหารด้วย5นั่นเองนะครับก็คือหารด้วยจำนวนสมุดนะครับที่ซื้อ5เล่มนะครับเพราะสมุดแต่ละเล่มก็มีราคาเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับเราก็นำจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้เนี่ยหารด้วย5ก็จะได้ออกมาว่าสมุดนั้นราคาเล่มละกี่บาทนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมครับนำเงินทั้งหมดที่มีอยู่มารวมกันหารด้วยจำนวนสมุดที่ซื้อแล้วถ้าถามต่อว่าจะหาจำนวนเงินทั้งหมดได้อย่างไรก็อย่างที่นักเรียนตอบคุณครูมาครับก็คือนำจำนวนเงินที่สะสมไว้ก็คือ 37.75 ครับรวมกับจำนวนเงินที่ขายผักสวนครัวได้ที่เป็น 32.25 นั่นเองนะครับนักเรียนครับเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาราคาสมุด1เล่มได้อย่างไรนักเรียนต้นทางครับและปลายทางด้วยบอกครูหน่อยครับว่าจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ในการหาคำตอบของข้อนี้ต้องเขียนว่าอย่างไรครับ
1: นำ 37
0: ต้องเป็นวงเล็บก่อนไหมเอ่ยในวงเล็บนะครับในวงเล็บยังไงต
1: ่
0: อ 37.75
1: บว
0: ก 32.25 นะครับแล้วนำมาทำไงครับ
1: หารด
0: ้วย5นั่นเองก็จะออกมาเป็นคำตอบนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับทีนี้ถามนักเรียนต่อว่าแล้วได้คำตอบเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองคิดนะครับนักเรียนบางคนตอบมาแล้วได้เท่าไหร่เอ่ยนี่นะครับมีนักเรียนต้นทางตอบมาแล้วได้14เดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้คิดสักครู่หนึ่งนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางที่เหลือเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้คำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับย้ำคำตอบให้มั่นใจอีกทีนึงครับนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
1: 14
0: นี่นะครับนักเรียนส่วนใหญ่ได้คำตอบ14เดี๋ยวเรามาคิดไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนครับเริ่มจาก 37.75 ก่อน 37.75 บวกเท่าไหร่นะครับ
1: บวก
0: 32.25 เริ่มบวกในหลักส่วน100ก่อนครับ5บวก5ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 5บวก
0: 5ได้10ใส
1: ่
0: 0นะครับแล้วก็ทด1ที่หลักส่วน10 7บวก2เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 9
0: บวก1ที่ทดไว้เป็น10นะครับเขียน0เป็นแบบนี้นะครับใส่จุดแล้วก็ทด1ที่หลักหน่วย7บวก2เป็น9 9บวก1เป็น10นะครับเขียนเลข0ลงไปครับแล้วก็ทด1ในหลัก10 3บวก3เป็น6บวก1ที่ทดไว้เป็น7นะครับได้เป็น 70.00 หรือ70นั่นเองเดี๋ยวครูจะยกมาคิดตรงนี้ต่อนะครับนี่คิดตรงนี้ต่อหลังจากนั้นเมื่อได้70มาจบหรือยังครับ
1: ย
0: ังเรานำ70หารด้วยเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: หารด้วย5 5นำอาหารหลักทางซ้ายก่อนใช่ไหมครับ5หาร7ได้เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: 5คูณ1ได
1: ้
0: 5ลบกันได
1: ้
0: 2กระจาย0ลงมานะครับในหลักหน่วยได้เป็น20 5คูณอะไรได้20ครับ5นำไปหาร20ได้4นะครับ5คูณ4ได้20ลบกันได้0ตอนนี้เศษเป็น0แล้วผลหารเป็น10สี่เก่งมากๆเลยนะครับจึงได้คำตอบเป็น14นั่นเองทีนี้สรุปคำตอบครับสมุดราคาเล่มละ14บาทเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะครับรัตนามีเงิน 37.75 บาทขายผักสวนครัวได้ 32.25 บาทแสดงว่ารัตนาจะมีเงินกี่บาทครับ
1: 70
0: บาทนะครับ70บาทต่อไปครับเราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารครับจำได้ไหมครับเรานำตัวหารมาคูณกับผลหารหรือว่าผลลัพธ์นะครับตัวหารคือ5ผลลัพธ์คือ14นะครับได้คำตอบเป็นได้เป็น70นั่นเองนะครับ70ก็คือตัวตั้งดังนั้นเมื่อใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเนี่ยถูกต้องนะครับแสดงว่า14บาทจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งข้อก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะครับให้วิเคราะห์โจทย์ปัญหาอีกหนึ่งข้อข้อที่2ครับใบบัวมีน้ำผลไม้3ลิตรดื่มวันละ 0.35 ลิตรในเวลา5วันใบบัวเหลือน้ำผลไม้กี่ลิตรเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมกันนะครับข้อนี้ค่อนข้างที่จะมีระดับความยากเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับเอาละครับถามนักเรียนว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับ
1: ใบบัวเหลือน้ำผลไม้ก
0: ี่
1: ล
0: ิ
1: ตร
0: เก่งมากครับใบบัวเหลือน้ำผลไม้กี่ลิตรแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะครับสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรครับใช่แล้วขั้นของการทำความเข้าใจนี้นะครับก็คือรู้สิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็รู้สิ่งที่โจทย์บอกแล้วเดี๋ยวเราจะมาวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหานี้กันนะครับนักเรียนครับเราจะหาปริมาตรของน้ำผลไม้ที่เหลือได้อย่างไรนะครับนักเรียนต้นทางตอบคุณครูได้ไหมครับปลายทางด้วยก็ได้นะครับบอกครูหน่อยว่าเราจะหาปริมาตรของน้ำผลไม้ที่เหลือได้อย่างไร
1: นำ3ลบในวงเล็บ5คูณ 0.35
0: นักเรียนต้นทางนะครับมีตอบครูบอกว่านำ3ไปคูณในวงเล็บ5คูณเท่าไหร่ครับ 0.35 ทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับอันดับแรกเนี่ยถ้าเราจะหาปริมาตรของน้ำผลไม้ที่เหลือนะครับเราก็จะต้องมา นำจำนวนวันที่ดื่มก่อนนะครับคูณด้วยปริมาณน้ำผลไม้ที่ดื่มในแต่ละวันก็คือ1วันดื่มได้เท่าไหร่ครับ 0.35 ลิตรแล้ว5วันดื่มได้เท่าไหร่แล้วก็นำ5ไปคูณกับ 0.35 ถูกต้องไหมครับแล้วนำไปลบออกจากน้ำผลไม้ที่มีอยู่ก็คือมีผลไม้มีน้ำผลไม้อยู่เท่าไหร่ครับ3ลิตรนั่นเองนะครับก็ไปลบออกจากน้ำผลไม้ที่มีอยู่นี่เลยนะครับถามนักเรียนต่อว่าในเวลา5วันใบบัวดื่มน้ำผลไม้ทั้งหมดกี่ลิตรจะหาได้ไงครับ1วันดื่มได้ 0.35 ลิตรถ้า5วันจะดื่มได้กี่ลิตรเราก็ต้องนำ5ไปคูณกับ 0.35 ลิตรนะครับต่อไปนะครับใบบัวมีน้ำผลไม้3ลิตรดื่มไป5คูณ 0.35 ลิตรใบบัวเหลือน้ำผลไม้กี่ลิตรเราก็นำ3นะครับลบด้วยในวงเล็บ5คูณ 0.35 ลิตรนั่นเองนี่เลยนะครับช่วยครูอีกครั้งนึงครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
1: ได้เป็น
0: ตอบดังๆเลยครับ
1: 3ลบด้วยในวงเล็บ5 0.35
0: เก่งมากครับ3ลบด้วยในวงเล็บครับ5คูณ 0.35 กับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองทีนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนนะครับได้ลองคิดดูแล้วช่วยครูนะครับตอบว่าจากประโยคสัญลักษณ์นี้ได้คำตอบเท่าไหร่นะครับมีนักเรียนต้นทางและปลายทางคนใดที่คิดข้อนี้เสร็จแล้วบ้างครับมีหลายคนแล้วนะครับไหนลองกระซิบครูหน่อยครับได้เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่นะกระซิบก็กระซิบจริงๆนะครับจนครูไม่ได้ยินเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอเพื่อนๆเขาคิดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนได้หาคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับเริ่มจาก5คูณ 0.35 ก่อนนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าครูใช้การละจุดทศนิยมดีไหมข้อนี
1: ้
0: ดีนะครับเดี๋ยวครูจะใช้การละจุดทศนิยมเริ่มจากนํา35แบบนี้นะครับคูณกับ5ก่อน5คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ
1: 25
0: 5คูณ5ได
1: ้
0: 25เขียนเลข5ทศ2เก่งมากครับ5คูณ3ได้เท่าไหร่ครับ
1: 15
0: 15บวก2ที่ทศไว้เป็น17นะครับได้เป็น17แต่โจทย์ของเรานะครับเป็นจำนวนนับคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 2ตำแหน่ง
0: 2ตำแหน่งเก่งมากครับดังนั้น5คูณ 0.35 ได้เท่าไหร่เอ่ย 1. อะไรครับ 1.75 นั่นเองพอได้ 1.75 จบหรือยังครับทำยังไงต่อเอ่ยนำ3เป็นไงครับลบด้วยลบด้วยอะไรเอ่ย1จุดอะไรครับ 1.75 นั่นเองนี่เลยนะครับ5ลบ0ได้ไหมครับ
1: ไม่ได
0: ้เราก็กระจายมาถูกต้องไหมครับตัวนี้ก็เป็น9ตรงนี้ก็เป็น2นะครับกระจายมาตรงนี้เป็น10 10ลบด้วย5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ5

0: นี่เขียน5ในหลักส่วน100นะครับลบต่อไปในหลักส่วน10ครับ9ลบด้วย7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย2นะครับเขียน2ในหลักส่วน10ใส่จุดทศนิยมครับแล้วลบในหลักหน่วยครับ2ลบด้วย1มีค่าเท่ากับเท่ากับ1นะครับดังนั้นคำตอบคือ 1.25 ใครได้ 1.25 ยกมือหน่อยโอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองด้วยเย้ เอาละครับได้ 1.25 ลิตรนะครับสรุปคำตอบกันสักนิดนึงครับใบบัวเหลือน้ำผลไม้ 1.25 ลิตรนี่ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบครับให้นักเรียนดูครับมีน้ำผลไม้3ลิตรถูกต้องไหมครับดื่มน้ำผลไม้วันละ 0.35 ลิตรครูจะคิดเป็นประมาณ 0.4 ลิตรนะครับแล้วถ้าดื่ม5วันเราก็ต้องนำ5ไปคูณกับ 0.4 ถามนักเรียนว่า5คูณ 0.4 ได้เท่าไหร่เอ่ยเก่งมากครับ 2.0 หรือ2ลิตรนั่นเองนะครับเหลือน้ำผลไม้อีกประมาณเท่าไหร่แล้วก็นำ3ลิตรใช่ไหมครับคือน้ำผลไม้ที่มีลบด้วยน้ำผลไม้ที่กินไปคือ2ได้1นะครับ1ลิตรแล้วคำตอบที่เราคิดได้เป็น 1.25 ใกล้เคียงไหมครับ
1: ใกล้
0: เคียงนะครับแสดงว่าเหลือน้ำผลไม้ 1.25 ลิตรเนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสนนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมในขั้นปฏิบัติกันสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเอาเลยครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์ครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำโจทย์กลุ่มละกี่ข้อดีครับ1ข้อนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางเลือกทำ1ข้อนักเรียนปรึกษากันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเห็นครูเดินไปนะครับสังเกตว่านักเรียนใน1กลุ่มนะครับไม่ตกลงกันบอกว่าคนนี้จะทำข้อที่1คนนี้จะทำข้อที่3นะครับนักเรียนปรึกษากันว่ากลุ่มนั้นจะทำข้ออะไรนะครับเพราะว่าภายในกลุ่มเนี่ยก็จะสามารถปรึกษากันได้จะได้สอนให้กับเพื่อนบางคนที่ไม่เข้าใจด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1ไปพร้อมกันครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนนะครับชาวสวนเก็บมะละกอ3ผลหนัก 0.8 กิโลกรัม 1.37 กิโลกรัมและ 1.68 กิโลกรัมนำไปขายกิโลกรัมละ20บาทชาวสวนขายมะละกอได้เงินกี่บาทข้อที่2ครับแม่ค้าซื้อดินสอ8กล่องกล่องละ12แท่งจ่ายเงินไป528บาทดินสอราคาแท่งละกี่บาทและข้อสุดท้ายครับแม่ค้ามีน้ำตาลทราย 35.5 กิโลกรัมขายไป 20.5 กิโลกรัมที่เหลือแบ่งใส่ถุง30ถุงถุงละเท่าๆกันแต่ละถุงหนักเท่าไหร่ตอนนี้นะครับนักเรียนปรึกษากันภายในกลุ่มว่าจะทำข้อใดหลังจากนั้นโจทย์ลงไปแล้วก็ลงมือทำได้เลยครับเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมกันครับครับเดี๋ยวครูขอเพิ่มสักนิดนึงนะครับขั้นตอนในการวิเคราะห์โจทย์เมื่อนักเรียนโจทย์ลงไปแล้วนะครับสิ่งที่หัวข้อนะครับที่นักเรียนจะต้องไปเขียนออกมานะครับก็คือ1คือสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรจะหาคำตอบได้อย่างไรนะครับหลังจากนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมานะครับว่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรแล้วก็ได้คำตอบเท่าไหร่สรุปคำตอบออกมาแล้วก็นักเรียนอาจจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบด้วยนะครับอาจจะเป็นตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลก็แล้วแต่ดุลพินิจของนักเรียนนั่นเองครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมกันนะครับคุณครูจะเฉลยให้นักเรียนดูในส่วนของข้อที่1ครับชาวสวนเก็บมะละกอ3ผลหนัก 0.8 กิโลกรัม 1.37 กิโลกรัมและ 1.68 กิโลกรัมนำไปขายกิโลกรัมละ20บาทชาวสวนขายมะละกอได้เงินกี่บาทครับนี่นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากทำความเข้าใจโจทย์กันก่อนถามนักเรียนว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับนักเรียนตอบพร้อมกันเลยครับ
1: ชาวสวนขายมะละกอ
0: ได้เงินกี่บาทนั่นเองนะครับต่อไปแล้วสิ่งที่โจทย์บอกแล้วครับโจทย์บอกอะไรครับ
2: ชาวสวนเก็บมะละกอ3ผลหนัก 0.8 กิโลกรัม 1.37 กิโลกรัมและ1.68 กิโลกรัมนำไปขายกิโลกรัมละ20บาท
0: ใช่แล้วครับชาวสวนเก็บมะละกอ3ผลหนัก 0.8 กิโลกรัม1.37 กิโลกรัมและ 1.68 กิโลกรัมนำไปขายกิโลกรัมละ

0: 20บาทครับต่อไปครับนักเรียนครับจะหาจำนวนเงินที่ชาวสวนขายมะละกอได้อย่างไรมีใครบอกครูได้บ้างครับจะหาจำนวนเงินที่ชาวสวนขายมะละกอได้อย่างไร
1: ในวงเล็บ
0: เราก็ต้องนำอะไรก่อนครับ
1: นำ
0: น้ำหนักใช่ไหมครับนำน้ำหนักของมะละกอแต่ละผลเนี่ยมาทำอะไรกันก่อนมารวมกันก่อนเราจะทราบได้ว่าทั้งหมดแล้วนะครับมะละกอเนี่ยน้ำหนักกี่กิโลกรัมใช่ไหมครับแล้วโจทย์ก็บอกอีกว่า1กิโลกรัมเนี่ย20บาทใช่ไหมครับถ้ากี่กิโลกรัมเนี่ยเท่าไหร่นะครับเราก็คิดออกมานั่นเองนี่นะครับเราก็จะต้องนำน้ำหนักมะละกอทั้งหมดมารวมกันแล้วคูณด้วย20ครับถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับ
1: ได
0: ้เป็นภายในวงเล็บอะไรเอ่ยเก่งมากครับในวงเล็บครับ 0.8 บวก3ขอโทษครับ 1.37 บวก 1.68 แล้วหลังจากนั้นนำไปคูณ20เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับมีใครคิดได้แล้วบ้างครับจากประโยคสัญลักษณ์ใครได้คำตอบแล้วบ้างเอ่ยตอบดังๆหน่อยได้หรือยังครับเก่งมากครับได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่ครับ
1: 77
0: นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับดังนั้นชาวสวนขายมะละกอได้เงิน77บาททีนี้เดี๋ยวช่วยครูคิดสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า77ที่ได้คำตอบมานั้นถูกต้องจริงหรือไม่ครูจะบวกนะครับ 0.8 บวกอะไรครับ 0.8 บวกอะไรครับ
1: บว
0: ก 1.37 แล้วก็บวก
1: 1.68
0: บวก 1.68 ครับนักเรียนช่วยกันหน่อยครับ8บวก7ได้เท่าไหร่เอ่ย15เขียนเลข5ที่หลักส่วนร้อยนะครับตรงผลบวกนี่แล้วทดอะไรครับทด1หลังจากนั้นบวกในหลักส่วน10ต่อครับ8บวก3ได
1: ้
0: 11 11บวก6ได
1: ้
0: 17นะครับ17บวกกับ1ที่ทดไว้เป็น18เขียน8ในหลักส่วน10แล้วก็ทด1ที่หลักหน่วยนะครับ1บวก1ได้เท่าไหร่ครับบวกในหลักหน่วยได้2บวกกับ1ที่ทดไว้เป็น3ครับได้เป็น3.85 หลังจากนั้นครับได้ 3.85 เรานำไปคูณกับ 20ต่อเลยนะครับนี่นะครับ 3.85 คูณ20คุณครูจะใช้เป็นการละจุดทศนิยมนะครับ3เท่าไหร่นะครับ 3.85 ก็เป็น385คูณ20นะครับเขียนเลข0ลงไปก่อนนี่2คูณ5เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 2คูณ5เป็น14
0: 2คูณ5เป็น10สายเลข0ทด1 2คูณ8เป็น
1: 16
0: บวก1ที่ทดไว้เป็น17เขียนเลข7แล้วก็ทด1 2คูณ3เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: บวกที่ทดไว้1เป็นเท่าไหร่ครับเป็น7นะครับแต่โจทย์ของเราเนี่ยเป็นอะไรครับประโยคสัญลักษณ์ของเราเป็น 3.85 คูณ20ใช่ไหมครับคุณนำมาเขียนตรงนี้นะครับ 3.85 คูณ20เป็นทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับได้คำตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งจึงได้เป็น 77.00 หรืออะไรครับหรือ77นั่นเองนี่นะครับหรือ77ดังนั้นคำตอบที่ได้77บาทนั่นเองเห็นไหมครับนี่ก็มีหลายคนเลยที่ได้คำตอบเท่ากับคุณครูนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันครับนี่นะครับประมาณน้ำหนักมะละกอแต่ละผลกันก่อนนี่นะครับนักเรียนครับ 0.8 กิโลกรัมเนี่ยคุณครู

0: จะประมาณเป็น1กิโลกรัมนะครับประมาณเป็น1กิโลกรัมแล้ว 1.37 1.37 คุณครูประมาณเป็นเท่าไหร่ดีครับก็ประมาณ1กิโลกรัมถูกต้องไหมครับเพราะว่าไม่เกิน 1.5 เนาะก็จะประมาณเป็น1กิโลกรัมนะครับแล้วถ้า 1.68 นะครับอันนี้ใกล้2แล้วคุณครูจะประมาณเป็น2กิโลกรัมดังนั้นถ้านำน้ำหนักที่ประมาณมานะครับมารวมกันจะได้เป็นกี่กิโลกรัมครับ1บวก1บวก2เป็น4กิโลกรัมถ้าขายกิโลกรัมละ20บาทก็จะต้องนำ4ไปคูณกับเท่าไหร่ครับนำ4ไปคูณกับ20เป็น80บาทแล้วคำตอบที่เราได้นั้นได้คำตอบเท่าไหร่ครับ77บาทใกล้เคียงไหมครับ
1: ใกล้
0: เคียงดังนั้น77เนี่ยจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับทีนี้ฝากการบ้านนะครับให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดที่ 2.31 ครับแล้วก็ฝากในส่วนของข้อที่2ข้อที่3ให้คุณครูปลายทางนะครับเฉลยความถูกต้องให้กับนักเรียนด้วยครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันก่อนนะครับบทเรียนในเรื่องของ
1: การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารทศนิยม2ขั้นตอนใช้หลักการเดียวกับการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารจำนวนนับโดยเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาทีละขั้นตอนดำเนินการตามแผนพร้อมทั้งหาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคำตอบ
0: สำหรับบทเรียนขั้นต่อไปนั้นเราจะเรียนในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารทศนิยม2ขั้นตอนแต่เป็นวงเล็บ2นะครับก็คือจะเพิ่มระดับความยากขึ้นมาสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.32 ครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครับคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ประชาธิปไตยว้าว
1: โหคุณเวลาครับนี่มันยุคไหนแล้วหรอครับทำไมผู้คนถึงใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ้าร่มเย็นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเนื่องด้วยผลพวงของสงครามโลกครั้งที่1ประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมไปจนถึงประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติด้วยวิธีต่างๆเช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษีการเก็บภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
2: เป็นสุขก็เคยช่วยงานสหกรณ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่งานสหกรณ์เกิดขึ้นมานานขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ย
0: อีกหนึ่งเรื่องราวอันเป็นที่จดจำในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475ทรงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงธนบุรีกับกรุงเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ปฐมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์และในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยสร้างกลไกในการปฏิรูปทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นครั้งแรกของพื้นแผ่นดินไทยที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เป็นรุ่นแรกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเป็นพระองค์แรกและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในรัชสมัยนั่นก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475

นับแต่ช่วงเวลานั้นประเทศไทยจึงเปลี่ยนผ่านจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานให้แก่ผองประสบนิกรจึงยังคงเป็นที่จดจำ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่5ทำเรื่อยๆทำแบบสังฆทาน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชุดสังฆทาน9ชุดที่คุณแม่ให้จัด
0: ยังไม่ทันนำไปถวายพระร่มเย็นก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วครับ
2: เข้าใจพูดนี่รู้ไหมศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่หลานทั้งสองสนใจมีหลักจากแนวความคิดเรื่องสังฆทานด้วยนะ
0: สังฆทานกับการทำงานจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับ
2: มายายจะเล่าให้ฟังหลักสังฆทานมีความหมายคือให้เพื่อให้เป็นการให้โดยไม่เลือกไม่หวังผลตอบแทนและไม่

0: ือกปฏิบัติด้วยเหมือนป้าติ๋มที่ตั้งตู้ปันสุกไว้ที่หน้าบ้านคนในหมู่บ้านที่ขัดสนก็ได้มาเอาของจากตู้ปันสุกไปเลี้ยงชีวิตคนในหมู่บ้านเห็นว่าการกระทำของป้าติ๋มเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้อยากทำความดีเช่นเดียวกับป้าติ๋มบ้างจึงพากันมาเติมของอื่นๆในตู้ปันสุกของป้าติ๋มบางคนก็ตั้งตู้ปันสุกไว้หน้าบ้านตัวเองบ้างจนกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยการแบ่งปันดังพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นตลอด24ชั่วโมงพระองค์ทรงอยู่บนยอดพีระมิดของสังคมแต่พีระมิดในประเทศไทยเป็นพีระมิดหัวกลับหมายถึงทรงรับพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทั้งแผ่นดินโดยไม่ทรงเลือกว่าเป็นใครมีเชื้อชาติศาสนาใดมีลักษณะคล้ายสังฆทานที่ให้โดยไม่ต้องระบุผู้รับค่อยๆทำตามลำดับขั้นแก้ปัญหาจากจุดเล็กแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความสุขความสำเร็จในสังคมที่ยั่งยืนหากเรานำหลักการทรงงานนี้มาใช้ในการทำงานก็เหมือนกับการที่เราตั้งใจทำงานด้วยความเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขอื่นๆทีนี้เข้าใจหรือยังว่าสังฆทานเป็นหลักการทรงงานได้ยังไง
1: เข้าใจแล้วครับ
0: เข้าใจแล้วนำไปใช้นะสังคมที่เราอยู่จะได้มีความสุขนะหลานนะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์เอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องใหม่ค่ะนั่นก็คือคำยืมภาษาจีนภาษาอังกฤษค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าบทสนทนาพาสังเกตความเดี๋ยวคุณครูจะมีบทสนทนานะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ร่วมกันอ่านนะคะหรือดูนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขออาสาสมัครนะคะจากนักเรียนต้นทางนะลูกนะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนนะคะอาสาสมัครนะคะออกมา2คนด้วยกันแล้วมาทำกิจกรรมนี้ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่ากิจกรรมนี้มีจุดสังเกตอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนนะคะจากนักเรียนต้นทางค่ะ1คนค่ะนักเรียนต้นทางนะคะหนูยืนตรงนั้นเลยลูกยืนนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็มีบทสนทนานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะนี่คือบทสนทนานะคะของวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆปลายทางนะคะลองสมมุตินะคะระหว่างอาม่ากับอาตีนะคะแล้วก็ลองพูดบทสนทนานี้ดูแล้วเราสังเกตดูซิว่าน่าจะเป็นคำยืมมาจากภาษาอะไรเอาละค่ะพร้อมไหมลูกเดี๋ยวคุณครูจะเป็นอาม่านะคะส่วนหนูก็เป็นอาตีได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มก่อนนะคะอาตีเอ้ยวันนี้หรืออยากกินอะไรเป็นพิเศษไหม
2: อ้วยอยากกินบะหมี่น้ำกับเกี๊ยวทอดอาม่าทำให้กินหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้สิได้สิงั้นลึกขับรถเก๋งไปซื้อหมูสับกับแป้งให้หน่อยนะ
2: ป้าเอารถเก๋งไปทำงานแล้วงั้นอ้วกินเกาเหลาที่ซื้อจากห้างเมื่อไรครับ
1: เอาละค่ะนักเรียนคะจากการฟังบทสนทนานะคะนักเรียนลองพิจารณาดูสิคะแล้วตอบคุณครูพร้อมๆกันค่ะว่าบทสนทนานี้น่าจะมีคำยืมมาจากภาษาอะไรลูก
3: ภาษาจ
1: ีนเก่งมากค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากลูกเดี๋ยวมารับรางวัลก่อนนะคะได้รับรางวัลด้วยอติอติไม่ต้องกินเกาเหลาเลยนะลูกนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำยืมนะคะภาษาจีนและภาษาอังกฤษซึ่งภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะคะเรามักจะใช้ในชีวิตประจำวันแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าคำที่เราพูดออกมานะคะเป็นคำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะ 1. นักเรียนนะคะจะต้องบอกลักษณะคำยืมภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้นะคะ 2. ค่ะ

0: นักเรียนจะต้องระบุคำยืมภาษาจีนและคำภาษาอังกฤษได้ค่ะต่อไปนะคะ3นะคะนักเรียนจะต้องเห็นความสำคัญนะคะของการยืมคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยจริงๆแล้วนะคะภาษาไทยนะคะจะมีคำที่เป็นคำไทยนะคะค่อนข้างที่จะน้อยแต่เนื่องด้วยจากในสมัยก่อนนะคะมีเขาเรียกว่ามีการติดต่อนะคะค้าขายก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเราก็จะได้ภาษาเหล่านั้นมาใช้ด้วยซึ่งคำเหล่านี้เราจะเรียกว่าคำทับศัพท์นะคะหรือเป็นคำยืมจากภาษาต่างๆก็ทำให้ภาษาไทยเรานั้นมีคำที่ใช้มากขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับคำยืมภาษาจีนกันนะคะคำยืมภาษาจีนนะคะคืออะไรนะคะเป็นภาษาจีนนะคะที่นำมาใช้ในภาษาไทยค่ะส่วนใหญ่จะนำมาใช้โดยตรงนะคะไม่ได้กำหนดคำไทยขึ้นมาใช้แทนเมื่อเขียนเป็นภาษาไทยจะใส่รูปแบบวรรณยุกต์ให้ออกเสียงใกล้เคียงกับสำเนียงเดิมเอาง่ายๆเลยว่าเรายืมคำอะไรมาเวลาเราพูดนะคะเราก็จะพูดให้ใกล้เคียงกับสำเนียงหรือภาษาเดิมที่เราได้ยืมมานั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำยืมภาษาจีนเด็กๆลองดูสิคะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย
1: ก๋วยเต
0: ี๋
1: ยว
0: ออกเสียงชัดๆสิคะ1 2 3
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: เก่งมากค่ะคำนี้นะคะออกคำว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะเด็กๆพันวรรณยุกต์เป็นไหมลูกหนูพันวรรณยุกต์เป็นไหมคะหนูยกนิ้วขึ้นมาเวลาเราพันใช่ไหมคะคำว่าเราจะเริ่มคำว่าอะไรก่อนลูกสามัญใช่ไหมสามัญเราจะใช้คำว่าก๋วยถูกไหมลูกก๋วยก๋วยก๋วยก๋วยก๋วยเวลาเราอ่านเราก็จะต้องอ่านว่าก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูคำนี้อ่านว่าอะไรลูก
1: เกี๊ยว
0: อ่านว่าอะไรนะคะ
1: เกี๊ยว
0: เกี๊ยวอร่อยไหมลูก
1: อร่อย
0: หนูชอบกินไหมคะ
1: ชอบ
0: ใครชอบยกมือโอ้โหชอบเยอะมากคุณครูก็ชอบค่ะเพราะว่ามันอร่อยใช่ไหมลูกเอามือลงได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าบางครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้นะคะบางครั้งก็เป็นคำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศแต่เราเนี่ยไม่ได้คำนึงว่าคำที่เราพูดหรือคำที่เราใช้อยู่ทุกวันเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรามาดูคำนี้อ่านว่าอะไรลูก
1: บ๊ะจาง
0: อ่านว่า
1: บ๊ะจาง
0: บ๊ะจางใครเคยกินบ๊ะจางบ้างคะอร่อยไหมคะอร่อยแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบหรืออาจจะไม่คุ้นเคยกับรสชาตินะคะคำนี้อ่านว่าบะจากนะคะเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนนะคะต่อไปค่ะลูกคำนี้อ่านว่า
1: ซีอิ๊ว
0: อ่านว่า
1: ซีอิ๊ว
0: เก่งมากค่ะซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วนะต่อไปคำนี้อ่านว่า
1: ไตอ
0: ิ๋วอีกครั้งนึงค่ะ
1: ตาหล
0: ิ
1: ว
0: ตาหลิวนะคะใครเคยรู้บ้างว่าตาหลิวเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนมีใครเคยทราบก่อนไหมคะมีไหมลูกบางคนก็ทราบมาก่อนแล้วนะคะแต่ก็มีหลายคนใช่ไหมคะที่ไม่ทราบวันนี้เราก็จะได้ความรู้ใหม่ๆนะคะว่าคำอะไรบ้างนะที่เป็นคำยืมมาจากภาษาจีนและภาษาอังกฤษค่ะต่อไปค่ะเรามาดูคำนี้อ่านว่าอะไรลูก
1: เฉาก๊วย
0: อ่านว่า
1: เฉาก๊วย
0: เฉาก๊วย อ่ะเฉาก๊วยอ่ะลองผันดูซิว่าเราออกเสียงถูกไหมคำว่าก๊วยอ่ะก๊วย
1: ก๊วยก๊วยก๊วย
0: คำว่าก๋วยเฉาก๊วยอ่ะคำว่าเฉาก๊วยหนูออกเสียงถูกแล้วหรือยังคะ
1: ถ
0: ู
1: กแล
0: ้วถูกแล้วเก่งมากค่ะให้สังเกตนะคะส่วนใหญ่ภาษาจีนเขาจะใส่รูปวรรณยุกต์นะคะเพื่อให้ออกเสียงใกล้เคียงกับภาษาจีนมากที่สุดนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปคำนี้อ่านว่า
1: พะโล
0: พะโลพะโล้นะคะพะโล้ก็เป็นภาษาจีนนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคำยืมภาษาอังกฤษกันค่ะเอาละค่ะไหนใครชอบภาษาอังกฤษบ้างเอ่ยยกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะออกเสียงนะคะลองออกเสียงดูนะลูกนะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับคำยืมภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาที่แพร่หลายค่ะใช้เป็นภาษากลางหรือภาษาสากลนะคะในการสื่อสารทั่วโลกดังนั้นคำที่มาจากภาษาอังกฤษจึงแทรกซึมเข้ามาอยู่ในภาษาไทยด้วยสาเหตุหลายประการเช่นการค้าขายการศึกษาการกีฬาคำภาษาอังกฤษที่นำในภาษาไทยก็จะมีหลายลักษณะด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอ่ะคำยืมนะคะภาษาอังกฤษที่อยู่ในหมวดของอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำนี้อ่านว่าอะไรลูก
1: ช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตถูกไหมคะอ่ะช็อกโกแลตนะคะต่อไปเรามาดูคำนี้ว่าอะไรลูก
1: ฟ
0: ุ
1: ตบอล
0: ฟุตบอลนะคะอ่ะฟุตบอลนะลูกนะอ่ะใครชอบเตะบอลบ้างอ่ะคราวนี้รู้หรือยังว่าคำว่าบอลหรือฟุตบอลมาจากคำยืมภาษาอังกฤษทราบแล้วหรือยังคะทราบแล้วหรือยังลูก
1: ทราบแล้ว
0: เก่งมากเลยนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าอ่านว่าแท็กซี่นะคะแท็กซี่ไหนใครเคยนั่งแท็กซี่บ้างนักเรียนปลายทางสามารถยกมือได้นะคะนั่งลงนะลูกนะขออภัยค่ะเอามือลงนะคะต่อไปนะคะเรามาดูคำนี้อ่านว่าอ่านว่าอะไรนะเฟอร์นิเจอร์นะคะเฟอร์นิเจอร์หรือฟอร์นิเจอร์นะคะสามารถอ่านได้นะคะ2แบบนะลูกนะแต่ในนี้เราเขียนคำว่าเฟอร์เราก็ต้องอ่านคำว่าเฟอร์นิเจอร์นะคะต่อไปเรามาดูคำนี้อ่านว่า
1: แฟช
0: ั่นอ่านว่า
1: แฟช
0: ั่นนะคะต่อไปเรามาดูคำนี้อ่านว่าก
1: าแล
0: ็กซี่กาแล็กซี่เด็กๆสังเกตนะคะคำที่เขียนมันจะเขียนว่ากาแล็กซี่ถูกไหมคะแต่เด็กๆจำได้ไหมว่าคุณครูบอกว่าคำยืมนะคะที่เรายืมมาส่วนใหญ่แล้วเนี้ยเรามักจะออกเสียงให้ใกล้เคียงกับสำเนียงหรือคำเดิมที่เรายืมมาดังนั้นต่อให้เราเขียนคำว่ากาแล็กซีแต่เวลาเราออกเสียงเราจะต้องออกเสียงให้ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษมากที่สุดดังนั้นเราจึงออกเสียงว่าก
1: าแล
0: ็กซีนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนะคะท่องกลอนเน้นจดจำเอาละสิเด็กๆตั้งสมาธิให้ดีนะคะเดี๋ยวครูจะมีบทกลอนมาให้นะคะเป็นภาษาเป็นคำยืมนะคะที่มาจากภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยนะคะ

0: ะเด็กๆพร้อมที่จะอ่านพร้อมกันแล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะอ่านแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนส่งเสียงนะคะบอกกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะอ่านแล้วใช่ไหมลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะนับ1 2 3นะคะแล้วก็อ่านได้เลยนะคะ1 2 3
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: กันดีกว่าคำแรกคือคำว่าอะไรคะ
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: คำว่าก๋วยเตี๋ยวอ่ะเด็กๆนับแล้วนะคะได้1แล้วนะคะ1แล้วอ่ะคำที่2คือคำว่า
1: เกี๊ยว
0: คำว่าเกี๊ยวอ่ะคำที่3
1: ค
0: ำว่าโลอ่ะคำแล้วข้ามอะไรไปไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่มีคำที่3ก็คือ
1: บะหม
0: ี่นะคะต่อไปคำที่4
1: พะโล้
0: พะโล้อะต่อไปคำไหนอีกลูก
1: เกา
0: เหลาต่อไป
1: จ
0: ับ
1: ชาย
0: จับชายนะคะต่อไปค่ะ
1: ตะหล
0: ิ
1: ว
0: ตะหลิวต่อไปลูกคำว่าชาวก๋วยอ่ะเรามาดูนะคะมีอะไรอีกไหมเอ่ยนะส่วนใหญ่แล้วอ่ะเด็กๆพิจารณาดูส่วนใหญ่แล้วคำที่มาจากภาษาจีนนะคะเรามักจะเจอในอาหารนะคะนอกจากนี้แล้วอุปกรณ์เครื่องใช้มีใครทราบบ้างว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ใดบ้างที่มาจากภาษาจีนอะไรเอ่ยที่เราใช้นั่งอยู่ตอนนี้ลูกเก้าอี้เก้าอี้ก็เป็นภาษาจีนจีนนะคะเวลาเราไปซื้อของอ่ะเราไปซื้อของใช่ไหมลูกเขาเรียกนะคะเขาเรียกว่าห้างสรรพสินค้าคำไหนเป็นคำที่มาจากภาษาจีนลูกคำว่าห้างนั่นเองนะคะคำว่าห้างก็เป็นภาษาจีนนะลูกนะเห็นไหมคะว่าคำที่เราใช้อยู่หรือคำที่เราเจออยู่ทุกๆวันนะคะก็จะมีคำยืมนะคะได้แสงเข้ามานะคะเพราะว่าคุณครูบอกแล้วว่าคำไทยจริงๆแล้วคำไทยแท้มีน้อยนะคะดังนั้นเมื่อเราเนี่ยติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการศึกษาการกีฬานะคะหรือทางการทูตนะคะส่วนสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเป็นที่มานะคะที่ทำให้เราเนี่ยมีคำยืมที่มาจากต่างประเทศนะคะทำให้เราเนี่ยมีคำที่นำมาใช้ในภาษาไทยมากขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูน่าจะเป็นบทร้อยกลองนะคะเกี่ยวกับภาษาอะไรลูกภาษาอะไรนะคะออกเสียงชัดๆอัง
1: กฤษ
0: เป็นภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นพร้อมที่จะอ่านแล้วหรือยังลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร แล้ว1

0: คำไหนที่เด็กๆรู้จักว่าเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษบ้างลูกมีคำไหนคะมีช็อกโกแลตแก๊สการ์ดอะไรอีกลูกฟุตบอลนะคะคำว่า
1: ทีม
0: มีคำว่าล็อกมีคำว่าเชียร์มีคำว่าอะไรอีกมีคำว่า
1: เคลียร์
0: นะคะเคลียร์ก็เป็นคำยืมที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะเอาละค่ะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะคำที่มาจากคำยืมนะคะภาษาจีนและภาษาอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมพัฒนาทักษะกันเลยค่ะกิจกรรมพัฒนาทักษะวันนี้นะคะให้คุณครูปลายทางค่ะแจกใบงานที่8นะคะคำยืมภาษาจีนภาษาอังกฤษนะคะหลังจากนั้นให้คุณครูนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนนะคะให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่8ค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนค่ะทำใบงานที่8นะคะเรื่องคำยืมภาษาจีนภาษาอังกฤษนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันและให้นักเรียนนะคะนำชุดกิจกรรมนะคะส่งคุณครูประจำวิชาด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะใบงานที่8นะคะเรื่องคำยืมภาษาจีนภาษาอังกฤษค่ะและนี่นะคะก็เป็นหน้าตาของใบงานนะคะไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงค่ะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้แล้วค้นหาคำภาษาจีนและคำภาษาอังกฤษในประโยคนะคะหากคำในประโยคนั้นมีภาษาจีนให้ใส่จอจานนะคะหน้าประโยคหากคำในประโยคนั้นมีภาษาอังกฤษให้ใส่ออ่างหน้าประโยคถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะตรวจสอบความถูกต้องแล้วหรือยังคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อ1 นะคะก๋วยจั๊บร้านนี้อร่อยมากมีลูกค้าแน่นทุกวันเป็นคำยืมภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษลูก
1: จีน
0: เป็นคำยืมภาษาจีนนะคะตอบไหมเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อ2ค่ะคุณแม่กำลังอบคุกกี้อยู่ในครัวเป็นคำยืมภาษา
1: อ
0: ังกฤษนะคะตอบไหมคุณน้าบอกว่าวันหยุดนี้จะพาฉันไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างที่เพิ่งเปิดใหม่เป็นคำยืมภาษา
1: อ
0: ัง
1: กฤษ
0: บุฟเฟ่นะคะเป็นคำยืมภาษาอังกฤษนะคะต่อไปเรามาดูข้อ4ค่ะฉันชอบกินสตรอเบอรี่มากที่สุดเป็นคำยืมภาษาอะไรลูก
1: อ
0: ังกฤษนะคะต่อไปเรามาดูอากงกำลังทำบะจ่างเพื่อเตรียมสำหรับเทศกาลไหว้บะจ่างในวันพรุ่งนี้เป็นคำยืมภาษา
1: จีน
0: ภาษาจีนนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่5ข้อที่6ลูกคุณพ่อชอบกินเกาเหลามากกว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นคำยืมภาษาภาษาจีนนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นคำยืมภาษา
1: อ
0: ังกฤษนะคะสังเกตได้จากคำว่าวัคซีนนะคะต่อไปข้อที่8ค่ะเมนูแนะนำของร้านคือไอศกรีมรสช็อกโกแลตนะคะเป็นคำยืมภาษา
1: อ
0: ังกฤษนะคะสังเกตได้จากคำว่าเมนูและไอศกรีมนะคะรสช็อกโกแลตนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่9ค่ะพายุไต้ฝุ่นนะคะเป็นพายุที่มีความรุนแรงสูงเป็นคำยืมภาษาเป็นคำยืมภาษาจีนนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่10ค่ะน้ำเก๊กฮวยนะคะมีสรรพคุณช่วยแก้กระหายดับร้อนเป็นคำยืมภาษาเป็นภาษาจีนนะคะคำว่าน้ำเก๊กฮวยนะคะคำว่าเก๊กฮวยนะลูกนะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นการตรวจสอบความถูกต้องนะคะของชุดกิจกรรมนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้กันเลยค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเรียนรู้คำยืมภาษาจีนและภาษาอังกฤษในภาษาไทยลูกฟังอีกครั้งนึงนะคะนักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเรียนรู้คำยืมภาษาจีนและภาษาอังกฤษในภาษาไทยให้นักเรียนปลายทางนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางไหนลองพิจารณาดูสิลูกว่านักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเรียนรู้นะคะคำยืมภาษาจีนและภาษาอังกฤษในภาษาไทยลูกไหนมีใครตอบได้บ้างเอ่ย
2: ให้รู้ว่าคำจีนและคำภาษาอังกฤษมีคำอะไรที่คล้ายกันเมื่อเราไปประเทศนั้นเราจะอาจจะพูดได้คล่องแคล่วมากขึ้นครับ
0: นี่ก็เป็นคำตอบนะคะนั่งลงได้ค่ะเก่งมากค่ะลูกต่อไปเรามาคุณครูขออีก1คนค่ะอีก1คนค่ะลูกมีไหมเอ่ยเรามาพิจารณานะคะประโยชน์จากการเรียนรู้คำยืมภาษาจีนและ ภาษาอังกฤษอย่างแรกเลยประโยชน์คืออะไรคุณครูบอกแล้วว่าคำในภาษาไทยมีน้อยถูกไหมลูกดังนั้นการที่เรายืมคำภาษาจีนและคำภาษาอังกฤษมาใช้ก็จะทำให้เรามีคำที่ใช้ในภาษาไทยเป็นอย่างไรคะมากขึ้นนั่นเองนะคะทำให้เรานะคะมีคำที่ใช้ในภาษาไทยมากขึ้นโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องคิดหรือสร้างคำใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็มีประโยชน์อีกหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้ทราบนะคะว่าคำยืมเนี่ยแต่ละภาษาเนี่ยมีที่มาอย่างไรอย่างเช่นภาษาจีนนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีการติดต่อนะคะค้าขายใช่ไหมคะดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เรานะคะจะได้เรียนรู้คำเหล่านี้นะคะมาจากการติดต่อซื้อขายในสมัยก่อนรวมถึงทางการทูตด้วยนะคะก็ทำให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือคำถามสรุปเรียนของวันนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ1. ใบความรู้ที่8เรื่องคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตค่ะ 2. ใบงานที่9เรื่องคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคำยืมนะคะคำยืมภาษาต่างประเทศที่นำมาใช้ในภาษาไทย2ภาษาแล้วเดี๋ยวบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับคำยืมอีกดังนั้นนะคะคุณครูให้การบ้านเด็กๆนะคะกลับไปทบทวนนะคะเกี่ยวกับคำยืมภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยนะคะนั่นก็คือคำบาลีสันสกฤตนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาเรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ขอบคุณ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ขียนจำนวนนับที่ไม่เกิน 10,000
1: เบื่อจังไม่มีอะไรสนุกสนุกทำเลย
2: สวัสดีนับหนึ่ง
3: สวัสดี Red Green Yellow
4: เบื่อเหรอไปเดินเล่นออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันไหม
3: ไปสิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่า
1: สวัสดีทุกคนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
4: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
2: 1 2 3 Let's go
1: อากาศดีจังเลยเรามาหาอะไรทำสนุกสนุกกันดีกว่าทุกคน
4: เรามานับจำนวนสัตว์ในสวนสาธารณะกันดีกว่าเริ่มจากตรงนั้นเลยเพื่อนๆ เห็นไหมกระรอกบนต้นไม้มีทั้งหมดกี่ตัวนะทุกคนช่วยนับหนึ่งนับจำนวนกระรอกกัน
1: สองมีกระรอกสองตัว
4: เก่งมากทุกคนแล้วเห็นนกบนสนามหญ้าไหมนับหนึ่งกับเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตัว
1: ห้ามีนกห้าตัว
4: เก่งมากทุกคน
1: ดอกไม้สวยจังเลย
5: ดอกไม้มีหลายสีเลยเรามานับจำนวนดอกไม้กันดีกว่านับหนึ่งกับเพื่อนๆลองช่วยกันนับดอกไม้สีชมพูสิว่ามีทั้งหมดกี่ดอก
1: 16มีดอกไม้สีชมพู16ดอก
5: ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี2หลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลักสิบโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายก่อนอย่างจำนวนดอกไม้สีชมพู1อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ10และ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6อ่านว่า16นั่นเอง
1: ทุกคนตรงนั้นมีเรือเป็ดด้วย
5: นับ1และเพื่อนๆลองมานับจำนวนกันอีกดีกว่าว่ามีเรือเป็ดทั้งหมดกี่ลำ
1: 24มีเรือเป็ด24ลำ
5: เก่งมากจ้ะทุกคน
1: สวนสาธารณะกว้างจังมีต้นไม้เยอะแยะเลย
6: เรานับหนึ่งกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่กี่ไร่ลองสังเกตตัวเลขบนป้ายดูสิ
1: สวนสาธารณะมีพื้นที่145ไร
6: ่ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี3หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลัก10เป็นตัวเลขในหลักร้อยโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายอย่างขนาดพื้นที่ของสวนสาธารณะ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100 4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40และ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5อ่านว่า145นั่นเอง
1: ทุกคนดูป้ายตรงนั้นสิมีตัวเลขอยู่4หลักแล้วน้ำหนึ่งต้องอ่านยังไง
4: ตัวเลขจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะในปีต่างๆใช่ไหมเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี4หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักร้อยเป็นตัวเลขในหลักพันโดยอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายซึ่งจำนวนที่มี4หลักขึ้นไปเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นตัวเลขโดยนับจากหลักหน่วยไปทางซ้ายทีละ3หลักเพื่อช่วยให้อ่านจำนวนได้ง่ายขึ้นอย่างตัวเลขสรุปจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะของปี2565 8อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 8,000 3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300 2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20และ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9เมื่อเราอ่านรวมกันจะอ่านว่าอะไรนะทุกคน
1: อ่านว่า 8,329
4: เก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: คำถามชวนคิด
4: ให้นับหนึ่งและเพื่อนๆทางบ้านด ูข้อมูลที่อยู่บนป้ายสรุปจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปี2562ถึงปี2565แล้วตอบคำถามปีใดมีผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวนเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด10วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือปี2563มีจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวน 5,071 คน
1: ถูกต้องทุกคนสังเกตที่ตัวเลขนะในการอ่านจำนวนนับเลขหลักใดเป็น0ไม่ต้องอ่านหลักนั้นส่วนเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยให้อ่านว่า1เพื่อนทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเรือเป็ด1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เดินออกกำลังกายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่องหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่

0: ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
2: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
3: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
1: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
3: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมันอาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: การศึกษา
1: ว้าว
2: อุ๊ยนั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไตรลงขึ้นสู่ยอดเสานี่
3: ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
0: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6

รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานนับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

0: แก่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่17ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสุขไหนบอกจะทำรายงานกลุ่มไงถ้าไม่มีรีบทำเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอก
1: โอ้ยพี่ร่มเย็นเป็นสุขทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องรีบหรอก
0: แบบนี้มันกระทบต่อส่วนรวมนะเป็นสุขการทำงานกลุ่มควรคิดถึงส่วนรวมด้วย
1: เดี๋ยวเป็นสุขดูการ์ตูนจบเป็นสุขก็ทำเองแหละ
2: พี่ร่มเย็นเขาพูดถูกนะลูกไม่ว่าจะทำอะไรควรคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเสมอก็เหมือนกับหลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านพระราชทานให้ไว้ก็มีเรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเช่นเมื่อร่มเย็นกับเป็นสุขเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนก็ตั้งใจมาถึงโรงเรียนแต่เช้าแล้วทำความสะอาดห้องเรียนลบกระดานกวาดห้องจัดโต๊ะเรียนเมื่อเพื่อนคนอื่นๆมาถึงก็ช่วยกันเอาขยะไปเทถูพื้นจนห้องสะอาดร่วมแรงร่วมใจกัน

0: นงานที่ทำสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วทำให้ห้องเรียนสะอาดน่าเรียนให้เพื่อนๆและคุณครูได้ใช้ห้องอย่างมีความสุขดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าการทำงานทุกอย่างของเรานั้นมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อให้ประโยชน์ไปถึงส่วนรวมได้มากที่สุดแม้ในงานที่เป็นสุขอาจจะคิดว่าเป็นส่วนเล็กน้อยไม่กระทบกับใครแต่ทุกอย่างที่หลานทำส่งผลกับคนอื่นและส่วนรวมเสมอนะหลาน
1: ถ้าเป็นสุขทำงานไม่เสร็จเพื่อนๆก็จะเสียคะแนนในการทำงานกลุ่มครั้งนี้นะ
2: เป็นสุขจะรีบทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ร่มเย็นสอนเป็นสุขหน่อยสิคะ
1: ได้เลยเป็นสุขมาเดี๋ยวพี่สอน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวยจัง
2: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
2: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
2: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
2: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

ีวีให้เราสุขสันต์และคำสอน

0: นี่ทำไมเนี่ยจะหนีไปไหนล่ะมาเล่นกันก่อนมาจะมีอีกเพียบเลยมานี่มาดิเอ้ามาไงจะหนีไปทำไมเนี่ยฮะเล่นกันหนุกนะมาเจ้าเหมียวน่ารักมาฉันจะหนีพี่ต้นกล้าทุกจ๋าจะไปไหนแล้วคิดว่าจะรอดหรือไงอ่ะฮะหายไปไหนเนี่ย
1: เจ้าเหมียววิ่งหนีอะไรมาเหรออันนี้ขนมนั่นเลยเหมียว
0: อยู่นี่เองเหรอเฮ้ยแหมที่ต้นกล้าเล่นด้วยอ่ะไม่เห็นจะรื่นเริงบันเทิงใจเหมือนเล่นกับรถถังเลยอ่ะเชอะแล้วทีเนี้ยจะเล่นกับใครล่ะเนี่ยโอ้ยเซ็ง
2: เป็นเด็กเป็นเล็กมานั่งถอนหายใจทำไม
0: ฮะแหมคนมันทำดีไม่ได้ดีมันก็ต้องมีท้อบ้างนะหลวงอา
2: แล้วทำอะไรไปล่ะถึงได้มาท้อเนี่ย
0: ก็ท้อที่พวกแมวพวกหมาไม่ชอบเล่นกับต้นกล้านะดิเข้าใกล้ทีไรวิ่งหนีกันให้วุ่นเลยต้นกล้าไม่เข้าใจเลยอ่ะแต่ที่กับรถถังเนี้ยวิ่งไปประจบซะไม่ไหมอ่ะ
2: จริงๆแล้วจะให้พวกนี้มาเป็นเพื่อนมันไม่ยากหรอกนะ
0: ทำยังไงครับหลวงอา
2: ก็ลองทำแบบเจ้าชายสิทธัตถะดูสิ

0: นั่งในนี้นะข้าบอกให้นั่งทำไมถึงไม่นั่งนี่แน่นี่แน่ขยศนักนะเจ้าม้าเลวเลี้ยงไม่เชื่องถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเลี้ยง
1: นี่ระวังม้าขยศพระเจ้าค่ะ
0: หมาพยศที่ไหนหมาเลี้ยงไม่เชื่องตั้งหากข้าไม่ฝึกมันแล้วจะเอามันไปฆ่าทิ้งให้สิ้นเรื่องสิ้นราวสักทีนี่นะ
1: เจ้าม้าตัวนี้มันพยศเหรอพระเจ้าข้ามันเป็นม้าป่าลักษณะดีพรานเพิ่งเอาเข้ามาถวายเจ้าชายองค์อื่นๆพยายามฝึกก็ไม่สำเร็จแม้แต่เจ้าชายเทวทัตที่ปรีชาสามารถเรื่องม้าก็ฝึกไม่สำเร็จเหมือนกันพระเจ้าค่ะ
2: ลักษณะดีอย่างที่เจ้าว่าน
1: ี่พระเจ้าค่ะแซ่บังคับม้า
2: เราไม่ต้องการใช้แซ่อยากทำให้มันเจ็บเลย
1: ระวังนะพระเจ้าค่ะม้าตัวนี้มันพยศมากเลย
2: ข้าชื่อสิทธัตถะนะข้าอยากเป็นเพื่อนกับเจ้าเรามาเป็นเพื่อนกันนะ
1: โอ้ยเจ้าชายทำได้ยังไงกัน
2: เราก็ตั้งใจจะเป็นมิตรไม่คิดทำร้ายเจ้าม้าตัวนี้ก็คงรู้สึกแบบเดียวกับเรานั่นแหละต่อจากนี้เราจะดูแลเจ้าเองนะขอบใจมาก

0: ็นไปได้ไงเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะป้ายยาเหมือนกับม้าแน่นอนเพราะไม่อย่างนั้นไม่มีทางที่ม้าจะยอมสงบเช่นนี
1: ้เป็นไปได้พระเจ้าค่ะเจ้าชายเทวทัตหากว่าเรามีความเมตตาปราณีต่อสัตว์พวกมันย่อมสัมผัสได้ถึงความกรุณานั้นจนยอมสิโลราบต่อความเมตตานั้นพระเจ้าค่ะ
0: เจ้าฉันนะ

0: อย่างนี้ต้นกล้าก็ต้องไปหาม้ามาฝึกไหมเนี่ย
1: ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกต้นกล้าอยากเป็นเพื่อนกับใครจะม้าแมวหมาหรือว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยถ้าตั้งใจจริงมันก็ได้ทั้งนั้น
0: โหยังไม่ได้อ้าปากพูดเลยก็วิ่งหนีกันหมดแล้วอ่ะ
1: ก็ต้องใจเย็นอดทนดูอย่างม้าป่าที่ใครก็ฝึกไม่ได้ขี่ไม่ได้ยังยอมให้เจ้าชายสิทธัตถะขี่เลยค่อยๆสิต้นกล้า
0: แล้วมันจะเป็นเพื่อนกับต้นกล้าเหรอครับเนี่ย
1: เรื่องนั้นน่ะก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของต้นกล้านะ
0: แล้วมันจะมาหาต้นกล้าเหมือนที่ไปหารถถังหรือเปล่าครับหลวงอา
1: ถ้าอยากมีเพื่อนอย่างแรกไม่รังแกไม่เล่นรุนแรงที่ทำให้พวกมันกลัวหรือว่าตกใจแล้วให้ความรักความเมตตาหลวงอาว่าวันหนึ่งเนี่ยต้นกล้าจะมีเพื่อนมากมายความเมตตาก็คือเสน่ห์อย่างนึงที่จะดึงดูดให้ผู้คนแล้วก็สัตว์ต่างๆเข้ามาเป็นเพื่อน
0: ครับเข้าใจแล้วครับต้นกล้าจะลองดูไหวละครับ
1: เจริญพร
0: ต้องเอาไปทิ้งซะแล้วเจ้าเหมียวเรามาเป็นเพื่อนกันนะต้นกล้าน่ะจะไม่แกล้งหรือว่าบูลลี่เหมียวอีกเลยอ่ะสัญญาจริงๆนะสัญญานะดีกันนะเจ้าเหมียวนะจะไม่แกล้งอีกแล้วอ่ะนะ
1: เมตตาคือความรักความปรารถนาให้เขามีความสุขข้อที่1ในพรหมวิหาร

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2519ค่ะอยู่กับคุณวิรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาเที่ยงปิชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มดูความคืบหน้ากรณีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือว่าหมวดโอนะครับรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางละมุงที่ก่อเหตุบุกยิงครูเปิ้ลซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนที่จะขับรถหนีไปยังบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบางละมุงครับจนเช้าวันนี้ใช้เวลากว่า20ชั่วโมงทีเดียวนะครับยอมมอบตัวแล้วหลังครอบครัวและเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อม
2: พ่อโทรหาโบ๊คนแรกพ่อเชื่อใจโบ๊คใช่ไหมพ่อถึงโทรมาหาโบ๊คนแรกอ่ะพ่อเชื่อใจหนูใช่ไหมพ่อตอบสิพ่อรักหนูใช่ไหมเราไม่รักกันเหรอพ่อพ่อเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะพ่อ
0: ก็ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะครับเป็นภาพช่วงเวลาประมาณตีห้าที่10ตำรวจเอกรัชตะหรือว่าโฟกบุตรชายของร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือหมวดโอเนี่ยเดินทางเข้ามาบริเวณใกล้กับตัวบ้านนะครับแล้วก็ตะโกนเพื่อเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้เป็นพ่ออีกครั้งหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้เวลาปิดล้อมนานกว่า18ชั่วโมงครับก่อนจะยอมให้ลูกชายเข้าเจรจาอีกครั้งท่ามกลางความตึงเครียดและความเหน็ดเหนื่อยของทีมชุดปฏิบัติการโดย10ตำรวจเอกรัชตะหรือว่าโฟกบุตรชายเนี่ยนะครับและก็ลูกสะใภ้ที่กำลังตั้งครรภ์และเป็นครรภ์แก่ด้วยก็เจรจาเกลี้ยกล่อมนานกว่า40นาทีครับให้ผู้เป็นพ่อวางอาวุธและยอมมอบตัวแต่ยังคงเก็บตัวเงียบอยู่ภายในบ้านไม่มีสัญญาณการตอบกลับแม้แต่ประโยคเดียวหลังจากนั้นก็พบปฏิกิริยาของร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ก็ใจอ่อนนะครับได้สติเดินออกจากประตูบ้านเข้ามอบตัวกับตำรวจด้วยมือเปล่ายอมวางอาวุธปืนไว้ในบ้านหลังจากลูกชายพยายามเกลี้ยกล่อมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลาประมาณ6นาฬิกา20นาทีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์จึงยอมมอบตัวโดยดีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์ซึ่งการมอบตัวในครั้งนี้ถือเป็นการยุติสถานการณ์ปิดล้อมที่ดำเนินมาตั้งแต่หลังช่วงเกิดเหตุคือเมื่อสายของเมื่อวานนี้9กันยายนต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันที่10กันยายนครับโดยเจ้าหน้าที่ใช้การเจรจาเป็นแนวทางหลักก่อนที่ความพยายามของลูกชายจะทำให้บิดานั้นยอมมอบตัวในที่สุดทั้งนี้หลังมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปยังสภ.บางละมุงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจค้นในบ้านพักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมยึดอาวุธปืนที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุเพื่อนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และประกอบสำนวนคดีคดีการนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าดูแลและเยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงเด็กนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบด้วย
3: กับลูกชายเขาเข้าไปกล่อมก็ใช้เหตุผลคุยกันเรียบร้อยก็เลยที่อยู่ระหว่างสอบปากคำแล้ว
4: เมื่อต้นพอได้พูดคุยเรื่องสาเหตุที่ว่าเขาเกิดจากความเครียดเรื่องอะไรบ้าง
3: ไม่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไม่เกี่ยวกับอาการทางจิตน่าจะมีปัญหาภายในครอบครัวครับ
0: ขณะที่บรรยากาศในเช้าวันนี้ครับที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนั้นก็มีคำสั่งปิดการเรียนการสอนวันที่11 12กันยายน2569นี้ครับ
1: ส่วนเช้าวันนี้เองนะคะก็มีข่าวที่สะเทือนวงการพระสงฆ์เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางตำรวจก็เข้าจับกุมพระราชาคณะเจ้าวัดวัดดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะฐานความผิดในการฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังจากที่ไปพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดแล้วก็ปรากฏคลิปเสพเมถุนกับศรีกาคนสนิทค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะประมาณ6โมงเช้าค่ะชุดสืบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจับกุมพระวชิรยานหรือที่รู้จักกันในนามพระครูภาวนาพัทรคุณหลวงพ่อโชติซึ่งก็เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคาม จ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมตัวตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะคะในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดเป็นของตนนำเงินไปมอบให้กับสีกาแล้วก็มีการแปลงสภาพอำพรางในชื่อของบุคคลอื่นซึ่งก็

0: นี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมและควบคุมตัวสอบปากคำค่ะขณะเดียวกันค่ะตำรวจค่ะก็ได้ไปจับกลุ่มนะสีกาคนสนิทตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังจากที่สืบสวนแล้วก็พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินวัดแล้วก็พบเงินในบัญชีของสีกาเนี่ยหมุนเวียนสูงถึงหลัก10ล้านบาทต่อปีซึ่งล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามานะคะว่าณขณะนี้ปัจจุบันได้มีการปิดโบราณสถานของวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าการปนเปื้อนของน้ำมันในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าภารกิจสำคัญในวันนี้ก็คือการขยายผลค้นหาจุดต้นเหตุของการรั่วซึมให้พบนะครับพร้อมกับดำเนินการในการจัดการกับน้ำมันที่ปนเปื้อนจากระบบท่อระบายน้ำเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่โดยรอบให้มากที่สุดเช้าวันนี้ครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ทำงานต่อเนื่องจนถึงเวลา22นาฬิกาเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วแต่ว่ายังไม่พบจุดที่ชัดเจนและเมื่อคืนที่ผ่านมาพบกลิ่นน้ำมันขึ้นมาจากท่อเจ้าหน้าที่ก็ได้ฉีดโฟมเพื่อควบคุมสถานการณ์ซึ่งปัจจุบันยังพบน้ำมันปนเปื้อนภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงแล้วก็เจือจางลงมากแล้ว
2: ตอนนี้อยู่ที่คลองเตยนะก็เมื่อคืนก็มีทำกันถึง4 ทุ่มนะเพื่อหาจุดที่รอยรั่วแต่ก็ยังไม่ได้พบจุดที่รอยรั่วชัดเจนอันนี้เป็นท่อระบายน้ำของกทม.ก็ยังมีน้ำมันค้างอยู่ด้านในอยู่นะแต่ตอนนี้ไอไม่ได้แรงมากนะก็เดี๋ยวช้านี้ก็คงพยายามดูต่อไปเดี๋ยวตักมาเอาถังมาดูดิเฮ้ยน้องหยิบให้หน่อย
3: ชูถังขึ้นมา
2: ก็คือมันมีไอขึ้นมานิดนึงก็เลยฉีดโฟมเข้าไปเพื่อยกถังนี่ก็ไม่เดี๋ยวเปิดมือไม่ได้ยกถังเพราะว่ามีการฉีดโฟมเข้าไปหน่อยนึงเพราะว่ามันมีไอขึ้นมาสูงนิดนึงช่วงมา4 ทุ่มนะสีดำนี่ทั้งหมดนี่คือโฟมที่เราฉีดไปเมื่อคืนอันนี้คือตัวน้ำมันที่ตักมาจากท่อนะแต่ว่าก็จำกัดอยู่แถวนี้แล้วมีบ่อนี้เยอะสุดใช่ไหมครับ
1: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24 ชั่วโมงโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1 ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์หรือว่ามอนิเตอร์พื้นที่ทุก30 นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยภายหลังการติดตามสถานการณ์นั้นนายชาติชาติก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อรับฟังและก็ติดตามผลกระทบที่ประชาชนได้รับโดยพบว่าประชาชนยังได้กลิ่นน้ำมันอยู่เล็กน้อย
2: เป็นไงได้กลิ่นน้ำมันไหม
4: ได้
5: อยู่แต่นิดหน่อยแล้ว
2: เบาลงหน่อยนะ
4: บางไปเยอะเลย
2: บางไปเยอะนะ
1: ขณะที่ภารกิจในเช้าวันนี้มีการเจาะผิวถนนแนวยาวประมาณ 10-15 เมตรกว้างประมาณ4เมตรเพื่อหาตำแหน่งและสาเหตุของการรั่วซึมให้ชัดเจนรวมถึงตรวจสอบว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวท่อหรือบริเวณโดยรอบหรือไม่แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนขณะเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ได้วางรั้วเหล็กกั้นโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกำหนดแนวพื้นที่ฉุกเฉินวิกฤตห้ามบุคคลเข้าภายนอกเข้าใกล้เพื่อป้องกันอันตรายลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการขุดเปิดหน้าดินและการตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันนอกจากนี้ยังมีการปิดการจราจรถนนเชื้อเพลิงฝั่งขาออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว
0: ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุท่อส่งน้ำมันรั่วซึมเมื่อวานนี้โดยบอกนะคะว่าท่อส่งน้ำมันดังกล่าวนั้นเป็นการร่วมทุนของหลายบริษัทส่งจ่ายน้ำมันไปยังดอนเมืองและปลายทางที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่1ก็พบว่าระบบการส่งน้ำมันยังคงทำงานอยู่ค่ะแล้วก็มีน้ำมันไหลเวียนในท่อโดยรอยที่พบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นการรั่วซึมเท่านั้นไม่ได้เกิดจากการแตกชำรุดเป็นแผลขนาดใหญ่จุดที่2ค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันบอกว่าสามารถดำเนินการอุดแล้วก็ปิดจุดรั่วซึมได้อย่างปลอดภัยโดยท่อเส้นนี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวมาอย่างต่อเนื่องในช่วง2 ปีที่ผ่านมาซึ่งทางวิศวกรผู้เชี่ยวชาญก็จะเร่งตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการซึมที่แน่ชัดต่อไปนอกจากนี้นะคะผลการตรวจวัด

0: ่าไอระเหยของสารเคมียังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากเนื่องจากเป็นการรั่วซึมเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามยืนยันบอกนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมความพร้อมทั้งรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์ระงับเหตุไว้ประจำในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
1: จุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับส่วนขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่2ที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่1พบรอยรั่วแน่นอนดังนั้นเชื่อว่าในขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะของเจ้าของผู้ที่ส่งน้ำมันผ่านทางท่อนี้ก็คือบริษัทบางจากแต่ใครที่จะไปถือหุ้นในท่อเส้นนี้เนี่ยก็ต้องบอกองค์ประกอบอยู่ด้วยกับหลายบริษัทก็คงไม่กล่าวถึงผู้เชี่ยวชาญเขาก็มั่นใจว่าในส่วนนี้สามารถดำเนินการได้สามารถปิดจุดได้
2: อยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมลงพื้นที่ไปตรวจสอบสุสานที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราในวันพรุ่งนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงเก็บตัวอย่างน้ำรอบสุสานส่งตรวจครับว่ากระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ขณะที่ผู้รับเหมาก็ได้เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วช่วงเย็นวานนี้บริษัทการชาบาดจำกัดได้ส่งผู้รับเหมาเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานหลังองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้นำคำสั่งและประกาศห้ามใช้อาคารให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานซึ่งประกอบด้วยเต็นท์ผ้าใบ2หลังภายใน30วันหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับไม่เกินวันละ 30,000 บาทซึ่งการรื้อถอนครั้งนี้ก็มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เข้ามาสังเกตการโดยขณะทำการรื้อเต็นท์แรกออกยังไม่พบปัญหาเพราะว่าหลุมศพมีการฝังแล้วก็โบกปูนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอรื้อเต็นท์ที่2ออกพบว่าในหลุมที่4ยังไม่ได้มีการโบกปูนส่งกลิ่นเหม็นและมีน้ำเหลืองไหลออกมาจากหลุมเจ้าหน้าที่จึงพยายามประสานไปยังบริษัทเพื่อให้ดำเนินการหาแนวทางในการป้องกันพื้นดินที่มีศพฝังอยู่เพราะเกรงว่าฝนตกที่ต่อเนื่องอย่างนี้อาจจะทำให้เอ่อล้นจากในหลุมทำให้น้ำเหลืองจากศพนั้นไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและอาจมีสัตว์เข้ามาเขี่ยคุ้ยศพที่อยู่ในหลุมดินที่ไม่ได้โบกปูนขณะเดียวกันนั้นทางอบต.เสม็ดใต้ก็ได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสุสานเพื่อเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ดูแลความปลอดภัยหลังชาวบ้านร้องเรียนว่าที่ผ่านมามักมีการแอบขนศพเข้ามาฝังในช่วงกลางดึกนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำโดยรอบสุสานส่งตรวจที่จังหวัดชลบุรีเพื่อดูว่ามีสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำหรือไม่เพื่อคลายความกังวลให้กับชาวบ้านและคาดว่าจะทราบผลภายใน30วันและวันพรุ่งนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่สุสานบางคล้าไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพร้อมหารือในงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างการย้ายร่างผู้เสียชีวิตและการจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
0: ทางด้านของนายสนธิลิ้มทองกุลนะคะพร้อมกับเครือข่ายคปท.ก็ชนงานรวมตัวที่หน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะยื่นหนังสือไปเรียกร้องให้พลเมืองอิสราเอลเคารพกฎหมายแล้วก็วัฒนธรรมไทยค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมมวลชนรวมตัวกันที่หน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2ถนนสุขุมวิทค่ะซึ่งเป็นอาคารที่มีสถานทูตอิสราเอลตั้งอยู่ไปยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยภายใต้แคมเปญทวงคืนประเทศไทยและเอาประเทศไทยของเราคืนมาก็มีการอ่านแถลงการยื่น4เรียกร้องต่อสถานทูตนะโดยขอให้กำชับพลเมืองของตนเองที่เข้ามาในประเทศไทยให้เคารพกฎหมายวัฒนธรรมและประชาชนชาวไทยอย่างเคร่งครัดไม่ปกป้องผู้กระทำผิดและห้ามใช้สิทธิ์หรือความสัมพันธ์ทางการทูตแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยต้องปล่อยให้ประเทศไทยดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่รวมทั้งให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชาบัดและสุสานอย่างตรงไปตรงมารวมถึงจุดยืนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะที่เรียกร้องให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ในท้ายของแถลงการเนี่ยกล่าวย้ำนะคะว่าประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกชาติแต่ว่าทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายและประชาชนไทยพร้อมกับเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการรับทราบหรือว่าการตอบกลับตามพิธีการทางนี้ระหว่างการชุมนุมนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเคร่งครัดในเบื้องต้นค่ะสถานการณ์ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2: ทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็กล่าวถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลระดมมวลชนเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงการทำงานของรัฐบาลโดยระบุว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิตามกฎหมายหากปักหลักอยู่ในที่ตั้งและไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชนแต่หากมีการลงถนนก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนจึงต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำรัฐบาลไม่ได้ละเลยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับทุกมิติแต่จะให้น้ำหนักมากน้อยเพียงใดต้องพิจารณาจากเหตุและผลกระทบเป็นหลักพร้อมเชื่อว่าการเคลื่อนไหวอาจเกิดขึ้นได้แต่ผลลัพธ์อาจไม่ได้ตามที่คิดหรือพูดไว้ส่วนประเด็นการรวมตัวชุมนุมที่หน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อคัดค้านกรณีที่ชาวอิสราเอลเข้ามาท่องเที่ยวและรวมกลุ่มตั้งชุมชนในไทยนั้นนายพิพัฒน์มองว่าไม่ได้มีเพียงชาวอิสราเอลเท่านั้นเพราะไทยเป็นหมุดหมายที่ชาวต่างชาติต่างอยากเข้ามาอาศัยแต่การที่นักท่องเที่ยวได้รับสิทธิ์พำนัก1เดือนและมีการรวมกลุ่มกันถือเป็นสิทธิ์ของนักท่องเที่ยวแต่ต้องไม่ทำเกินกว่าสิทธิ์ที่ได้รับหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไม่เคยละเลยและได้มีการผลักดันผู้กระทำผิดออกนอกประเทศไปแล้ว
1: เพราะฉะนั้นน้ำหนักของเขามีเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ที่ว่าเหตุผลในการลงถนนเขามีเหตุผลมากพอหรือไม่ถ้ามีเหตุผลไม่มากพอผมเชื่อว่าเขาเชิญชวนก็อาจจะมีบ้างแต่ก็คงไม่ได้อย่างที่เขาอยากได้หรืออย่างที่เขาคิดหรืออย่างที่เขาไปพูดในแต่ละวันแต่ละวันนะครับตรงส่วนนั้นก็เดี๋ยวเราก็ได้เห็นภาพเองนะครับซึ่งวันนี้เหรอครับออกไปที่สถานทูตอิสราเอลก็คงจะเป็นการที่ไปประท้วงในสถานทูตอิสราเอลในเรื่องของมีเพื่อนๆชาวอิสราเอลเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วอาจจะมีการมาตั้งชุมชนซึ่งจริงๆการตั้งชุมชนผมก็คิดว่าไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลในประเทศไทยอย่าลืมนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ใครก็อยากจะมาอยู่เพราะฉะนั้นคุณได้สิทธิ์1เดือนในการที่คุณมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในหนึ่งนั้นเป็นสิทธิของนักท่องเที่ยวเมื่อคุณเดินทางก้าวสู่เข้าสู่ประเทศไทยคุณสแตมป์พาสปอร์ต1เดือนนี้คุณได้สิทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไปรวมตัวกันตรงไหนเป็นโรงแรมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าตรงนั้นเป็นสิทธิของผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวแต่คุณอย่าทำเลยสิทธิที่คุณได้รับแต่ถ้าคุณไปทำในเรื่องของผิดกฎหมายของประเทศไทยทางราชการก็คงจะต้องดำเนินคดีเขาตามกฎหมายพอท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการ อะไรครับผลักดันออกไปหนึ่งท่าน
0: ส่วนเหตุไฟไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเพลิงไหม้โรงงานผลิตหมอนแล้วก็ที่นอนยางพาราในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมรถดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงนั้นลุกลามไปยังพื้นที่ชุมชนที่อยู่ด้านหลังของโรงงานซึ่งล่าสุดนะคะก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วจุดเกิดเหตุค่ะเป็นโกดังขนาดใหญ่ภายในโรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพาราของบริษัทอีโคเลเทคจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลบางไทรอำเภอบางไทรเป็นโกดังใช้ผลิตแล้วก็เก็บวัสดุยางพาราโฟมและผ้าค่ะจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัดโดยเฉพาะด้านหลังโรงงานที่อยู่ติดกับชุมชนซึ่งก็มีบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามค่ะหลังจากที่ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงนะคะก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้เหลือเพียงบริเวณกลางโกดังค่ะเป็นจุดเก็บสารเคมี ก็ต้องใช้โฟมดับเบื้องต้นเนี่ยพบว่าโกดังขนาดใหญ่ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังจนโครงสร้างเนี่ยยุบตัวลงมารวมถึงโกดังขนาดเล็กที่อยู่ด้านข้างรถบรรทุก4คันวัตถุดิบยางพาราอุปกรณ์ประกอบที่นอนและหมอนรวมถึงเครื่องจักรก็ถูกเพลิงเผาไปทั้งหมดส ึ่งจากการให้การของรปภ.นะคะเล่าให้ฟังว่าขณะที่เกิดเหตุไม่มีคนงานเนี่ยอยู่ด้านในตนเองเนี่ยอยู่ในป้อมยามนะเห็นเปลวเพลิงจากด้านหลังของโรงงานซึ่งเป็นจุดที่นำเศษโฟมแล้วก็เศษวัสดุเหลือใช้มากองรวมกันจากนั้นไงไฟก็ลุกลามไปยังจุดเก็บสินค้าที่เป็นโฟมอัดก้อนทำให้เพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้จึงไปรีบแจ้งเจ้าของโรงงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนางปวีนาทองสกุลพันธ์หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บอกว่าแม้ว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนจุดที่เก็บสารเคมีก็ต้องใช้โฟมฉีดควบคุมค่ะรวมถึงใช้รถแบ็คโฮเข้าเกลี่ยกองวัสดุในจุดที่มีไฟคุกกรุ่นที่อยู่ข้างใต้แล้วก็ฉีดน้ำดับไฟจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 2:40 นก็สามารถควบคุมเพลิงไหม้ให้สงบได้ในทุกจุดความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งการให้ในอำเภอบางไทรร่วมกับเทศบาลเมืองบางไทรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมประสานหน่วยงานสาธารณสุขเข้าตรวจสุขอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าณขณะนี้ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเสร็จ

0: ธกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
0: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
2: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
0: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
2: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
3: กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออันนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอันนันเพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจ้าผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนจรักษ์สุขเจริญนะคะวันนี้เราอยู่ในเรื่องหน่วยสุดท้ายเลยนะคะของหน่วยที่4ก็คือในเรื่องของพลเมืองนั่นเองนะคะว่าพลเมืองดีนะคะจะต้องควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรนะคะแล้วก็ควรอยู่ในหลักประชาธิปไตยด้วยนะคะในการที่เราเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพนะคะดังนั้นแล้วนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในห้องเรียนนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ 1. อธิบายกระบวนการของการเลือกตั้งได้ 2. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในกระบวนการเลือกตั้งค่ะและ3. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนตามระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะเราเรียนอยู่ในหน่วยที่4เกี่ยวกับพลเมืองดีนะคะเราก็ต้องรู้จักประชาธิปไตยนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการทำกิจกรรมกันด้วยนะคะเรามาดูคำว่าการเลือกตั้งในห้องเรียนกันนะคะเป็นการฝึกการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยภายในห้องเรียนเพื่อให้นะคะตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนั่นเองนะคะและบทบาทของผู้แทนในห้องเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่ของพลเมืองนะคะและเป็นการปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยด้วยนั่นเองไม่ใช่แค่เฉพาะการเลือกตั้งสภานักเรียนที่เด็กๆเคยเลือกใช่ไหมลูกในห้องเรียนของเรานะคะก็สามารถเลือกตั้งหัวหน้าห้องได้นั่นเองนะคะการเลือกตั้งหัวหน้าห้องอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะต้องมีการสมัครตัวแทนหัวหน้าห้องนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะทำกิจกรรมนะคะไปพร้อมๆกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้เลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะเป็นการหาตัวแทนสมัครนะคะการเลือกหัวหน้าห้องนั่นเองนะคะตามจำนวนที่เพื่อนๆได้ให้ตามประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราก็จะมีใบสมัครนั่นเองนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะในห้องเรียนก็จะเลือกตัวแทนเช่นเดียวกันแล้วพร้อมกับการเขียนใบสมัครเองในที่นี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเด็กๆคิดว่าในห้องเรียนของเราอ่ะเราอยากจะมีการแสดงความคิดเห็นเราอยากจะเลือกใครดีลูกเรามีคนในใจไหมลูกที่เราจะให้เป็นหัวหน้าห้องในการดูแลเรามีไม่เอ่ยมีไหมคะมีใครบ้างไหนลองแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าเราจะเลือกใครมีไม่เอ่ยอ่ะกลุ่มที่2ค่ะ
3: เลือกบุญคุณค่ะ
2: เพื่อนบอกว่าอยากจะเลือกเพื่อนที่ชื่อว่าบุญคุณนะคะเป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมคะในการสมัครวันนี้ขอบคุณค่ะมีคนอื่นอีกไหมลูกมีไหมเอ่ยในดวงใจใครคะ
3: อิงค่ะ
2: อิงคนไหนชื่ออิงเอ่ยอยู่ไหนลูกอยู่ด้านนี้นะคะนี่แหละคือสิ่งที่เราใช่ไหมอยากจะให้เพื่อนๆที่เราพูดถึงเนี่ยจะเป็นหัวหน้าห้องนั่นเองนะคะอ่ะในวันนี้นะคะเพื่อนๆก็นะคะได้เดี๋ยวคุณ

ครูจะแจกใบสมัครนะคะให้กับเพื่อนๆนักเรียนปลายทางสามารถกรอกใบสมัครเช่นนี้ได้เลยนะคะในที่นี้สำหรับผู้ที่เข้าเลือกนะคะการที่จะเป็นตัวแทนนักเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเขียนข้อมูลได้เลยนะคะรูปภาพคุณครูปลายทางอาจจะมีการปริ้นมาติดให้ในภายหลังก็ได้นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะในห้องเรียนของเราได้ผู้เข้าสมัครแล้วจำนวนทั้งหมด3คนนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้ผู้สมัครหรือยังนะคะตอนนี้ผู้สมัครภายในห้องเรียนกำลังกรอกข้อมูลอยู่นะคะผู้สมัครของเรานะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้นะคะก็กำลังเขียนข้อมูลต่างๆอยู่นะคะนักเรียนปลายทางสามารถเขียนได้เลยนะคะสงสัยตรงไหนนะคะในหัวข้อไหนก็สามารถถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะว่าเขียนอย่างไรทำอย่างไรนั่นเองนะคะผู้เข้าสมัครภายในห้องเรียนเรียบร้อยยังคะเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเมื่อเราเขียนนะคะใบสมัครเรียบร้อยแล้วผู้สมัครของเรานะคะจะต้องมีการบอกวิสัยทัศน์ของตนเองด้วยนะคะวิสัยทัศน์ว่าเราจะทำยังไงดีให้ห้องเรียนของเราเนี่ยน่าอยู่เรามีวิสัยทัศน์ของเราอย่างไรกันบ้างเด็กๆก็สามารถเขียนวิสัยทัศน์ได้เลยนะคะสำหรับเด็กๆผู้เข้าสมัครนะคะเป็นตัวแทนนะคะห้องเรียนหัวหน้าห้องเรียนในการที่เราจะเลือกตั้งภายในวันนี้นั่นเองนะคะเด็กๆปลายทางเขียนได้เลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนภายในห้องเรียนทั้ง3คนก็จะเขียนข้อมูลเหล่านี้นะคะลงในแผ่นกระดาษที่คุณครูแจกให้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลา2นาทีเราลองคิดวิสัยทัศน์นะคะ

ู้สมัครเขียนวิสัยทัศน์เรียบร้อยยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะภายในห้องเรียนของเราเรามาดูนะคะวิสัยทัศน์ของเบอร์ที่1เลยนะคะเบอร์ที่1เพื่อนชื่อว่าอะไรลูกเพื่อนชื่อว่าบุญคุณนั่นเองนะคะบุญคุณนะคะเป็นผู้สมัครหมายเลขอะไรลูกหมายเลข1นั่นเองนะคะหมายเลข1ได้ให้วิสัยทัศน์ไว้ว่ารู้พร้อมกันนะคะเล่นเกมก็ดีตั้งใจเรียนดีกว่านั่นเองนะคะแสดงว่านี่คือวิสัยทัศน์ของเพื่อนเพื่อนเตือนสติเราแล้วเอ๊ะเล่นเกมก็ดีแต่ทำไมลูกตั้งใจเรียนดีกว่านั่นเองนะคะอันนี้คือเบอร์ที่อะไรลูกเบอร์ที่1ต่อมาผู้เข้าสมัครคนต่อมาหมายเลข2เห็นไหมเอ่ยเพื่อนชูเครื่องหมายแล้วหมายเลข2การให้กำลังใจอ่ะหมายเลข2คือใครลูกคือกล้องนั่นเองนะคะหมายเลข2ของเรานะคะวิสัยทัศน์คืออะไรเอ่ยมาดูกันกล้องจะตั้งวิสัยทัศน์ว่าทิ้งขยะลงถังตั้งใจทำเวรแสดงว่ากล้องเนี่ยอยากให้อะไรสะอาดห้องเรียนของเราเนี่ยสะอาดนั่นเองก็เลยเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยตั้งใจทำเวรนั่นเองเพื่อห้องเรียนของเราจะได้สะอาดเรียบร้อยนั่นเองต่อมาผู้เข้าสมัครเบอร์ที่3นั่นเองเบอร์ที่3เพื่อนชื่ออะไรลูกเพื่อนชื่ออิงผู้เข้าสมัครหมายเลข3ของเรามาดูวิสัยทัศน์ของเพื่อนหมายเลข3กันนะคะหมายเลข3ได้ให้วิสัยทัศน์ไว้ว่าไม่กินอาหารในห้องเรียนแต่กินนอกห้องเรียนได้นะอันนี้ก็แสดงว่าอยากให้ห้องเรียนของเราทำไมอีกแล้วสะอาดแต่เรากินนอกห้องเรียนล่ะ

ทำไงดีเห็นไหมคะนี่คือวิสัยทัศน์ของเพื่อนๆทั้ง3คนนะคะที่จะได้รับการเลือกตั้งตามประชาธิปไตยภายในห้องเรียนของเรานั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆดูแล้ววิสัยทัศน์ดูเบอร์ผู้สมัครเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาแสดงความคิดเห็นกันดีกว่าว่านักเรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นของตัวเองที่คิดว่าน่าสนใจและมีประโยชน์สำหรับห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นหมายเลข1หมายเลข2หรือหมายเลข3นักเรียนชื่นชอบหมายเลขไหนนักเรียนลองแสดงความคิดเห็นได้นะคะว่าเอ๊ะฉันจะเลือกฉันชอบหมายเลขที่1เพราะว่ามีวิสัยทัศน์ที่ดีหรือชอบหมายเลข2มีวิสัยทัศน์ที่ดีอยากจะให้ห้องเรียนสะอาดนั่นเองนะคะหรือชอบหมายเลข3นะคะไม่กินขนมภายในห้องนะแต่กินนอกห้องเรียนได้เห็นไหมคะนี่ก็คือสามารถแสดงความคิดเห็นได้เดี๋ยวคุณครูให้มีการปรึกษากันคุณครูให้เวลา2นาทีเดี๋ยวครูจะถามเป็นกลุ่มเนาะตัวแทนกลุ่มก็สามารถตอบได้นะคะร่วมกลุ่มการปรึกษาได้เลย

0: หลังจากที่เด็กๆได้แสดงความคิดเห็นในกลุ่มเดี๋ยวคุณครูก็จะเรียกตั้งแต่กลุ่ม1จนถึงกลุ่ม5นะคะตัวแทนก็สามารถตอบได้ว่าเอ๊ะเราเนี่ยชอบวิสัยทัศน์ของหมายเลขใดผู้เข้าสมัครใดนั่นเองจะเริ่มในกลุ่มที่1เลยมีตัวแทนไหมคะเชิญได้เลยมี2คนเลยเดี๋ยวตอบ2คนเลยนะคะหนูชอบวิสัยทัศน์ของหมายเลขไหนลูก
1: หมายเลข1ค่ะ
0: หมายเลข1นั่นเองนะคะเพราะอะไรลูก
1: เพราะควรตั้งใจเรียนมากกว่าเล่นเกม
0: เพราะควรตั้งใจเรียนมากกว่าเล่นเกมขอบคุณมากค่ะมีอีกไม่เอ่ยกลุ่มที่1อ่ะอีก1คน
2: เบอร์2ครับ
0: เพื่อนเลือกเบอร์2วิสัยทัศน์ของเบอร์2ทำไมถึงเลือกวิสัยทัศน์ของเบอร์ที่2ทำไมลูกทำไมถึงอยากเลือกถึงเบอร์2
2: เพราะว่าทำให้ห้องสะอาด
0: ทำให้ห้องเรียนสะอาดนั่นเองขอบคุณตัวแทนนะคะในกลุ่มที่1ต่อมากลุ่มที่2ค่ะตัวแทน1คนเลยค่ะยืนได้เลยค่ะ
3: เลือกเบอร์1ค่ะ
0: ค่ะเลือกเบอร์1เบอร์1การที่หนูเลือกเบอร์1หนูชอบอะไรลูกวิสัยทัศน์เขาเพราะอะไรลูก
3: มีวิสัยทัศน์ที่ดีค่ะแล้วก็ตั้งใจเรียนมากกว่าเล่นเกมค่ะ
0: มีวิสัยทัศน์ที่ดีตั้งใจเรียนแล้วก็อะไรนะ
3: ตั้งใจเรียนมากกว่าเล่นเกม
0: ตั้งใจเรียนมากกว่าเล่นเกมนะคะขอบคุณในการแสดงความคิดเห็นค่ะต่อมากลุ่มที่3ลูกมีไหมจ๊ะตัวแทนกลุ่มที่3
4: เบอร์3ครับ
0: ค่ะเบอร์3เพราะอะไรลูกวิสัยทัศน์เป็นไงเบอร์3ทำไมคะวิสัยทัศน์เพราะกินขนมนอกห้องเรียนได้ใช่ไหมเพราะในห้องเรียนเราจะสะอาดถูกไหมคะขอบคุณค่ะต่อมาตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะ
5: เบอร์3ครับเพราะว่าจะได้ไม่มีเศษขนมในห้องเรียนครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะในการแสดงความคิดเห็นวันนี
6: ้เบอร์3ครับ
0: เพื่อเลือกเบอร์ที่3ชื่นชอบเพราะอะไรลูก
6: ทำให้ห้องเรียนสะอาดครับ
0: ทำให้ห้องเรียนสะอาดเพราะทานขนมหน้าห้องเรียนใช่ไหมคะนอกห้องเรียนนั่นเองนะคะนี่คือการแสดงความคิดเห็นนะคะที่เป็นประโยชน์ในการที่เราจะเลือกตัวแทนหัวหน้าห้องของเราในวันนี้นั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆแสดงความคิดเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเด็กๆมาดูนะคะเราจะมาดูว่าสิ่งที่ต้องจัดทำก่อนการลงคะแนนนั่นเองเราจะต้องจัดทำอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะคือเราจะต้องจัดทำบัตรเลือกตั้งเราก็

ต้องมีบัตรเลือกตั้งภายในห้องเรียนด้วยเดี๋ยวในวันนี้นะคะในห้องเรียนของเราก็จะมีการจัดทำนะคะเกี่ยวกับใบเลือกตั้งนะคะเด็กๆก็จะมีการจัดทำไว้แล้วนั่นเองนะคะต่อมามีการจัดคูหาเลือกตั้งนั่นเองนะคะจัดคูหาเลือกตั้งในวันนี้เราจะจัดในขั้นปฏิบัติแล้วก็มีการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียนกันเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องจัดทำก่อนการลงคะแนนนะคะต่อมาขั้นตอนอันนี้สำคัญเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆจะต้องปฏิบัติหลังจากนี้นะคะก็คือขั้นตอนการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียนทำอะไรบ้างนะคะเรามาดูกัน1เลยนะคะตรวจสอบรายชื่อนะคะการตรวจสอบรายชื่อเราต้องดูด้วยว่าชื่อเราถูกต้องไหมนะคะเลขประจำตัวนะคะถูกต้องหรือไม่นะคะเมื่อเราตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่2เราก็จะต้องลงลายมือชื่อลงลายมือชื่อเขียนชื่ออย่างเดียวหรือนามสกุลด้วยคะเขียนชื่ออย่างเดียวนะคะพร้อมกับประทับตานิ้วหัวแม่มือด้านไหนลูกด้านขวามือนั่นเองนะคะต่อมาขั้นตอนที่3รับบัตรลงคะแนนที่เราได้เตรียมจัดทำไว้เนี่ยเราจะรับบัตรลงคะแนนเมื่อรับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วข้อที่4หรือขั้นที่4นะคะเข้าคูหาเลือกตั้งนะคะข้อที่5นะคะนำบัตรหย่อนใส่หีบนะคะที่ด้านหน้านั่นเองนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนนะคะที่เด็กๆจะต้องปฏิบัติในวันนี้ในการเลือกหัวหน้าห้องนะคะต่อมาเรามาดูกันในขั้นปฏิบัตินะคะให้นักเรียนภายในห้องเลือกตั้งหัวหน้าห้องและตอบคำถามจากการเลือกตั้งแสดงว่าวันนี้เราจะมีทั้งหมด2กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกเลยก็คือการเลือกตั้งภายในห้องเรียนก็คือการเลือกหัวหน้าห้องเรียนนั่นเองกิจกรรมที่2คือจะอยู่ในใบงานของเด็กๆในชุดกิจกรรมนั่นเองนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนภายในห้องเลือกตั้งหัวหน้าห้องและตอบคำถามจากการเลือกตั้งคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ครูให้นักเรียนภายในห้องเรียนเลือกตั้งหัวหน้าห้องและตอบคำถามจากการเลือกตั้ง 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียนกันนะคะว่าวันนี้ใครนะคะจะได้เป็นหัวหน้าห้องเรียนนะคะตามหลักประชาธิปไตยถ้าพร้อมแล้วเรามาเลือกตั้งกันเลยค่ะ

0: ค่ะขณะนี้นะคะเด็กๆได้เลือกตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะมีการนับคะแนนเสียงกันค่ะค่ะขณะนี้นะคะเรากำลังจะนับคะแนนเสียงการเลือกตั้งนะคะเราก็จะมีการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งกันค่ะ
1: บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์1บัตรดีเบอร์1บัตรดีเบอร์2บัตรดีเบอร์2บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์1บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์2บัตรดีเบอร์1บัตรดีเบอร์1บัตรดีเบอร์1บัตรดีเบอร์1

0: บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์1บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์1บัตรดีเบอร์1บัตรดีเบอร์1
1: ค่ะการนับคะแนนนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลรวมกันนะคะจากการนับคะแนนนั่นเองนะคะว่าหมายเลขใดนะคะจะได้เป็นหัวหน้าห้องเรียนนะคะค่ะนี่คือผลนะคะการนับคะแนนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมายเลขใดนะคะจะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆสามารถดูได้เลยนะคะหมายเลข1หมายเลข2และหมายเลข3หมายเลขใดผลคะแนนรวมมากที่สุดคะหมายเลข3นั่นเองนะคะลองลงมาหมายเลขอะไรคะลูก
2: หมายเลข
1: 1นั่นเองนะคะและลองลงมาก็คือหมายเลขที่2นั่นเองนะคะหมายเลข2ก็แสดงว่าหมายเลข3นะคะก็ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องนะคะรองหัวหน้าห้องคนที่1ได้แก่หมายเลขที่1นั่นเองนะคะและรองหัวหน้าห้องหมายเลข2นะคะก็คือลำดับที่2นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เลือกตั้งหัวหน้าห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหัวหน้าห้องก็จะมีการพูดความรู้สึกนะคะหลังจากได้มีการได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องในวันนี้ค่ะเชิญเลยค่ะด้านหน้าเลยค่ะ
3: ขอบคุณทุกเพื่อนๆทุกคนมากๆมากนะคะที่กาเบอร์3ค่ะจะทำหน้าที่หัวหน้าห้องให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
1: อันนี้ก็คือเพื่อนพูดในความรู้สึกแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็จะทำหน้าที่หัวหน้าห้องอย่างดีที่สุดนั่นเองนะคะในวันนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมนะคะตามหลักประชาธิปไตยภายในห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือการเลือกตั้งนั่นเองนะคะหลังจากนี้เราจะเข้าสู่ใบงานที่7นั่นเองเด็กๆสามารถหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาได้เลยนะคะเปิดนะคะกิจกรรมใบงานที่7เลยเป็นใบงานสุดท้ายสำหรับหน่วยที่4นั่นเองค่ะเสร็จแล้วเด็กๆดูนะคะวันนี้ใบงานที่7ถามคำถามนักเรียนอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะในข้อที่1เลยถามว่าถ้าเราจะเลือกตั้งหัวหน้าห้องเราควรปฏิบัติอย่างไรนะคะข้อที่2ถามว่าเราควรจัดเลือกตั้งหัวหน้าห้องโดยวิธีใดได้บ้างนั่นเองถ้าเราอยากจะเลือกหัวหน้าห้องเนี่ยเราจะจัดอย่างไรนะคะเป็นการตอบคำถามเพียง2ข้อหลังจากการที่เราเนี่ยปฏิบัติมาแล้วนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูแนวคำตอบในวันนี้กันเลยค่ะเด็กๆสามารถตรวจสอบแนวคำตอบของเราได้ทั้งข้อ1และข้อ2ได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆทำการตรวจสอบแล้วก็สามารถส่งให้กับคุณครูปลายทางนะคะหรือนักเรียนภายในห้องเรียนก็ส่งให้กับคุณครูเพื่อทำการตรวจสอบอีก1ครั้งได้นะคะ

0: เมื่อนักเรียนตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเป็นการฝึกการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยภายในห้องเรียนเพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและบทบาทของผู้แทนในห้องเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่ของพลเมืองและปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะขึ้นในหน่วยที่5กันนะคะหน่วยที่5เราก็จะเรียนรู้การปกป้องสิทธิเด็กไทยนะคะเรื่องแรกที่จะเรียนในหน่วยนี้ก็คือสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานนั่นเองค่ะและบทเรียนและสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบงานที่1เรื่องสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: อนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกลเพลงวิ่งเปี้ยว
1: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆ เพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: อ๋อก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าคุณการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุลาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกลเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวอลแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanokwan Misipong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกเอง Are you ready?
1: Yes.
0: วันนี้เนี่ยคุณนกไม่ได้มาตัวเปล่านะคุณนกพาสิ่งนี้มาด้วยเด็กๆทราบไหมคะว่าคืออะไรเอ่ย
2: ผลไม
0: ้นอกจากผลไม้แล้วยังมีอะไรอีกคะมีผักนะคะมีผลไม้หรือผักอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จักเอ่ยอย่างสิ่งนี้องุ่นภาษาอังกฤษคือ grapes ฟักทองค่ะ pumpkin very good มะละกอค่ะ papaya สิ่งนี้ล่ะ

0: ไลม์ก็คือมะนาวนั่นเอง very good กล้วยค่ะ
1: บานาน่
0: า ข้าวโพดคอนที่เราเด็กชอบกินป๊อปคอนใช่ไหมคะนี่แหละสิ่งนี้นั่นเองคอนนะคะวันนี้คุณนกจะพาเด็กๆมารู้จักเกี่ยวกับอาหารซึ่งอาหารของเรามีแค่ผักและผลไม้ไม่เอ่ยไม่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชื่อเรื่องวันนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆชื่อเรื่องของเราวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของ food group โอเค say it together food group
1: food group
0: food group
1: food
0: กลุ่มของอาหารนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ว่ามีกลุ่มอาหารประเภทใดบ้างเล่นเกมกันก่อนดีกว่าค่ะเกมนี้ชื่อว่า Kim's Game in thisGame, you have to remember the pictures and the words. The first round, I will give you 10 seconds. เกมนี้นะคะเด็กๆจะต้องจำภาพและนักเรียนจะต้องพูดออกมาเป็นคำศัพท์โดยรอบแรกเนี่ยครูจะให้เวลาเด็กๆ10วินาทีเรามีนาฬิกาจับเวลาด้วยให้จำให้ได้มากที่สุดโอเคไหม Ready?นักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังเอ่ยท้าพร้อมแล้ว let's go จับเวลาค่ะมีอาหารอะไรบ้างโอเค time's up อ่ะเด็กๆคะมีภาพอะไรบ้างเอ่ยเค้กช็อกโกแลตแคนดี้ชิคเก้นออร์เรนจ์ฟิชแล้วเด็กๆสามารถจำได้หมดไหมโอเค the next round I will give you 15 seconds ให้อีก15วินาทีคิดว่าน่าจะจำได้ไหมนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะคุณนกให้เวลาอีก15วินาทีเดี๋ยวคุณนกจะสุ่มถามด้วยว่ามีใครจำคำศัพท์อะไรได้บ้างหรือเปล่า ready
1: yes
0: มองดีๆนะอย่าคลาดสายตานะคะ let's go

0: Time's up อะทีนี้คุณนกขอตัวแทนคนแรกขอเป็นปูนปั้นก่อนอ่ะปูนปั้นมีคำอะไรบ้างที่ปูนปั้นจำได้
1: เค้ก
0: เค้กโอเค very good โอเค next one I want บุญคุณนอกจากเค้กแล้วมีคำอะไรบ้างที่บุญคุณจำได้ภาพที่บุญคุณเห็น
1: tomato
0: tomato ฮะได้ใครได้อีกก้องค่ะได้มากกว่า1ใช่ไหมคะมีมากกว่า1อ่ะลองดูซิ
1: chicken meat
0: chicken meat
1: grape
0: grapes
1: tomato
0: tomato
1: apple
0: apple okay very good thank you ก้องโอเคค่ะแก้มไหนลองสินอกจากของก้องและของเพื่อนคนอื่นๆมีคำอื่นอีกไหม
1: Fried chicken
0: Fried chicken okay very good มีอะไรอีกนะ
1: Milk
0: Milk okay ไหนใครได้อีกที่แตกต่างจากเพื่อนนะอ่ะขอเป็นอัศจรรย์ค่ะเอาที่แตกต่างจากเพื่อนนะที่หนูจำได
1: ้ Candy
0: Candy very good
1: Banana
0: Banana okayWhat else มีอีกไหมที่แตกต่างจากเพื่อนไหนอะไร
1: Fish
0: Fish okay very good thank you อัศจรรย์ทีนี้เรามาทบทวนคำศัพท์เมื่อสักครู่นี้กันดีกว่าค่ะอย่างแรกภาพนี้คืออะไรเอ่ย Oh very good okay say it together rice
2: rice
0: rice one
2: chocolate
0: you like chocolate do you like chocolate yes or no oh yeah chocolate next grapeเกือบถูกแล้วแต่คำว่า grape ต้องเติมเสียงอะไรที่ท้ายคำด้วย s เนื่องจากองุ่นมีมากกว่า1ผลนั่นเองโอเค say it together grapes
2: grapes
0: grapes
2: โอเ
0: ค great
2: milk
0: โอเค next
2: banana
0: banana next
2: orange
0: good
2: apple
0: bread ทีนี้คุณนกขอเพิ่มเติมค่ะ

0: นี้ค่ะ brown bread เคยได้ยินคำนี้ไหม brown bread คืออะไร
1: ขนมปังปิ้ง
0: เกือบถูกต้องเด็กๆเคยได้ยินคำว่า whole wheat ไหมเหมือนกันค่ะขนมปัง brown bread หรือขนมปัง whole wheatคือชื่อเดียวกันนั่นคือขนมปังที่ไม่ขัดสีใช่ไหมคะมีธัญพืชเนาะอยู่ในนั้นใช่ไหมคะโฮวีดเนาะถัดไปสิ่งนี
1: ้
0: candy very good next
1: cereal
0: or cornflakes okay say it together cornflakes
1: cornflakes
0: ไหนใครรับประทานคอนเฟล็กมาตอนเช้ามีไหมในวันนี้ไหนใครเคยรับประทานคอนเฟล็กทุกคนเคยรับประทานคอนเฟล็กนะถัดไปภาพนี้คืออะไรเอ่ยโอเค say it together
1: cheese
0: สังเกตเวลาเราพูดคำว่า cheese เหมือนเรากำลังทำอะไรอยู่ยิ้มอยู่ใช่ไหมโอเคพูดไปด้วยยิ้มไปด้วยนะ
1: cheese
0: โอเค very good next one
1: pineapple
0: greatDo you like cake?
1: Yeah.
0: Yeah. Yes, cake. ถัดไป Fish. Okay, great, fish. Next one.
1: Tomato.
0: คำนี้ออกได้สองแบบนะคะ Tomato or tomato. Okay, say it together. Tomato.
1: Tomato.
0: Tomato.
1: Tomato.
0: ฉะนั้นไม่ผิดนะจ๊ะถัดไปสิ่งนี้
1: Yogurt.
0: Yogurt
1: yogurt
0: yogurt
1: next
0: one
1: egg
0: okay next one
1: chicken
0: next one
1: potato
0: มันฝรั่ง
1: potato
0: มันฝรั่งคือ potato okay one more time potato
1: potato
0: and the last one
1: meat
0: คือเนื้อสัตว์ใช่ไหมแต่ทีนี้คุณนกเจาะจงว่าเป็นเนื้อวัวใครทราบ begin with letter B หนึ่งพยางค์เช่นเดียวกันค่ะ beef very good okay say it together beef
1: beef
0: beef
1: อ
0: ันนี้คือเนื้อวัวแล้วถ้าเป็นเนื้อหมูล่ะใครทราบบ้าง
1: pork
0: ถ้าเนื้อไก่เนื้อไก่คืออะไรคะ chicken เนื้อปลา fishถ้าเรียกเนื้อรวมๆเรียกว่า meat โอเคเก่งมากเลยอ่ะทีนี้เรามาดูสิคะว่าวันนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรได้นอกเหนือจากคำศัพท์เมื่อสักครู่นี้นะนักเรียนจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายของคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับกลุ่มของอาหารได้อย่างที่สองค่ะนักเรียนจะต้องจัดกลุ่มอาหารให้อยู่ในกลุ่มต่างๆได้อย่างถูกต้องนะคะและอย่างที่สามค่ะนักเรียนจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับกลุ่มของอาหารแต่ละประเภทเนี่ยจากเนื้อเรื่องที่นักเรียนจะได้อ่านได้นั่นเองนะอ่ะทีนี้ขอทบทวนหน่อยว่านักเรียนเนี่ยจำคำศัพท์ได้จริงหรือไม่นะคะด้วย worksheet number 9 worksheet number 9 please open your workbook to page 118หน้าอะไรเอ่ย116หรอ119 โอเค119นั่นเองอ่ะ In this activity you have to match the pictures with the words by writing the correct number in each blank เด็กๆจ๋าในกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องเขียนคำศัพท์ลงไปไหมเขียนอะไรคะ
1: เ
0: ขียนตัวเลขฉะนั้นคุณนกให้เวลาเด็กๆเขียนไปพร้อมกันเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้กี่คะแนนโอเคนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมกันได้เลยค่ะ apple number apple number 1 โอเค next orange orange number 13 orange number 13ระหว่างนี้เด็กๆใส่ตัวเลขในคำถัดไปได้เลยเรียบร้อยยังคำที่สาม tomato tomato number 17 very good tomato number 17ใส่ตัวเลขสำหรับ grapes ได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะ grapes number เลขอะไรเอ่ย11นะเลข11คำถัดไป banana A เลขอะไรเอ่ยเติมหรือยังคะ Number 2 Okay very good Next one potato Number 15 Great Next one chicken Number 19ถัดไป cheese number 7 very good milk number 10 yogurt เห็นไหม number อะไรเอ่ย 12 okay yogurt number 12 brown bread number 4 okayRice. Number 9. Fish. 16. Number 16. Cake. 18. Cornflakes. 14. Chocolate. 6. Candies. 5. Beef.3 egg ออกเสียงไม่เหมือนกันนะจ๊ะ egg คือไข่ถ้า8คือเลข8ฉะนั้น egg คือ number 8และสุดท้าย pineapple 20ไหนใครถูกหมดเลยทุกข้อ20คำโอ้เยี่ยมมากเลยนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรคะถูกต้องหมดเลยหรือเปล่ารบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของใบงานนี้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆจ๋าเปิดไปหน้าถัดไปของตัวเองได้เลยค่ะ We will use ใบความรู้ที่5 food group เดี๋ยวเราจะมารู้กันแล้วว่าวันนี้คุณนกแบ่งกลุ่มอาหารเป็นอย่างไรนะเปิดใบความรู้ที่5ได้เลยค่ะเด็กๆสามารถดูใบความรู้ไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะอ่ะทีนี้คุณนกมีคำถามว่า this is our group one กลุ่มที่1มีอะไรบ้างคะ it's about fruits and vegetables ปริมาณที่หนูควรรับประทานต่อวันกี่เปอร์เซ็นต์ 30% ฉะนั้นเด็กๆเอาเสียงตามคุณนกหน่อย fruits
1: And vegetables.
0: ต้องรับประทานสัดส่วนค่อนข้างเยอะนะคะไหนใครไม่ชอบรับประทานผักมีไหมฉะนั้นถ้าหนูไม่รับประทานผักรับประทานผลไม้ก็ยังดีใช่ไหมคะ 30% เลยนะถัดไป Group 2เอ๊ะต้องรับประทานกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับกลุ่มนี้ 30% ใช่ไหม Group 2 30% เป็นอาหารประเภทอะไรคะเด็กๆเก่งมากเป็นอาหารพวกแป้งนะคะประเภทนี้จะมีอ่านตามนะลูก
1: bread
0: rice
1: potatoes
0: and other starchy foods เป็นประเภทอะไรคะขนมปังก็ได้ข้าวก็ได้หรือมันฝรั่งก็ได้หรืออาหารประเภทอื่นๆที่ทำมาจากแป้งนั่นเองฉะนั้นปริมาณที่เรารับประทานเนี่ยก็ทำไมคะค่อนข้างเยอะเลยใครทราบบ้างว่าอาหารประเภทแป้งให้ประโยชน์อะไรกับเราให้พลังงานใช่ไหมคะคาร์โบไฮเดรตนั่นเองเยอะมากถัดไปอย่างที่3เด็กๆคิดว่าเป็นประเภทอะไรใช่ไขมันไหมเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยดูจากรูปภาพหรือดูจากใบงานตัวเองก็ได้เป็นประเภทนมพวกชีสใช่ไหมคะควรรับประทานกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ย 15% นะคะกลุ่มอาหารพวกนี้เรียกว่า
1: milk
0: and dairy foods ประเภทนมหรืออาหารที่ทำมาจากนมก็ได้อาหารอะไรทำมาจากนมบ้าง
1: cheese
0: yogurt มีอะไรอีกเนยได้ไหมเนยภาษาอังกฤษว่าอะไรบัตอะไรบัตเตอร์ถูกต้องอาหารพวกนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะเหมือนที่เรารับประทานดื่มทุกเช้าใช่ไหมใช่ไหมคะอ่ะถัดไปอย่างที่4จะเห็นว่าจากในกราฟของคุณนกเนี่ยน้อยที่สุดเลยปริมาณที่ควรจะรับประทานกี่เปอร์เซ็นต์คะ 10% นั่นคืออาหารประเภทอะไรคะไหนอ่านให้คุณนกฟังหน่อยFoods and drinks high in fat or sugar คืออาหารประเภทที
1: ่
0: น้ำตาลหรือไขมันทำไมให้สูงแต่คุณนกคิดว่าเป็นอาหารที่เด็กๆชอบรับประทานกันใช่ไหมไหนใครลองยกตัวอย่างอาหารประเภทที่มีไขมันหรือน้ำตาลสูงให้ฟังหน่อยมีอะไรบ้างไอศกรีมมีอะไรอีกคะเค้กคัพเค้กอาหารที่มีน้ำมันใช่ไหมก็ได้เนาะควรจะรับประทานแค่ 10% ต่อวันแต่เด็กๆทำไมชอบใช่ไหมคะรับประทานได้แต่รับประทานแต่ทำไมน้อยนะคะและสุดท้ายกี่เปอร์เซ็นต์คะกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ย 15% เป็นอาหารเกี่ยวกับอะไรเอ่ยประเภทเนื้อสัตว์ต่างๆเด็กๆอ่านตามนะ sources
1: Of protein
0: เป็นอาหารที่ให้โปรตีนนั่นเองไหนใครยกตัวอย่างได้บ้างมีอะไรเอ่ย
1: ไส
0: ้
1: กรอก
0: sausage
1: beef
0: chicken
1: fish
0: egg พวกนี้นะคะควรรับประทานโปรตีนให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราช่วยทำไมนะสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมโปรตีนช่วยสร้างกล้ามเนื้อทำให้เราทำไมแข็งแรงโอเคเยี่ยมมากเลยทีนี้งานของเด็กๆค่ะ worksheet number 10 food group คุณนกอยากทราบว่าเด็กๆเนี่ยสามารถแบ่งอาหารเนี่ยเข้าไปในกลุ่มต่างๆได้ถูกต้องหรือไม่นะคะ put the names of the foods into the correct food groups using foods from worksheet 9ให้เด็กๆเติมประเภทของอาหารต่างๆจะเห็นว่าที่เราทำไปในใบงานที่9เนี่ยมันรวมกันอยู่หมดเลยใช่ไหมทีนี้เราจะมาช่วยกันแยกประเภทดีกว่าประเภทแรกคือประเภทของอะไรคะกลุ่มแรกผักและผลไม้มีอะไรบ้างเด็กๆช่วยดูสิเรียงไปตั้งแต่ number 1เลยเด็กๆเขียนเลย apples เขียนไปด้วยนะปลายทางเขียนไปพร้อมกันเลยค่ะ applesเติม S ให้ด้วยเนื่องจากเราไม่ได้เจาะจงชนิดของแอปเปิลใช่ไหมคะเติม S ให้ด้วยนะเรียบร้อยหรือยัง The first word apples ต่อไปมีอะไรอีกนะที่เป็นผักและผลไม้ bananas okay very good bananas เติมไปพร้อมกันเลยนะจ๊ะใครเติมเรียบร้อยแล้วลองดูภาพถัดไปสิน่าจะเป็นอะไรคืออะไรเอ่ยผักและผลไม้ grapes ถัดไปมีอะไรอีก
1: oranges
0: ใครหาคำถัดไปได้แล้วคืออะไรคะมะเขือเทศนั่นคือ tomatoes tomatoes อย่าลืมมีอันสุดท้ายด้วยคืออะไรจ๊ะเวลาเราจะเขียนคำสุดท้ายเราต้องเติมคำว่าอะไรand pineapples and pineapples เดี๋ยวคุณน้องให้เวลาเด็กๆเนี่ยเขียนสักครู่หนึ่งนะคะOkay, finish. We will move to the next group. Group ถัดไปเป็นกรุ๊ปประเภทอะไรเอ่ยประเภทของอาหารที่ให้พลังงานให้แป้งนั่นเองทำมาจากแป้งมีอะไรบ้างคะเด็กๆอย่างแรกเลยขนมปังของเรา brown bread มีอะไรอีกนะ

0: โอเคถัดไปมีอะไรอีกจ๊ะเท้าใช่ไหมเอ่ยเท้าคืออะไรคะ
1: rice
0: rice เอถัดไปคืออะไรเอ่ยต่อไปคือ cornflakes cornflakes และยังมีอีกหนึ่งคำคำสุดท้ายใครทราบบ้างอาหารที่เป็นประเภทแป้งมันฝรั่งคืออะไรเอ่ย potatoes and potatoes เด็กๆจะต้องทำเองแต่ว่าเราเนี่ยได้ตัดอาหารที่ทำไมคะ
2: ใช้
0: แล้วออกไปแล้วฉะนั้นไม่น่ายากสำหรับเด็กๆนะคุณอ้อขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่10เรื่องฟู้ดกรุ๊ปให้นักเรียนเขียนชื่ออาหารลงในกลุ่มอาหารให้ถูกต้องโดยใช้อาหารจากใบงานที่เท่าไหร่เอ่ยใบงานที่9นั่นเองรับกวนครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการจัดหมวดหมู่อาหารของนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's go

โอเค let's check the answers เรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าว่าคำตอบของคุณครูเหมือนของเด็กๆไหม Group 1 and Group 2เราเฉลยไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดู Group Meal and Daily Foods เด็กๆตอบอะไรบ้างอย่างแรกคืออะไรคะข้อ7ก่อนเลย cheese ใครมี cheese ทำเครื่องหมายถูกให้ตัวเองได้เลย cheese ถัดไปมีอะไรคะ milk มีอะไรอีกเอ่ย the last one and yogurt เรียบร้อยหรือยังกลุ่ม3ถัดไปกลุ่ม4คืออาหารที่ทำไมคะอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีไขมันหรือน้ำตาลที่สูงควรบริโภคแต่ทำไมน้อยมีอะไรบ้างอย่างแรก candies ถัดไปสิ่งที่เด็กๆชอบเลยคือช็อกโกแลตมีอะไรอีกนะอย่างสุดท้าย and cakeเชื่อว่านักเรียนหลายคนเนี่ยชอบรับประทานมากนะคะแต่ระวังนะในเรื่องของทำไมคะฟันผุด้วยนะนะคะอ่ะและกลุ่มสุดท้ายแน่นอนก็คือคำศัพท์ที่เหลือนะคะมี beef eggs fish and the last one chicken นั่นเองไหนใครจะสามารถจัดมันหมู่อาหารถูกต้องหมดเลยมีไหมเยี่ยมมากเลยเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนต้นทางปลายทางรบกวนครูปลายทางนะคะตรวจคำตอบให้เด็กๆปลายทางอีกหนึ่งรอบนะคะดูการสะกดคำด้วยนะคะทีนี้กิจกรรมถัดไปของเราเมื่อเราสามารถแบ่งกลุ่มของอาหารได้แล้ว we will use worksheet 11เราจะมาทำใบงานที่11กันค่ะ Food Nutrition เราทราบกลุ่มของอาหารไปแล้วทีนี้เรามาดูประโยชน์ของมันกันบ้างดีกว่าค่ะอย่างแรกคุณนกอยากให้เด็กๆต้น

ากปลายทางวางปากกานะคะ Put down your pen please ตอนนี้ครูอยากให้เด็กๆเนี่ยอ่านประโยชน์ของอาหารซึ่งอยู่ในกรอบด้านบนใบงานก่อนแล้วทีนี้กิจกรรม5ข้อด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันโอเคไหมอ่ะให้เวลาเด็กๆอ่านประโยชน์ของอาหารก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวคุณนกจะสุ่ม

0: คุณนกเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยได้อ่านประโยชน์ของกลุ่มอาหารต่างๆเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะเราจะลองมาเล่นเกมนะคะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆคุณนกมีเวลาให้แต่ละข้อเนี่ย15วินาทีจะถามเด็กๆว่าอาหารแต่ละกลุ่มเนี่ยให้ประโยชน์อะไรนั่นเองฉะนั้นเรามาดูคำถามแรกกันก่อนที่จะทำนะWhich food gives us vitamins and minerals? อาหารประเภทไหนที่ให้วิตามินแล้วก็ให้เกลือแร่กับเราถ้าพร้อมแล้ว let's go 15วินาทีค่ะตอบได้เลยอาหารอะไรอาหารอันไหนที่ให้วิตามินแล้วก็เกลือแร่โอเค finish time's upฉะนั้น A B C or D อันไหนคะ
1: B
0: letter B ฉะนั้นนั่นคือกลุ่มอาหารที่1นั่นเองประเภทผักและผลไม้นะคะโอเค we will move to number 2 which food give us the energy to play อาหารอันไหนให้อะไร energy พลังงาน ready let's go 15วินาทีค่ะ

ฉะนั้นคนต้องถามก่อนอาหารในกลุ่มไหนกลุ่มไหนเอ่ยที่ให้พลังงานกับเรากลุ่มที่2เพราะเขาบอกว่าอะไรคะกลุ่ม2 rice bread and potatoes they give us the energy ฉะนั้นเตยต้องตอบ rice นั่นเองให้พลังงานกับเราในการที่เราจะไปเล่นใช่ไหมฉะนั้นถ้ากลางวันเด็กๆอยากจะมีพลังในการเล่นเยอะเด็กๆต้องรับประทานอะไรเยอะๆข้าวหรืออาหารที่ทำมาจากแป้งนั่นเองนะจ๊ะโอเค next one number 3 which food is good for our bones do you know this word bones คืออะไรคะ bone กระดูกอาหารอันไหนดีกับกระดูกเริ่มเลย

โอเค what's your answer ตอบอะไรดีอะไรดีกับกระดูกของเราตอบ letter B milk นั่นเองเพราะว่าดูจากตรงนี้ค่ะกรุ๊ป3พวกมิลค์แล้วก็พวกอาหารที่ทำมาจากนมเนี่ยทำให้กระดูกของเราทำไมแข็งแรงฉะนั้นถ้าเด็กๆอยากจะมีกระดูกที่แข็งแรงต้องดื่มนมหรืออาหารที่ทำมาจากนมเยอะๆนะคะถัดไป number 4 which food shouldn't we eat a lot ไม่ควรทานเยอะ let's go อาหารอะไรไม่ควรทานเยอะโอเค time's up อาหารอะไรไม่ควรทานเยอะเค็ดทำไมถึงไม่ควรทานเยอะเพราะมันมีน้ำตาลสูงถามว่าน้ำตาลมีประโยชน์ไหมมีนะแต่ต้องรับ and stronger and strong อาหารประเภทไหนที่ทำให้กล้ามเนื้อของเราทำไมใหญ่แล้วก็ทำไมแข็งแรงโอเค let's go

0: โอเคตอบอะไรดีข้อ5คำตอบข้อ5คือ meat ดูจากตรงนี้นั่นเองนะคะ group 5เนี่ยพวกอาหารประเภทโปรตีนต่างๆเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงแล้วก็ใหญ่ด้วยใครอยากมีกล้ามใหญ่ๆต้องกินทำไมเยอะๆกินโปรตีนเยอะๆนะโอเคไหนใครไม่ผิดเลยมีใครผิด1ข้อไหมใครผิด1ข้ออ๋อไม่เป็นไรนะคะอ่ะทีนี้ขอมาสรุปกิจกรรมกันก่อนกิจกรรมนี้ค่ะขอให้เด็กๆเนี่ยปิดหนังสือเราจะมาดูว่าเด็กๆจำได้ไหมที่เราเรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเรียนปลายทางด้วยนะคะ please close your workbook อาหารกลุ่มแรกของเรามีอะไรบ้างเป็นประเภทของอะไร fruits and vegetables ควรรับประทานกี่เปอร์เซ็นต์ 30% อาหารประเภทแรกให้ประโยชน์อะไรกับเราใครตอบได้อ่ะก้องค่ะให้ประโยชน์อะไรกับเราเอ่ยพวกผักและผลไม
1: ้พลังงาน
0: พลังงานไหม
1: วิตามินครับ
0: วิตามิน and เกลือแร่ใช่ไหมคะวิตามินกับเกลือแร่เยี่ยมมากเลยถัดไปประเภทที่2ประเภทที่2ควรรับประทานกี่เปอร์เซ็นต์ 30% เราเรียกประเภทนี้ว่าอะไรคะประเภทพวกอะไรข้าวแป้งใช่ไหมคะนั่นคือ starchy foods นั่นเองไหนใครทราบบ้างประโยชน์ของอาหารกลุ่มนี้อ่ะ Grace ให้อะไรกับเรา
2: พลังงานค
0: ่
2: ะ
0: ให้พลังงานทำให้เรามีพลังงานไปทำไมทำงานหรือไปเล่นได้นั่นเองโอเค thank you very much ถัดไปเตรียมไว้เลยนะขยันตอบกลุ่ม3กลุ่มที่3ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราควรรับประทาน 15% เราเรียกอาหารประเภทนี้ว่าอะไรจ๊ะ Milk Dairy Foods อาหารที่เป็นนมหรือพวกทำมาจากนมไหนใครบอกประโยชน์คุณนกได้บ้างอ่ะคุณนกขอเป็นลูกแก้วบ้างนะจ๊ะไหนนมให้ประโยชน์อะไรกับเรา
2: ให้โปรตีนค
0: ่
2: ะ
0: ให้โปรตีนให้อะไรอีกให้โปรตีนทำให้อะไรของเราแข็งแรง
2: กระดูกแข็งแรง
0: กระดูกแข็งแรงนั่นเองโอเค very good ถัดไปค่ะกลุ่มนี้กลุ่มที่4ควรรับประทานอย่างไรกี่เปอร์เซ็นต
3: ์
0: 10% เป็นพวกอะไรคะเป็นพวกของหวานน้ำหวานหรืออาหารที่ทำไมให้น้ำตาลหรือไขมันเยอะๆอาหารประเภทนี้ก็มีประโยชน์แต่ควรรับประทานเยอะไหม
3: ไม
0: ่นะจ๊ะและสุดท้ายค่ะอาหารประเภทนี้ควรรับประทานกี่เปอร์เซ็นต
3: ์
0: 15% เป็นอาหารประเภทอะไรให้อะไรกับเราโปรตีนไหนประโยชน์ของอาหารกรุ๊ปนี้อ่ะ

0: ลูกอมค่ะเมื่อสักครู่เลยเราทำข้อสอบไปแล้วเราทำแบบฝึกหัดไปแล้วให้อะไรกับเรา
1: เสริมสร้างกล้ามเนื้อ
0: เสริมสร้างกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อของเราทำไม
1: แข็ง
0: แรงแล้วก็ใหญ่นั่นเองนะคะโอเคเยี่ยมมากเลยอ่ะทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของ good food good health อาหารดีสุขภาพก็จะดีนะคะสำหรับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมใบความรู้ที่6เรื่อง benefits of healthy food ใบงานที่12เรื่อง meals in a day game food group นั่นเองครั้งหน้าเรามีเกมอีกแล้วนะจ๊ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
2: ฝากไว้ให้คิด listening and talk
0: วันนี้นะคะขอเสนอประโยคนี้ค่ะ you are what you eat ใครเคยได้ยินประโยคนี้บ้างเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำไมเข้าไปกินหรือรับประทานเข้าไปนั่นเองถ้าเรากินอาหารที่มีไขมันสูงเยอะๆร่างกายของเราก็จะทำไมคะมีน้ำตาลสะสมเยอะใช่ไหมคะไม่ดีต่อร่างกายแต่ถ้าเรารับประทานอาหารที่ให้พลังงานที่เพียงพอเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราให้กระดูกของเราแข็งแรงร่างกายของเราก็จะทำไมด้วยแข็งแรงไปด้วยฉะนั้นคุณโอคิดว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปแล้วหวังว่าเด็กต้นทางและปลายทางเนี่ยจะรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะอย่างเช่นคำที่บอกเลย you are what you eat นั่นเองอยากเป็นอย่างไรก็ให้รับประทานแบบนั้นนั่นเองนะคะโอเค that's it for today
3: class ready
2: thank you teacher
0: okay have a nice day goodbye
2: goodbye

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลียนนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อมปิด
4: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
5: และพี่โนนี้ทราบไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเคยทรงแข่งขันเรือใบในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะคะหนูดีก็เคยได้ยินมาก่อนนะคะ
2: พลอยสายพูดอย่างนี้แสดงว่าน้องพลอยสายมีเรื่องดีๆมาเล่าให้พวกเราและเพื่อนๆฟังใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วค่ะวันนี้พลอยสายมีความรู้และแรงบันดาลใจดีๆจากพี่นักกีฬาของในหลวงรัชกาลที่9มาฝากกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ชกาลที่9คือนักกีฬาในดวงใจที่ทำให้พลอยใสรู้ว่าการเป็นนักกีฬานอกจากจะได้ประโยชน์แล้วต้องรู้จักความพอดีไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยนะคะไม่ใช่แค่พลอยใสคนเดียวนะคะที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักกีฬาในดวงใจยังมีเพื่อนๆพี่ๆอีกหลายคนที่มีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจแบบอย่างในความรอบคอบความพอเหมาะพอดีมีหลักเกณฑ์ทำหน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ได้อย่างเหมาะสมไปชมสิ่งดีๆเหล่านี้พร้อมๆกันเลยค่ะทีมงานขอวิทยาด้วยค่ะ
1: วิทยาพร้อมนะพร้อมนะเข้าตรงนี้เลยนะเข้า

รัชกาลที่9ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบเข้าแข่งขันในกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2510ครั้งนั้นทรงใช้เรือประเภทโอเคที่ทรงออกแบบและต่อขึ้นด้วยพระองค์เองเนื่องจากทรงรู้จักธรรมชาติและแล่นเรือใบเป็นหนึ่งเดียวกับสายลมสะท้อนให้เห็นถึงพระสติปัญญาที่ทรงเข้าใจและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างน่าทึ่ง

0: ความพอดีคือการกระทำอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนซึ่งจะต้องทำในสิ่งที่ดีและมีประโยชน
1: ์พลอยสายและเพื่อนๆต่างก็มีแรงบันดาลใจที่ดีรู้จักนำมาปรับใช้เพื่อนๆ เองก็ลองทำได้และควรทำด้วยนะคะ
2: ปิดท้ายวันนี้หนูดีมีคำสอนของพ่อให้เพื่อนๆได้นำไปปรับใช้มาฝากกันค่ะ
3: แล้วพบกันใหม่ค่ะ
4: ยังทำดีตามพ่อสอน
5: สวัสดีค่ะ
1: โอเคไม่พลอยสายโบนัส
6: โอเค
1: ผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
7: ทีมงานเคลียร์แซฟ
0: ความพอดีในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังและความพอเหมาะพอดีไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบเมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้นตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอนมีหลักเกณฑ์เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2540

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: ไฟสายไฟเหล็กติดไฟสาย
0: โอเค

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสิร์ตสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะนาง

0: ี้นะคะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองนี่นะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามานะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันหนึ่งนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานหลักบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
1: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดฉวยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี้นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูยุ้ย
0: ใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กามาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกัน2แบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดา และการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั้นนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคหนึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
1: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ222นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายา223นะคะเช่นจะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ323นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
0: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
0: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะ ร่ำไรเรียรายเรียรายลูกลูกไล่ไล่ลอยลับลอยลับสารวนสารวนผ่านเกล้าผ่านเกล้ากลัวกลัวนี่นะคะเด็กๆ

0: ก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกล้ำนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะปลาพระคุณพระคุณกลับกลับเหลียวเหลียวขวาขวาพลันพลันไตรไตรนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกรในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิศสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิศสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิศสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงไหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูดุ้ย
0: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคำนึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
1: เป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาบยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่มั้ยคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
0: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่
1: ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่2ในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
1: พร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังฆ์ซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: เมื่อนั้นพระสังฆ์ซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: พระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านไปการแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังฆ์ซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
0: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆ ก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
1: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนา

0: นางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ่าผมประภัยพักลักล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
0: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
1: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
0: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่าผมนะคะเกศกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวนี่นะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
0: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาดจะขาดรอนพระอาจารย์มารดรไม่เห็นใจ
1: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลยผลักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
0: อย่างเช่นคำว่าชนละเนตรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชนละเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่สองค่ะ
1: ใครพอรู้ไหมคะ
0: ชนละเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่สามก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมหมายเลข1นั่นเองค่ะ
0: เรามาเริ่มฟังบทที่1กันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศสวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดเป็นมัดฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการ

0: ียวพาราสีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวัลลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
0: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆเราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เราในเดือนเมษายน2565เดือนที่กรุงรัตนโกสินทร์ของประเทศไทยมีอายุครบ240ปีนะครับและวันนี้เราก็อยู่กันที่ย่านบางขุนนนท์ครับบริเวณนี้เองย่านนี้เองจะเห็นได้ว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะเลยนะครับจนหลายคนพูดว่าถนนเส้นนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวมากที่สุดในประเทศไทยถ้าเทียบกับถนนเส้นอื่นๆนะครับจนได้ชื่อว่าเป็นถนนเส้นก๋วยเตี๋ยวย่านบางขุนนนท์ย่านนี้มีความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงมีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับ

0: อนนี้นะครับเราอยู่กันที่บริเวณปากคลองชักพระปากคลองชักพระก็คือนี่ครับปากคลองที่เห็นอยู่นี่นะครับคลองชักพระเองครับในอดีตก็เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมนะฮะปัจจุบันก็เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองบางกอกน้อยกับคลองบางกอกใหญ่ในช่วงวันออกพรรษาของทุกปีก็จะมีประเพณีชักพระนะครับซึ่งก็คือการแห่พระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระธาตุมาจากวัดนางชีนะครับที่อยู่ที่คลองด่านมาที่วัดไก่เตี้ยนะฮะซึ่งอยู่เลยไปตรงนี้นิดเดียวครับประเพณีชักพระเองนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญมากไม่ใช่แต่ในเฉพาะแค่เมืองไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยครับ
1: ตั้งแต่สมัยแรกๆที่พุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในเขตของประเทศไทยเนี่ยนะสมัยทวาราวดีก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยมีพระนัสบดีเนี่ยเป็นพาหนะแต่พอมาภายหลังเนี่ยรูปแบบของการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเปลี่ยนนะพนัสบดีเปลี่ยนออกไปสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นบันไดละเป็นบันไดลงมาอันนั้นก็จะมีอีกหลากหลายภูมิภาคเลยที่เน้นในเรื่องของวันออกพรรษาในเรื่องของประเพณีชักพระทางน้ำเป็นการใช้พื้นที่ภูมิวัฒนธรรมที่แบบเกี่ยวเนื่องกับผู้คนที่อยู่ในเขตลำน้ำที่สำคัญมากเลยคือการชักพระที่ทะเลสาบอินเลย คือพระบัวเข็มที่ไปตะเวนไปทั่วชุมชนต่างๆให้ชุมชนต่างๆมานมัสการนะคะจะส่วนของประเพณีชักพระของวัดนางชีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญในช่วงของออกพรรษาง
2: านประเพณีชักพระนั้นเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่1พระสิริโสภาคมหานาคนารีได้มาบวชชีที่นี่และก็พบว่ามีพระบรมสารีริกธาตุก็เลยอัญเชิญให้ญาติโยมทั้งหลายส่งน้ำแล้วก็มาแห่ทางเรือเรียกว่างานแห่และสมโภชพระบรมสารีริกธาตุหรือชาวบ้านเรียกว่างานประเพณีชักพระ
3: ขบวนมันจะยาวมากเลยแล้วมีเรือหลักที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็จะมีเรือตามเรือตามก็จะมีเรือหางยาวเรือ2ตอนนะคะคือใครถ้ามีศาลาท่าน้ำอยู่เนี่ยการที่เรือผ่านเนี่ยนั่นก็คือการร่วมพิธี
2: งานประเพณีชักพระเนี่ยมีความสำคัญกับท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะว่า2ฝั่งคลองจะมีญาติโยมได้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาบางปีก็มีนางรำมีเครื่องแห่อะไรต่ออะไรเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
4: เด็กๆก็เคยตามไปดูพอเรือผ่านมาแล้วก็วิ่งไปดูบ้านฉันอยู่วัดหน้าวัดขี้เหล็กก็วิ่งไปดูที่วัดไก่เตี้ยเดินไปถึงกันสมัยก่อนนี้มันเด็กๆเราก็ไปดูแต่เขาเรือสวยๆงามๆเยอะเขาก็แห่พระมาขึ้นที่วัดไก่เตี้ยมาฉันเพลที่นั่น
2: ทำมาอย่างนี้ทุกๆปีแม้จะมีสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นแต่ว่าทางวัดก็ไม่ได้งดแต่ประการใดซึ่งท่านณปัจจุบันก็แห่กันมาอย่างนี้200กว่าปี
1: สภาพแวดล้อมในเดือน11เนี่ยน้ำมันจะหลากมาแล้วหมายความว่าในช่วงหน้าน้ำเนี่ยเราไม่ต้องไปทำบุญที่วัดนะแต่พระท่านมาโปรดถึงหน้าบ้านถึงบันไดท่าน้ำนั่นแหละตามที่ต่างๆตามวัดต่างๆด้วยนะคะก็อาจจะแวะวัดนู้นวัดนี้วัดนั้นลักษณะเดียวกันหมดนี่คือพื้นฐานของประเพณีวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ในกลุ่มของลุ่มน้ำลำคลองนะแล้วก็ใช้ประเพณีของการทางพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในช่วงน้ำหลากในช่วงเดือน11ก็เป็นช่วงที่ออกพรรษาพอดีนะคะ
5: วิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเขาผูกพันกับแม่น้ำลำคลองมากเลยนะครับนอกจากเรื่องของกิจกรรมทางศาสนาอย่างที่พูดไปข้างต้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการเดินทางเรื่องของเศรษฐกิจการค้าและเรื่องของอาหารการกินก็เช่นกันครับที่ไม่สามารถแยกออกจากชีวิตประจำวันของเราทุกคนไปได้นะครับบริเวณคลองชักพระนี่นะครับผู้คนแถวนี้เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนมีเรือพายขายอาหารขายก๋วยเตี๋ยวเต็มท้องน้ำไปหมดเลยนะครับ
1: บ้านขุนนนท์ก็คงเหมือนกับพื้นที่อื่นๆนะในเขตของฝั่งธนแล้วก็ฝั่งกรุงเทพวิถีชีวิตของผู้คนที่ทำมาหากินเนี่ย

0: ที่จะเข้าไปสู่คลองเจดีย์บูชาก็คือนครปฐมเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าอ้อยนะการค้าน้ำตาลการค้าข้าวก็ต้องขนส่งแบบบริเวณคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยนะเพราะนั้นเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญคนเยอะนะคะพอคนเยอะปุ๊บเนี่ยมีผู้คนอยู่ในคลองปุ๊บนะสิ่งที่ต้องการเข้ามาเนี่ยก็คือย่านการค้าเขาก็มีการค้าขายเรือนแพของเขาอยู่ว่าเป็นชาวมุสลิมมีอาจจะเป็นของเฉพาะอย่างนะคะแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยก็จะมีคนจีนเข้ามาเพื่อทำมาค้าขายนะคะการขายอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตซึ่งต้องเกี่ยวโยงกับผู้คนอยู่แล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนเลยว่าคนจีนเนี่ยเข้ามาค้าขายทางเรือ
1: ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่ตรงศาลาท่าน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นเรือพายตลอดเวลานะคะมานับเอาตอนโตแล้วเนี่ยพบว่าเรือพายทั้งหมดที่น่าจะเป็นเรือขายของที่พายเข้ามาในคลองชักพระเนี่ยจะมีตกประมาณ 5-60 ลำนะคะใน 5-60 ลำเนี่ยจะเป็นเรือประมาณสัก20-30 ลำนะคะแล้วก็จะเป็นเรือขายกาแฟประมาณ10กว่าลำแล้วก็เป็นจิปาถะอื่นๆ
2: มาจากซัวเถาอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวในเรือแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขายกาแฟถ้าเป็นเรือแจวสมัยก่อนเป็นเรือแจวครอบครัวมีเรือลำเดียวเตี๋ยขายคนเดียวแม่อยู่บนบกเลี้ยงลูก
3: พี่หมวยเป็นทายาทรุ่นที่3ของครอบครัวตั้งแต่ที่อากงย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ที่บริเวณคลองชักพระแห่งนี้พี่หมวยและน้องสาวรับช่วงกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวต่อมาจากแปะยงซึ่งก็คือคุณพ่อและในปัจจุบันก็ยังคงขายอยู่ฝั่งตรงข้ามกรมบังคับคดี
2: เกิดที่นี่ค่ะ
4: เกิดที่นี่เลย
2: ก็ยังอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ย้ายออก
3: พี่หมวยเล่าให้ผมฟังว่าบ้านที่พี่หมวยอาศัยอยู่ตอนเด็กๆอยู่ติดกับคลองชักพระเลยครับ
2: เดี๋ยวไปริมน้ำได้นี่บ้านเรา
4: คือบ้านหลังนี้ที่ตอนเด็กๆ
2: ใช่ค่ะ
4: เมื่อก่อนตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ขายกาแฟ
2: ขายกาแฟด้วยแล้วก็
4: ขายเรือด้วยขายกาแฟขายน้ำแข็ง
2: ใช่เพราะว่าป้าสะใภ้อ่ะเขาขายบนบกเนี่ยอากงอ่ะมาจากเมืองจีนแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวมาอยู่ห้องแถวกันทุกคนอ่ะหลายคนเลยแบบเหมือนกับมาจากหมู่บ้านเดียวกันมาอยู่ห้องแถวเล็กๆครอบครัวหนึ่งก็ห้องหนึ่งอยู่กันแออัดอ่ะนี่อากงค่ะคือปู่นะคะแล้วนี่อาม่าอากงที่มาจากเมืองจีนค่ะแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าพายเรือไปขายที่ถึงปากคลองมะกอกน้อยอะค่ะแล้วก็ทุกคนก็ขายของแบบบ้านหนึ่งสมมติว่ามีลูก4คนก็มีเรือ4 5ลำพ่อขับลำหนึ่งลูก4คนส่วนใหญ่แม่ก็ไม่ออกไปขายของหรอกแม่ก็อยู่บ้านเตรียมของแล้วก็ออกไปขายกันบ้านนี้ขายก๋วยจั๊บขายก๋วยเตี๋ยวบ้านหนึ่งบางที3ลำ2ลำก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูหวานเย็นมีสารพัดอย่างเลยกาแฟก็ต้องหลายลำ
3: นอกจากเรือก๋วยเตี๋ยวของแปะยงแล้วก็ยังมีเรือก๋วยเตี๋ยวของคนอื่นๆอีกนับ10เจ้าเลยนะครับอย่างเช่นเรือก๋วยเตี๋ยวของเจ็ดจั๊วของนายเอี่ยมของนายเพ้งที่พายขายอยู่ในคลองชักพระ
5: ตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณสวนฝั่งทนในอดีตนะครับบริเวณนี้เองก่อนหน้าก็มีชาวจีนอาศัยอยู่นะครับทีนี้พอมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะฮะก็จะมีชาวจีนจำนวนมากอพยพมาจากฝั่งพระนครเพราะว่าหนีภัยจากระเบิดนะครับทีนี้เองเนี่ยในปีใกล้เคียงกันนะครับปี2485ก็เกิดน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพสวนฝั่งทนเนี่ยก็ได้รับความเสียหาย

0: 80แล้ว
1: เริ่มเฝ้าศาลเดี๋ยวได้ก็มีคนช่วยเฝ้า
0: เดินได้ไกลไหมพี่
1: ไม่ไกลค่ะในความรู้สึกนะเพราะเดินประจำตั้งแต่เด็กเป็นห้องแถวค่ะที่อยู่กันรวมกันหมดเลยที่ทุกคนมาจากเมืองจีนแล้วก็มาจู่อ่ะ
2: ทั้งอากง
1: ทั้งอากงมาอยู่นี่ค่ะ
2: ในเพ้งในแกะ
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วในอ้วนนะคะ
2: ในอ้วนก็อยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
2: ในเพ้งในแกะในอ้วนเนี่ยก็คือรุ่นแบบรุ่นเตี่ยเขาก็ทำ
1: เตี่ยเขาทำด้วยเตี่ยก็ขายอากงที่เป็นเจนหนึ่งเตี่ยพี่เจนสองพี่เจนสามในเพ้งในแกะเจนสองอ่ะ
2: ก็รุ่นเตี่ยเรา
1: ค่ะก็อยู่ห้องแถวจะอยู่ไอ้นั่นนะคะอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยอยู่ริมคลอง
2: เราไปมันไปทรงนี้ไหม
1: ไปใช่แล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ข้างๆใช่
2: เป็น
1: ใช่อย่างนั้นนะ
2: เป็นตรอกเล็ก
3: ๆในชุมชนตรงคลองชักพระเนี่ยมันมีโรงสีมีโรงก๋วยเตี๋ยวนะคะมีโรงเชือดหมูถือว่าเป็นชุมชนที่มันเอื้อความสัมพันธ์กันทำให้เกิดวัตถุดิบจำนวนหนึ่งซึ่งก็เป็นต้นเรื่องของการขายก๋วยเตี๋ยว
4: คือความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าผู้คนอยู่ริมน้ำถูกไหมคะหน้าบ้านเขาเนี่ยก็คือลงน้ำเขาจะไปเข็นก๋วยเตี๋ยวหรือหาก๋วยเตี๋ยวขายไม่ได้เพราะไม่ใช่ถนนดังนั้นตามเรือสวนไรนาหรือว่าในพื้นที่ต่างๆก็ต้องใช้เรือในการเป็นพาหนะในการที่จะเอาอาหารเนี้ยชิ้นนี้ชนิดเนี้ยเข้าไปสู่หน้าบ้านนะก็คือใช้เรือเป็นปกตินั่นเอง
3: คือในบริบทของคลองเนี่ยนะคะความสำคัญอันหนึ่งก็คือการมีศาลาท่าน้ำในศาลาท่าน้ำเนี่ยมันคือพื้นที่กลางที่ในแต่ละบ้านเนี่ยออกมาใช้เราก็จะมานั่งศาลาท่าน้ำกันถ้าตอนเป็นเด็กๆเนี่ยการนั่งศาลาท่าน้ำเนี่ยก็คือการเห็นว่ามีเรือขายของอะไรบ้างนะคะ เราก็แค่อยากกินอะไรเราก็วิ่งเข้าไปบอกผู้ใหญ่ว่าเรือนั้นมาแล้วเรือนี้มาแล้วนะคะเขาก็จะให้สตางค์เพื่อมาซื้อ
5: ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านในเพ้งนะครับร้านในเพ้งเนี่ยก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ในสมัยก่อนในอดีตรุ่นเตี่ยนะครับขายอยู่บนเรือนะครับพายเรือขายและปัจจุบันนี้ก็คือย้ายมาอยู่บนบกแล้วนะครับเวลาเราพูดถึงก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำแบบนี้นะครับมันก็จะมีเส้นใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเนื้อสัตว์แล้วก็จะมีผักเองเนี่ยนอกจากถั่วงอกนะฮะแล้วก็ผักบุ้งที่ใส่เย็นตาโฟที่เราคุ้นเคยแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะมีผักตำลึงนะฮะซึ่งก็คือที่มาของก๋วยเตี๋ยวตำลึงเขาก็บอกว่าย่านบางขุนนนท์เนี่ยแหละครับที่เป็นต้นตำรับเป็นเจ้าแรกๆของก๋วยเตี๋ยวตำลึงครับ
4: ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปต่างๆจากก๋วยเตี๋ยวหมูธรรมดาใส่ถั่วงอกจบถั่วงอกก็ใช้เวลาในการเพาะถั่วงอกหรือว่าโรงถั่วงอกอะไรต่ออะไรมันอาจจะแบบใช้ปริมาณเยอะไม่พออะไรเขาก็เริ่มมองหาผักก๋วยเตี๋ยวของบ้านคุณนนท์ที่อร่อยเนี่ยนั่นคือก๋วยเตี๋ยวตำลึงนะเป็นที่แรกๆเลยที่ทำก๋วยเตี๋ยวตำลึงขึ้นมา
3: ตำลึงน่าจะเป็นเหตุบังเอิญเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยค่ะตำลึงมันก็จะขึ้นอยู่ตามรั้วชาวสวนเดินออกมาก็จะมีตำลึงให้เก็บชาวสวนเนี่ยค่ะเอาตำลึงจะเอามาให้คนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใส่เป็นเกาเหลาหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นพอเกิดปัญหาของถั่วงอกก็เลยมีการทดลองเอาตำลึงมาใส่ก๋วยเตี๋ยวก็เลยอาจจะทำให้คนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยรู้สึกว่าตำลึงก็เป็นอย่างหนึ่งที่ใส่เตี๋ยวได้
4: ในสังคมของเราเนี่ยรับว่าทำในเรื่องของการทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะมานานมากแล้วอาจจะสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ได้เพราะว่าเข้ามากับคนจีนทางตอนใต้นะคะจีนใต้นะก็คือคำว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันปรากฏอยู่ในคำศัพท์ในภูมิภาคอื่นๆด้วยก็คือตัวเส้นที่แบบทำจากแป้งเนี่ยแล้วตัดออกมาแล้วก็ใส่น้ำซุปหรือจะเป็นแห้งก็ได้ก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเราพบว่าในราชสำนักที่บันทึกเอาไว้เนี่ยก็จะบอกว่ามีการเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกันช่วงที่การเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะเป็นช่วงที่ไม่ใช่อาหารหลัก

0: แต่ว่าเป็นอาหารว่างในประเภทของอาหารเนี่ยมีอาหารว่างกับผลไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะในสำรับของคนไทยคนสยามหรือว่าคนกรุงเทพก็จะรับประทานอาหารว่างหลายอย่างเนี่ยซึ่งหนึ่งในนั้นอ่ะก็คือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารที่คนไทยในยุคก่อนเนี่ยเขามองว่าเป็นอาหารว่างนะไม่ใช่เป็นอาหารหลักเหมือนที่เรารู้สึกกันในปัจจุบันนะคะ
1: ในยุคที่เราพูดกันว่าเชื่อท่านผู้นำชาติจะพ้นภัยเนี่ยจอมพลป.เนี่ยก็ส่งเสริมให้ข้าราชการตามโรงเรียนทำก๋วยเตี๋ยวให้คนทั่วไปกินทำขายในก๋วยเตี๋ยวที่ทำขายสมัยก่อนเนี่ยจอมพลป.ก็มองว่ามันก็ยังมีวัฒนธรรมที่ดูเป็นคนจีนก็เลยมาคิดซิว่าถ้าจะเอาก๋วยเตี๋ยวมาทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ดูเป็นไทยเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะก็มีการคิดในเรื่องของการผัดก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาก๋วยเตี๋ยวผัดสมัยเดิมเนี่ยจีนมีการขายอยู่แล้วจอมพลป.จะเอามาทำอย่างไรให้เป็นความเป็นไทยก็ใส่เครื่องเข้าไปไม่ว่าจะใส่เต้าหู้ใส่กุ้งแห้งหัวไชโป๊หรืออะไรก็เกิดเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยขึ้นมานั้นก็จะเห็นว่าในวัตถุดิบที่มันมีอยู่ในโรงก๋วยเตี๋ยวนี่แหละที่ทำให้เป็นต้นทางของก๋วยเตี๋ยวผัดไทย
2: หลายคนอาจจะเข้าใจว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกน้ำดำใช่ไหมครับอย่างที่เราไปกินอนุสาวรีย์หรือที่รังสิตเนี่ยแต่จริงแล้วแบบอย่างผมเนี่ยเข้าใจว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันเกิดจากคำว่าก๋วยเตี๋ยวบวกกับคำว่าเรือใช่ไหมครับมันก็น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ขายอยู่ในเรือกันจริงๆมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำดำซึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันก็อาจจะเป็นได้ทุกประเภทจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ที่ขายอยู่บนเรือกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นผัดไทยผัดซีอิ๊วหรือแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
3: ภายในปี2483นะครับก็ได้มีการตัดถนนขึ้นมาเส้นหนึ่งที่ฝั่งทนต่อมาถนนเส้นนี้ก็คือถนนจรัญสนิทวงซึ่งถนนจรัญสนิทวงมีความสำคัญนะครับเพราะเป็นถนนที่ตัดผ่านพื้นที่สวนย่านฝั่งทนแล้วก็ทำให้ชีวิตการสัญจรของผู้คนเปลี่ยนจากทางน้ำขึ้นมาบนบกแทนและในปี2507ก็มีการสร้างสะพานคลองชักพระแห่งนี้ขึ้นเพื่อเชื่อมสองฝั่งคลองเข้าหากันเชื่อมถนนบางขุนนนท์กับถนนชัยพฤกษ์และในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั่นเองครับที่ก๋วยเตี๋ยวเรือจากที่ค้าขายกันในน้ำพายเรือขายนะครับก็ค่อยๆทยอยย้ายขึ้นมาขายบนบกแทนครับ
1: ถ้าเป็นร้านแรกเนี่ยก็คือร้านของอากงนะคะอากงก็มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคู่กับแปะยงที่ขายกาแฟ
4: แปะยงอ่ะเป็นเตี๋ยซึ่งแปะยงเนี่ยขึ้นบกก็มาขายกาแฟด้วยขายมาด้วยกันเป็น10ปีอ่ะค่ะ
1: ตอนหลังเนี่ย2ร้านเนี้ยก็แยกจากกันนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยว2ร้านซึ่งเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูทั้งคู่นะคะเดิมเนี่ยตรงพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยคือคุ้มขุนพลคือบ้านพักของจอมพลประภาสปัจจุบันเป็นที่ทำการของกรมบังคับคดีนะคะนั้นร้าน2ร้านเนี่ยปัจจุบันก็คืออยู่หน้ากรมบังคับคดีชุดต่อมาในอ้วนกับในเอี่ยมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเปิดร้านอยู่ตรงข้างหอพักพยาบาลอีกส่วนหนึ่งก็คือร้านของนายเพ้งร้านของนายเพ้งเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณที่ทำการสวนยางนั้นถ้าบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจากคลองชักพระเนี่ยแล้วขึ้นบกเนี่ยก็จะมีแค่4เจ้านี้ค่ะการตัดถนนใหม่ๆหลายๆเส้นก็ทำให้ผู้คนมาหาซื้อบ้านจัดสรรหาซื้อที่ดินในย่านนี้คราวนี้สวนในย่านฝั่งธนบุรีเนี่ยเป็นลักษณะของขนาดสวนหรือสวนแบบยกร่องเมื่อชาวสวนขายที่ดินออกไปให้หมู่บ้านจัดสรรมาทำบ้านก็ต้องถมที่การถมที่เหล่านี้ก็คือการปิดทางน้ำน้ำเคยโฟลมันก็ทำให้น้ำไม่มีที่ไปเวลาน้ำหลากมาหรืออะไรน้ำมันก็ท่วมเมื่อมีคนมาอยู่อาศัยเยอะเข้าเนี่ยพอน้ำท่วมเนี่ยก็เป็นปัญหาทางราชการก็เริ่มที่จะต้องกั้นน้ำ
3: เมื่อทางการพยายามบริหารจัดการน้ำพยายามควบคุมน้ำโดยการสร้างประตูน้ำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามลำคลองต่างๆนะครับแล้วก็มีการสร้างเขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่นะฮะเพื่อป้องกันน้ำท่วมต้องเรียกได้ว่า

0: แล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้ครับมันเกิดอะไรขึ้นนะศาลามีทั้งศาลามีทั้งท่าน้ำ
1: ก็โดนเขื่อนประตูน้ำ
0: ก็คือประตูน้ำหรือเขื่อนมาก่อนหรือว่ามาพร้อมกันครับ
1: อ๋อมันมาพร้อมกันค่ะเพราะว่ามันต้องมีเขื่อนแล้วก็ทำประตูน้ำเนี่ยแล้วเขาเสริมขึ้นไปอีกอะตอนแรกไม่สูงเท่านี้นะคะเขาเสริมไปอีกประมาณ
0: ตอนแรกขนาดนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: แค่ทางเดินนะคะ
0: ทางเดิน
1: ทางเดินข้างบนก็เสริมไปอีก
0: หมายความว่าแล้วปี54น้ำท่วมไหมที่นี่
1: ท่วม
0: แสดงว่าก็ถูกขังเลยฮะ
1: มันรั่วหรือมันอะไรก็ปี54ท่วมเนี่ยมีรอย54ที่เนี่ยท่วมเยอะเลยนี่
0: คือปี54ท่วมก่อนทำครับ
1: ก่อนทำ
0: เวลาน้ำท่วมเนี่ยมันก็ขึ้นเร็วลงเร็วป
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆมันก็ขึ้นลงๆตอนเด็กๆก็มีน้ำท่วม
0: ครับแล้วทำอย่างนี้ไม่คิดถึงคนที่อยู่ริมคลองเลยเนาะ
1: โอ้เนี่ยปะทะกับกำแพงเลยค่ะสายตา
2: เมื่อสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำมันจะแรงขึ้นเพราะเดิมเนี่ยถ้ามันไม่มีเขื่อนเนี่ยเวลาเรือมาเนี่ยน้ำมันจะแตกแล้วก็ดูดซับไปกับพื้นดินนะคะมันก็จะลดความแรงแต่พอมีเขื่อนแล้วเนี่ยเมื่อเรือผ่านมาเนี่ยเวลาเป็นคลื่นเนี่ยมันจะไปกระทบกับผนังเขื่อนมันก็จะตีกลับมาค่อนข้างแรงไอ้ความแรงของน้ำเหล่านี้ทำให้คนพายเรือเนี่ยพายเรือลำบากขึ้นเพราะเรือมันก็จะต้านกับน้ำหรือต้านกับคลื่นนู่นนี่นั่นนะคะนั้นเหล่านี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพายเรือขายของทางน้ำเนี่ยมีอุปสรรคว
3: ันนี้เมืองของเราขยายตัวและเปลี่ยนมากมายเลยนะครับในอดีตจากชีวิตที่เชื่อมโยงกับน้ำเราถูกทำให้ต้องหันหลังให้กับแม่น้ำกับลำคลองไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่หายไปหรือว่าย้ายมาขายบนบกแต่วิถีชีวิตความผูกพันกับสายน้ำกับท่าน้ำก็ถูกทำลายลงไปคลองที่ฝั่งทนเคยมีสัตว์น้ำมากมายกุ้งตัวโตๆอย่างที่เห็นก็หายไปเพราะการบริหารจัดการน้ำในมิติเดียวทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะระบบนิเวศในแม่น้ำลำคลองเต็มไปด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
4: สองร้อยสี่สิบปีกรุงรัตนโกสินทร์วันนี้นะครับผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพทุกท่านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการที่จะฟื้นฟูน้ำฟื้นฟูคลองและต้องการเปลี่ยนกรุงเทพผมจึงอยากจะฝากบอกทุกท่านและพวกเราทุกคนด้วยนะครับว่าเราจะสามารถมองการพัฒนาเมืองไปข้างหน้าได้ไกลแค่ไหนและดีแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองย้อนกลับไปที่อดีตได้ไกลแค่ไหนและเข้าใจมันได้มากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: อันนี้ก็คือตลิ่งชันมา
1: ตรงนี้อำเภอตลิ่งชันพอเราข้ามสะพานปุ๊บอำเภอตลิ่งชันเนี่ยบ้านแม่อยู่เนี่ยพายเรือที่บอกขายขนมอ่ะตอนเออช่วยหุงข้าวแม่ต้องหุงข้าวเลี้ยงคนงาน
0: ผมไปดูนี่นั่นคือกรมบังคับคดีอยู่ไหนครับ
1: ต้องเข้าไปในนี้อ่ะ
0: ในนี้ใช่ไหม
1: เข้าไปในนี้ที่บอกว่าสามแยกปากคลองก็คือตรงนี้หัวมุมนี่ปากคลอง

พุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้น

ได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุลาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑีทั้ง3หลังและต่อมุขบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุขด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมณฑีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4มุมว่า
พระที่นั่งบูรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตราภิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งภิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับนั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวทเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้ง2องค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและส่งย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
เนื่องจากในสม

ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6

0: ภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่ง
1: ที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา
0: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้ไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญคู่กับสังคมไทยมาช้านานในสมัยอยุธยาช้างเป็นทั้งพาหนะของชนชั้นสูงสำหรับพระราชดำเนินทางบกและเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับข้าศึกยิ่งถ้าเป็นช้างเผือกสิ่งมงคลคู่บ้านคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วก็จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาเลี้ยงและประดับยศให้ด้วยเนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในสมัยอยุธยาจึงมีการจับช้างเพื่อนำมาฝึกใช้งานโดยสถานที่จับช้างมีชื่อเรียกว่าพเนียดแต่เดิมพเนียดคล้องช้างของกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณวัดซองด้านทิศเหนือของพระราชวังจันทร์เกษมครั้นถึงแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดให้ย้ายพเนียดไปตั้งที่ตำบลทะเลย่าพเนียดมีลักษณะเป็นข้อขนาดใหญ่2ชั้นชั้นนอกก่ออิฐเป็นเชิงเทินสูงชั้นในฝังเสาไม้เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีช่องให้ช้างเดินผ่านได้ทีละตัวตรงกลางพเนียดมีหอประดิษฐานพระพิคเนศด้านนอกจะมีเสาปักเรียงกันโดยจะปักเสาให้สอบจากกว้างสุดมาแคบสุดตรงทางเข้าพเนียดเรียกว่าปีกาบริเวณนี้ใช้เป็นที่พักช้างป่าก่อนจะต้อนเข้าเนียดกษัตริย์สมัยอยุธยาน่าจะเสด็จมาทอดพระเนตรการคล้องช้างด้วยเสมอเพราะนอกจากจะเป็นขั้นตอนการคัดเลือกช้างไว้ใช้ในราชการหรือคล้องช้างเผือกเพื่อประดับพระเกียรติยศแล้วยังเป็นมหรสพอย่างหนึ่งที่จะทอดพระเนตรเพื่อความสำราญพระราชหฤทัยด้วย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เดลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดชัยโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
1: ผมจะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
3: อืม
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลุงนะแต่พอทานกันไปโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญนะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตะลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: anh đánh đánh đánh hả không nhằng
1: đánh thì nhú nhú.
2: You are ready. Go, go, go.
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: กลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ
1: เราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชม
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่ากลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมค่ะเกรซเคยมาเที่ยวตลาดน้ำก่อนไหมคะ
2: ไม่เคยเลยค่ะ
1: ไม่เคยเลยสักครั้งในชีวิต
2: ไม่เคยเลยค่ะ
1: แล้วงั้นลองมองไปเลยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เกรซจะได้มานะคะนู่นเราลองหันไปข้างหลังดูตรงนู้นกันเห็นเรือลำนั้นไหมนี่นะคะซื้อขายของแบบนี้เขาเรียกว่าตลาดน้ำนั่นเองค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องมากันที่นี่ในวันนี
2: ้ไม่รู้ค่ะ
1: ครูนะคะจะมาพาน้องๆนะคะทุกคนนะคะเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์กันที่นี่ค่ะ
2: ทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์กันด้วยคะ
1: เพราะว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะคะเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการใช้เงินการใช้สินค้าและบริการการออมการลงทุนเมื่อเด็กได้เรียนรู้เรื่องนี้จะได้เข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปหาของอร่อยๆในตลาดกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวครูจะพาเกรซไปนั่งเรือเคยนั่งเรือไหมคะ
2: ไม่เคยเลยค่ะ
1: โอ้วันนี้ไม่เคยนั่งเรือไม่เคยมาตลาดน้ำมาก่อนต้องสนุกแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ
2: ไปเลยค่ะงั้นไปกันเลย
0: เด็กๆคะครูเป็ดพาเด็กๆมาเที่ยวตลาดน้ำเพื่อให้พวกเราได้เห็นตัวอย่างของสินค้าและบริการและได้ทดลองจับจ่ายใช้สอยกันจริงๆเด็กๆสังเกตไหมคะว่าสินค้าและบริการของที่นี่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นของคนในชุมชนผลิตขึ้นเองและนำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว
1: ขนมไทยเต็มเลยนะในนี้มีทั้งน้ำผลไม้มีทั้งขนมนะคะ
2: อันนั้นคืออะไรคะ
1: อันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นสังขยาฟักทองก็คือจะมีฟักทองแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะปักกวาดอยู่ข้างในอ่ะเหมือนกับเดี๋ยวเอาสังขยาใส่เข้าไปข้างในแบบเนี้ยอันนี้คืออะไรนะลองถามพี่เขาเราไม่

0: ขียวค่ะ
1: อ่ะชิมพี่ขอให้ชิม
0: ขอบคุณค่ะเอารวมทั้งหมด1กล่องค่ะ
1: เดี๋ยวต้องนับตังค์ทอนให้ถูกด้วยนะ
0: ต้องทอน70บาทใช่ไหมคะ
1: ถูกค่ะ
0: ให้ถูกนะให้ถูกนะ25บาท
1: ถูกค่ะ
0: ขนมเบื้องค่ะ
1: แต่ขนมเบื้องทำไมไม่มีครีมอ่ะ
0: ทำไมขนมเบื้องไม่มีครีมคะ
1: ส่วนของที่นี่เลยเป็นแบบโบราณของที่นี่ใช่ไหมคะแล้วใช้อะไรแทนนะคะตรงสีเหลืองๆเป็นไข่เอาไข่แดงเคยขูดมะพร้าวไหม
0: ไม่เคย
1: อยากลองไหมลองไหมถามคุณป้าขอลองไหม
0: อยากลอง
1: ขอลองขูดมะพร้าวได้ไหมคะ
2: ความ
1: เออความเอออย่างนั้นแหละงั้นแหละ
0: ถูกก็ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแต่แวบไปเรื่อยๆหมุนไปให้เร็วกว่านั้นหน่อยนึงเอียงกระจาด้วย
1: ให้มันเป็นแผ่นนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่เดินตลาดน้ำนะคะก็จะได้เรียนรู้นะคะวิธีการทำนะคะขนมนะคะแล้วก็เห็นว่านี่เป็นสินค้านะคะแล้วก็คุณป้าเนี่ยก็มาช่วยให้บริการเรานะคะมาซื้อสินค้ากันที่นี่ได้นะคะ

0: าลองชิมขนมเบื้องฝีมือเกรซกันดีกว่าเดี๋ยวลองบีให้ครูสิคะหูไส้เยอะมากเลยเดี๋ยวเอาอันนี้มาลองนิดนึงได้ค่ะให้ครูชิมเล็กน้อยเท่านี้ก็ได้
1: แต่ว่าแป้งหนาไปหน่อย
0: ก็คือเราทำเองไง
1: ตื่นเต้นค่ะ
2: ส
1: วัสดีค่ะ
0: วันนี้คุณลุงจะพาเราไปที่ไหนกันบ้างนี่คะ
3: ช่วงนี้แล้วลงเรือตรงนี้แล้วนะครับจุดนี้แล้วเราจะพาท่านไปตรงสองฝั่งคลองของริมตลาดน้ำรับประยงก่อนประมาณเดินทางไปกับให้ชั่วโมงครึ่งนะครับไปทางกลับทาง
4: เคยนั่งเรือแบบนี้มาก่อนปะเรือหางยาวที่แบบ
1: ไม่เคยเลย
4: เนี่ยเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพตลาดน้ำชัดขึ้นแล้วจริงก็คือซื้อขายของกันอยู่บนเรืออย่างเงี้ยขายก๋วยเตี๋ยวก็มีขายน้ำมะพร้าวก็มีขายผลไม้ก็มีหรือว่าใช้ขนของก็ได้เหมือนรถเลยอะ
1: แล้วเวลาเราเรือผ่านไปแบบนี้ก็คือเราซื้อกันทางแบบนี้ใช
4: ่ไหมใช่ใช่เราก็ซื้อแบบนี้เลยอย่างนี้ก็ขายผักขายผลไม้กันเลยนี่ไงก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่บนเรือจริงค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือก็อยู่บนเรือนะคะ
5: เด็กๆคะในสมัยก่อนคนไทยนิยมใช้แม่น้ำลำคลองในการสัญจรทางเรือในการเดินทางการขนส่งสินค้าการค้าขายจึงเกิดขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำลำคลองอย่างเช่นที่ตลาดน้ำแห่งนี้แต่ต่อมาเราเริ่มใช้การสัญจรทางบกการใช้เรือก็ลดน้อยลงปัจจุบันยังมีเหลืออยู่แต่น้อยมากยกเว้นการขนส่งทางทะเลแต่ที่คลองลัดมะยมแห่งนี้คนยังใช้เรือในการสัญจรกันอยู่นะคะ
4: คุณค่ะ
0: เป็นไงเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยค่ะ
0: งั้นเราไปหายตีมสดชื่นสดชื่นกันดีกว่าดีไหม
1: สตรอเบอรี่กับวานิลานะคะ
6: สตรอเบอรี่กับวานิลา
0: ค่ะแล้วมะลุมนี่คืออะไรอะคะ
6: มะลุมเป็นสมุนไพรนะคะใช้ใบทำ
0: ใช้ใบทำเหรอ
6: ใช่เอาใบมา
0: ลองชิมไหม
6: อบแล้วก็ปั่นแล้วก็เหมือนผงกาแฟแล้วก็มาทำไอศกรีม
0: เดี๋ยวขอลองชิมได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะ
0: เด
6: ี๋
0: ยวให้เกรซลองชิมหน่อย
6: ลองค่ะลองชิมดู
0: ให้เกรซก่อนเลย

0: สีเขียวค่ะ
1: ไม่เหม็นเขียวนะคะไม่เหม็นเขียวเพราะปกติมะรุมนี้ใช้ใบมันจิ้มลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยมากมันหวานหวาน
2: ขอบคุณค่ะป้าให้มะม่วงเรามาชิมเพิ่มอีกอันนึง

0: กินมะม่วงเพิ่มอีกอันนึง
1: กินลองด้วยไหมคะ
0: ลองด้วยกันเนี่ยครูก็มีช้อนอีกอันนึงเหมือนกันเป็นยังไงหวานไหม
1: หวานหอมอะไรคะ
0: อันนี้แหละค่ะที่เป็นผลไม้ในท้องถิ่นเนาะมะม่วงเอยหรือว่าม่อนเอยเนี่ยนะคะก็เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่การที่นำสิ่งนี้มาค่ะทำให้เกิดภูมิปัญญาเหล่านี้นะคะเอามาแปลงแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้านั่นเองมีอีกชุมชนหนึ่งนะคะที่ได้ผลิตนะคะสินค้านะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สร้างจากภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาทำให้เกิดรายได้อยากรู้ไหมว่าที่ไหน
1: อยากรู้ค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันเลยค่ะ
2: ตุ๊กตาบาโหนภูมิปัญญาบ้านตะวงตัวนี้เรื่องเล่านะคะเมื่อก่อนที่นี่มันกันดารมันไม่มีนมดื่มมันไม่มีนมดื่มเนาะเด็กๆอยากจะตัวสูงต้องไปห้อยโหนบาที่วัดพระจะทำบาห้อยโหนให้ลักษณะบาห้อยโหนมันเป็นเสาสองเสาอย่างนี้แล้วก็เด็กๆอยากตัวสูงก็ไปห้อยกันทีนี้ตาวงก็มาย้อนอดีตเนาะให้ลูกหลานเนี่ยได้รู้ว่าเมื่อก่อนเขาสูงกันน่ะเขาห้อยโหนนะเขาห้อยโหนกันนะมันจะได้สูงแต่สมัยนี้ก็ดื่มนมเยอะๆก็สูงได้เลยเป็นที่มาของภูมิปัญญาบ้านตาวงทำตุ๊กตาบาโหน
3: เป็นของเล่น
4: เป็นของที่ระลึก
2: เป็นของที่ระลึกแล้วก็เป็นของที่ว่าประโยชน์ประโยชน์นี่ประโยชน์
3: บริหาร
2: บริหารนิ้วมือสำหรับนิ้วมือล็อกคนเป็นเอามาอ่อนแรง
3: ป้าเหยียมขาอันนี้เป็นของเฉพาะที่ศรีสัชนาลัยหรือว่า
2: ที่เดียวที่นาต้นจันทร์ที่เดียวแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย
3: ป้าเหยียมขาอันนี้มืออาชีพในการทำตุ๊กตาบาโหน
2: ใช่
3: ทำมากี่ปียังไงแล้วพี่เล่าสักนิดนึงได้ไหมคะนี่ค่ะต้องใส่อันนี
5: ้
3: สวัสดีค่ะ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: ครับ
3: ดังเนาะดังแล้วค่ะพี่อะไรคะ
5: ผมชื่ออุดรครับปกติแล้วในไอ้ตุ๊กตาบาโหนคนเนี้ยพ่อเป็นคนเริ่มขึ้นมา
3: คุณพ
5: ่
3: อทำมาตั้งแต่สมัยพ่อแล้วพ่อทำขายหรือว่าอย่างไร
5: พ่อทำให้เด็กๆเล่นในหมู่บ้านนี่นะคร
3: ับ พ่อทำเป็น
5: ใช่ครับทีนี้แกก็ทำมาประมาณ20กว่าปี
3: ค่ะ
5: พอพักหลังนี่แกทำไม่ไหวผมก็เลยลงมาช่วยมาสานต่อ
3: ทำยากไหมคะ
5: ก็ยากพอสมควรครับ
3: วันหนึ่งต้องทำกี่นานคะก่อนจะเสร็จอันหนึ่ง
5: ถั่วเฉลี่ยวันหนึ่งก็ประมาณ3ตัวครับ
3: เดี๋ยวต้องซื้อให้น้องไดกลับไปเล่นที่บ้านละน้องไดชอบมากเลยงั้นเราขยับไปที่จักสานกันดีกว่าขอบคุณนะคะวิวดอนขอบคุณค่ะตุ๊กขออนุญาตทางนี้อ่ะมาที่จักสานป้าเงี่ยมขาจักสานนี่เป็นลักษณะเด่นของศรีสัชนาลัยอย่างไรคะคือลายไม่เหมือนใครหรือว่าอะไรยังไงคะ
2: คือมันเป็นที่โดดเด่นตรงนี้ก็คือใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นก็จะมีเขาเรียกว่าเข่งพี่เข่งน้อง
3: ฮะ
2: มันจะมีสองอย่างเข่งพี่เข่งน้องเนาะเขาจะสานลายขัดแล้วก็มันสำหรับใช้ประโยชน์นะใส่พริกแห้งใส่รางสาดรองกองใส่ทุเรียนใส่ผลไม้ก็จะทำตามออเดอร
3: ์อันนี้ก็เป็นหนึ่งในมืออาชีพเหมือนกัน
2: อันนี้แหละมือโปรเลย
3: มือโปรอันนั้นตัวไหนได้ไหมคะพี่นี
6: พี่นีนายมณีสารหลักครับ
3: นายมณีสารหลักนะคะนี่น้องไหนจะเอาเข่งกลับไหมคะวันนี
7: ้ไม่ค่ะเอาคนนี้กลับ
3: คนนี้กลับเลยใส่เข่งไปอย่างนี้ยังไงมันเหมือนเข่งที่ตุ๊กใช้ที่กรุงเทพไหมคะมันต่างกันที่ลายหรือวัสดุหรืออย่างไรคะพี่นีคะ
6: มันเอาไปใส่เข่งก็ได้ก็ใส่เสื้อผ้าก็ได
3: ้ไม่เหมือนที่ตุ๊กเคยซื้อไหมมันต่างกันยังไงของศรีสัชนาลัย
6: มันก็บ่ต่างครับลายเดียวกันครับนี่ลายธรรมดาเฮานี่นะ
3: ก็คือเป็นลายพื้นฐานของเข่งและสิ่งที่ใช้ทำเขาเรียกว่า
6: ไม้ไผ่
3: ช้างแล้วปลูกไผ่ที่นี่ด้วย
7: ที่นี่เน้นสารเข่งอย่างเดียวหรอคะหรือว่าสารอย่างอื่นด้วย
6: ผมจะทำแต่เข่งอย่างเดียวครับเพราะออเดอร์ผมมันเยอะหลับจากอื่นไม่ได้
7: ทำแต่เข่งอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอย่างอื่นเลย
3: แล้วไซส์ล่ะคะไซส์มันเป็นยังไงบ้าง
6: ลูกค้าครับ
3: เล็กเล็กใหญ่ๆมีหมด
6: มีหมดครับเราทำมาใหญ่ๆเราเล็กราคาก็ตามในการไป
3: มีฤดูไหมคะหรือว่าสารกันทั้งปี
6: ทั้งปีครับ
3: เพราะว่ามันเป็นของที่ใช้ได้ตลอด
6: ใช่ไปลงตลาดไทยมุดเลยครับ
3: อ๋อ
6: แ
3: บบนั้น
6: คร
3: ับ ตุ๊กที่จะถามว่าคือเราไปซื้อแบบนั้นคือส่งไปจากที่นี
6: ่
3: ก็จะมีบ้านนั้นทำบ้านนี้ทำสารกันทั้งปีไปเลย
6: ทั้งหมู่บ้านครับที่ผมอยู่นะครับ
3: ค่ะแล้วขายอะคะถ้าเกิดเรามาสุโขทัยเราได้ที่ไหนยังไงคะ
6: อันนี้มันจะใบละร้อยครับที่ผมทำนี่เนี่ย
3: ใบละร้อย
7: ดูสารยากมากเลยน้อง
6: วันหนึ่งผมเอา10ใบ
3: วันหนึ่งอ่ะถ้าเกิดเอาแรงงานสานได้10ใบ
6: ส่งผมเนี่ยกับคน5ใบพอแล้ว
4: พราะพอแล้ว
7: แค่นี้ก็อยู่ได้ทั้งปีแล้วอยู่แบบ
3: เอาเวลาไปต้องไปนะทำไร่ทำผักทำนู่นทำนี่บ้างอันนี้ก็คือเรื่องจักสานของดีของที่นี่น้องไดนำเด็กมาดูตรงนี้ไหมอันนี้อีกอันนึงเป็นไฮไลท
7: ์
3: เรื่องผ้าเขาเรียกผ้าหมักโคลนใช่ไหม
2: ผ้าหมักโคลน
3: ป้าเหงี่ยมพาไปดูเลยค่ะ
2: มาเลยค่ะ
8: สว
2: ั
8: สดีค่ะ

0: บุษบงค่ะ
1: ค่ะอันนี้ดูยังดูเด็กๆอยู่เลยอันนี้คือทำตามคุณพ่อคุณแม่หรือยังไงคะ
0: ทำตามป้าเสงี่ยมค่ะป้าเสงี่ยมแกสอนไว
1: ้ค่ะป้าเสงี่ยมเล่าก่อนเลยค่ะสำหรับเรื่องผ้าหมักคุณมันมีที่มา
2: ผ้าหมักคุณเนี่ยที่มาของผ้าหมักคุณเนี่ยนะด้วยความบังเอิญของลูกหลานปู่ย่าตายายไปไล่ไปนาสมัยก่อนเนี่ยต้องลุยโคนลุย
1: ก็ใส่ผ้าฝ้ายธรรมดา
2: ใส่ไปแล้วก็ลุยโคนสังเกตชายผ้านุ่งชายผ้าถุงนะนิ่ม
1: อ๋อคืออย่างเงี้ยค่ะผ้าผืนเดียวกันเนี่ยตรงชายจะนิ่มกว่าตรงพุง
2: ถูกต้องแล้วก็ลูกหลานก็เอาพุงแบบนั้นอ่ะมาประยุกต์ใช้โดยผ่านกระบวนการหมักโคลนหมักทำไมหมักให้ผ้ามันนิ่มรู้ได้อย่างไรผ้าให้หมักโคลนผ้านิ่มรู้จากบรรพบุรุษด้วยความบังเอิญ
1: ก็คือชายผ้าที่เราไปทำนาตรงชายผ้านั่นน่ะโดนโคลนแล้วมันจะนิ่มบนตัวจะแห้ง
3: เราก็เลยเอาโคลนที่อยู่ตรงพื้นมาใช้อย่างเงี้ย
2: โคลนในสระน้ำนิ่งค่ะสระน้ำนิ่งเอามาแล้วก็เอามาหมักไว้1คืนเอาพี่บงหมักเลยหมักให้เขาด
1: ูก็คือโคลนเนี้ยเป็นใช้ไมค์ทำไมเนี่ยเป็นโคลนที่อยู่ในศรีศาสนาลัยอยู่แล้วเป็นโคลนธรรมดา
2: เป็นโคลนในหมู่บ้าน
1: และที่ต้องน้ำนิ่งเพราะอะไรเพราะถ้าน้ำขุ่นคือเขาก็กระจายตัวนั่นเองใช่ไหมเราได้
2: ในน้ำนิ่งนี่คืออะไรต่างๆนี่มันเป็นตะกอนอยู่ตรงนั้นโดยภูมิปัญญาเนาะหมักโคลนไว้1คืน
1: ค่ะ
2: แล้วก็เอาไปต้มกับสีธรรมชาติ
1: หมักโคลน1คืนหลังจากนั้นหยิบขึ้นมาแล้วก็เอาไปต้มไม่ต้องล้างโคลน
2: ล้างชั่วที่โคลนให้ออกเอาไปต้มกับสีธรรมชาติแล้วมันก็จะออกมา
1: เป็นอย่างนี
2: ้
1: คือไม่ต้มก็ได้ก็จะได้สีนี้ไหมคะ
2: ต้องต้มค่ะถ้าไม่ต้มไม่มีน้ำหนัก
1: ไม่มีน้ำหนัก
2: เป็นภูมิปัญญา
1: เป็นกระบวนการเหมือนกันและต้มโดยไม่ใส่สีได้ไหม
2: ต้มสีธรรมชาติที่ธรรมชาตินี่ได้จากเช่นสีแดงจากไม้ฝางส
1: ี
2: ดำจากลูกมะเกลือแช่ไว้ให้มันออกสีแล้วก็เอาไปเทใส่กระทะแล้วมีเคล็ดลับ
1: ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้บอกท่านผู้ชมเลยนะเผื่อจะลองเอาไปทำเนาะมีใส่เกลือค่ะเกลือใส่ผง
1: ตอนต้มล่ะคะ
2: จ้าพอน้ำเดือดมาใส่เกลือ
1: จะช่วยให้สีติดหรืออะไร
2: คือเกลือกับผงซักฟองเนี่ยทำให้เส้นฝ้ายไม่โหดเป็นภูมิปัญญา
1: อ๋อไม่งั้นเราเอาไปแล้วเดี๋ยวไปเย็บอะไรแล้วที่นี่เขาตัดเย็บเสื้อผ้ากันใส่เองเลยไหมคะ
2: ตัดเย็บมีกลุ่มตัดเย็บคนที่ตัดก็ตัดไปคนที่เย็บก็เย็บไปคนที่ทอก็ทอไปคนที่ขายก็ขายไปเนี่ย
3: ทุกคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเอง
2: ถูกต้องค่ะ
3: ว่าจะต้องทำอะไรบ้างนี่คือในส่วนของเล่นนะคะของจักสานแล้วก็มีผ้า
4: เมื่อกี้นะคะที่เราได้ดูคลิปกันนะคะก็เป็นคลิปจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะของชุมชนบ้านนาต้นจันนั่นเองเกรซรู้ไหมคะว่าที่นี่ก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่ที่เราทานไอศกรีมไปตอนนี้เราอยากรู้เรื่องนี้มากขึ้นไหมคะอ
5: ยากค่ะ
4: งั้นเรามาถามคุณป้าเลยตอนนี้คุณป้านั่งอยู่ตรงนี้แล้วเกรซมีคำถามอะไรบ้างคะ
5: ทำไมเอาผลไม้ท้องถิ่นมาทำเป็นไอศกรีมคะ
6: อ๋อที่เอาผลไม้ท้องถิ่นมาทำไอศกรีมเพราะว่าต้องการให้คนในท้องถิ่นมีรายได้เพราะว่าปกติเนี่ยผลไม้ในท้องถิ่นของเราก็ทำแล้วก็ขายด้วยและทีเนี้ยพอเราทำไอศกรีมเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาของคนในท้องถิ่นเรามาทำไอศกรีมบ้างเราก็เลยมีความคิดว่าอย่างลูกแมนเบอรี่เนี่ยชาวบ้านเขาก็ปลูกกันก็เลยเอาแมมเบอรี่เนี่ยมาทำไอศกรีมด้วยแล้วก็ขนุนที่เราปลูกเราก็มาทำไอศกรีมได้มะพร้าวแล้วก็มะม่วงเราก็มาทำไอศกรีมได้ถ้าหน้าลำไยเราก็จะเอาลำไยถ้ามีหน้าน้อยหนาเราก็จะเอาน้อยหนา
4: ก็คือเป็นผลไม้ตามฤดูกาล
6: ใช่เอาผลไม้ตามฤดูกาลใช่
4: แต่ส่วนใหญ่หลักๆรสชาติที่ได้รับความนิยมอะค่
6: ะ
4: จะเป็นรสชาติอะไรบ้างคะ
6: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เป็นของเรานี่จะเป็นมะพร้าวค่ะแล้วก็จะเป็นรวมมิตรเมื่อก่อนนี้เราทำไอศกรีมเนี่ยแล้วก็จะคนนี้ก็จะบอกว่าเอ้ามีแต่หนูไม่ชอบมันมีเนื้อเยอะหนูจะกินช็อกโกแลตหนูจะกินวานิลาเราก็ทำตามใจเด็กนะเราก็ทำช็อกโกแลตทำวานิลาคนนี้พอผู้สูงอายุมาตอนนี้เขากำลังนิยมมะลุมกันนะทำไมไม่เอามะลุมมาทำไอศกรีมเราก็บอกได้เพราะว่าตอนนี้เราไปดูที่ร้านค้าเขาเอาใบมะลุมที่ใบแก่ๆเขาก็เอาไปตากแล้วก็ไปบดแล้วก็มันจะออกมาเหมือนไอ้เกล็ดกาแฟเขาจะขายกิโลละ500เราก็จะเอาไว้นั่นน่ะมาปั่นไอศกรีมด้วยปรากฏว่าก็คนนิยม
1: ใช่
6: ขายดีเพราะว่าผู้สูงอายุจะชอบกิน
4: ก็คือเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินได้ดีถูกไหมคะเป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็ผลไม้ในท้องถิ่นที่ทำจากภูมิปัญญา

0: สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเป็นอัตลักษณ์หรือว่าคุณลักษณะเฉพาะที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของคุณป้าด้วย
1: ใช่ใช
2: ่และมีตัวอย่างชุมชนที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ยังมีให้ดูอีกคลิปนึงค่ะ

0: ากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้เด็กในชุมชนบ้านนายอดทองตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังต่างออกมาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนานหลังช่วยผู้ปกครองหารายได้เสริมด้วยการหาก้านใบจากส่งขายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากสารก้านจากบ้านนายอดทองค่ะ
1: คุณผู้ชมคะชาวบ้านที่นี่นำยอดจากแล้วก็ก้านจากที่เหลือใช้แล้วนะคะมาจัดสรรเพิ่มมูลค่าค่ะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะสามารถทำรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ได้ตลอดทั้งปีค่ะดิฉันเห็นชาวบ้านที่นี่เขาจัดสรรแล้วก็อยากจะลองโชว์ฝีมือของตัวเองดูบ้างค่ะแต่พี่ๆป้าๆเขาบอกว่าดูทีท่าของดิฉันแล้วจึงอยากจะให้ดิฉันลองทำติหมาก่อนค่ะเพราะว่ามีกระบวนการทำที่ไม่ซับซ้อนเด็กๆก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ
0: กล่องตะกร้าแจกันที่ใส่ปากกาดินสอและตีหมาหรือกระบวยตักน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากก้านใบจากซึ่งเป็นแนวคิดของชาวบ้านนายอดทองตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังนำก้านใบจากเหลือใช้นำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าส่งขายจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะ
2: วิธีการที่จะสร้างจิตสำนึกให้กับคุณรักและก็ห่วงแหนในทรัพยากรป่าเจริญก็คือนำทรัพยากรป่าเจริญมาสร้างมูลค่าให้กับชุมชนนะคะก็เลยรวมกลุ่มกันโดยคำนึงถึงภูมิปัญญาของคนในชุมชนนะคะเรามีกลุ่มภูมิปัญญาอยู่แล้วก็คือภูมิปัญญาทางด้านการทำเสวียนหม้อหรือว่าที่รองก้นหม้อนั่นเองค่ะซึ่งส่วนที่เหลือก็คือก้านจากเรานำมาเหลาแล้วก็นำมาทำเป็นภาชนะจักสารส่วนใบของยอดที่อยู่ตรงปลายสุดนะคะใบมันเล็กเกินไปก็เป็นส่วนที่เหลือใช้อีกเราก็นำมาทำเป็นกระบวยใส่อาหารใส่เครื่องดื่มค่ะ
0: ก้านใบจากที่นำมาจากสารจะรับมาจากชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งมีอาชีพนำใบจากมาทำเป็นใบยาสูบเพราะบ้านนายอดทองอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนมีต้นจากขึ้นอยู่จำนวนมากชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเสริมคือการลอกใบจากขายหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าอาชีพปากกัดตีนถีบเนื่องจากมีกรรมวิธีในการทำใบจากจะตัดลอกซึ่งต้องใช้ทั้งมือเท้าและฟันช่วยกันดึงก่อนที่จะนำไปตากแดดให้แห้งส่วนก้านที่เหลือจึงนำมาใช้จักสารแทนที่จะทิ้งเป็นขยะเหมือนแต่ก่อนค่ะ
3: ก็ช่วยได้เยอะครับอันดับแรกก็คือขยะนะครับที่เหลือจากการจากนะครับเพราะว่าเป็นขยะที่ถูกทิ้งนะครับปกติจากก็จากที่นำมาใช้ผลิตภัณฑ์คือจากก็ใช้เฉพาะเป็นมวลยาสูบอย่างเดียวนะครับที่เหลือต่างจากก็ทิ้งนะครับที่เหลือจากเศษจากก็ทิ้งทำให้ขยะเหล่านี้ครับมันเป็นขยะที่นองอยู่ในพื้นถนนโดยสภาพ10ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลุ่มจากหลังจากก็มีการแปรรูปนะครับเป็นสินค้าที่ขายได้และก็ใช้ได้นะครับทำให้ขยะตัวนี้ก็เริ่มลดลงนะครับจากปกติที่ทิ้งกองอยู่ที่ท้องถนนมันก็ต่อยอดเข้ามาเนี่ยคือชาวบ้านก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับ
0: การจักสารก้านจากอาจยากสักนิดสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มต้นจักสารค่ะแต่กับชาวบ้านที่ยึดอาชีพนี้มานานจะบอกว่าเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวโดยเริ่มจากนำก้านจากสดมาเหลาด้วยมีดจากนั้นคัดก้านที่มีความยาวเท่าๆกันมาทำเป็นฐานขึ้นรูปทรงผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดตามต้องการค่ะเมื่อได้รูปแบบตามต้องการแล้วก็ตกแต่งความเรียบร้อยด้วยการตัดส่วนก้านที่เหลือออกนำเข้าโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ
2: ขั้นตอนการทำมันไม่ได้ยุ่งยากค่ะตัวจักสารก้านจากเนี้ยค่ะเรานำสิ่งเหลือใช้ก็คือก้านจากเนี่ยค่ะนำมาเหลาแล้วก็สามารถจักสารได้เลยไม่เหมือนกับวัตถุดิบอย่างอื่นที่ต้องผ่านกระบวนการอบแห้งแล้วก็ฆ่าเชื้อเมื่อเหลาให้เรียบแล้วก็มาขึ้นสารเป็นรูปทรงได้เลยส่วนตัวติหมาใบจากอีกตัวนึงก็คือไอตัวติหมาใบจากหรือว่ากับบวยตักน้ำเนี่ยค่ะเรานำใบจากมาสับออกนะคะสับส่วนโคนแล้วก็ส่วนปลายออกแล้วก็มาม้วนแล้วก็นำไปตากแดดนะคะถ้าไม่มีแดดเราก็มีเทคโนโลยีที่สำนักงานส่งเสริมการวิจัยแล้วก็พลังงานจังหวัดนะคะมาช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีด้านการผลิตก็คือตู้อบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ใบไม้แห้งแล้วก็นำมาขึ้นรูปได้ค่ะ
0: ลักษณะที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ก้านจากมีความเหนียวและคงทนสินค้าภายในกลุ่มมีให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ราคาเพียง6บาทไปจนถึงสูงสุด 3,000 บาทผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสั่งซื้อสินค้าได้ถึงหน้าร้านค่ะแต่สำหรับผู้ที่อยู่ไกลไม่สามารถเดินทางมาได้ทางกลุ่มก็มีเพจ Facebook ซึ่งสามารถสั่งซื้อสินค้าพร้อมจัดส่งได้ทั่วประเทศค่ะ
4: แต่นี่ยายชอบกินนี่ช่วยดีก็จะมีกันหน้าว่าเป็นต้มเมตี้ลงตี้ค่ะ
5: ถ้าที่หนึ่งสนใจตรงไหนที่หนึ่งเ
4: ป็นที่หนึ่งจะเป็นมันจิกกันมันไม่ก็ช่วยหน่อยนี่ก็ช่วย
5: อันนี้เขาทำอะไรบ้างคะ
4: อันนี้เป็นจิกกันใส่ดอกไม้ดอกไร้หน่อยช่วยใส่ดอกไม้อะไร
5: ก็อ
4: ัน
5: น
4: ี
5: ้ที่ซื้อไปจะไว้ทำอะไรคะ
4: อ๋ออันนี้มันจะได้ถุงยางหน่อย
0: ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้านนายอดทองมีสมาชิกกว่า70คนผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกผลิตได้จะส่งให้กับกลุ่มรวบรวมนำไปขายทุกๆ15วันทำให้สมาชิกมีรายได้คนละ 6,000 ถึง 10,000 บาทโดยขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ทำค่ะ
6: เกรงคะเรามาทบทวนกันดีกว่าวันนี้เราไปทำกิจกรรมอะไรกันมาบ้าง
7: ได้นั่งเรือได้กินไอติมที่ไม่เคยกินเช่นมะรุมแล้วก็ได้ซื้อขนมเพื่อตัวเองด้วยค่ะ
6: แล้วเกรทคิดว่าที่เราได้ทำกิจกรรมกันในวันนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ยังไงบ้าง
7: ไม่รู้ค่ะ
6: เดี๋ยวครูจะทวนนะคะตั้งแต่ที่เกรทบอกเลยว่าตอนแรกเราได้นั่งเรือใช่ไหมคะการนั่งเรือแล้วก็มีคุณลุงพาเราชมรอบๆนะคะอันนี้เราเรียกว่าการบริการค่ะส่วนไอศครีมที่เกรทได้ทานไอศครีมเนี่ยเราเรียกว่าสินค้านั่นเองส่วนตอนที่เกรทเดินไปซื้อขนมทอนเงินจับจ่ายใช้สอยเราเรียกส่วนนี้ค่ะว่าการบริโภคนะคะและในส่วนฟ้าบัวนะคะได้คิดค้นนะคะในการทำไอศครีมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเราเรียกว่าการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั่นเองเหมือนที่บ้านนาต้นจันนะคะได้ทำโฮมสเตย์ขึ้นนะคะมีการผลิตสินค้านะคะทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดการหมุนเวียนในการสร้างรายได้นะคะทำให้มีรายได้ที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีความสุขแบบพอเพียงนั่นเองค่ะเกรทคิดยังไงบ้างคะคิดว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่า
7: ไม่ไกลค่ะใกล้ด้วยแล้วก็ชุมชนก็มีความสุขอย่างพอเพียงค่ะ
6: ถูกต้องเลยค่ะ

0: อนต่อไปนะคะครูเป็ดนะคะจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ใดเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามชมกันได้ในรายการ
1: เล็บกลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา

0: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งระยะแรก15โครงการครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีซึ่งหนึ่งในพื้นที่นะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งจะมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนโดยในพื้นที่ตำบลก้อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยค่ะมีการส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีความสะอาดรวมถึงน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรที่จะช่วยให้มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงและสามารถต่อยอดปลูกพืชที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายชนิดสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งการใช้น้ำจากโครงการนะคะนอกจากต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์วันนี้เราจะไปติดตามผลสรุปของความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนกันค่ะ
1: ว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชดำริว่าน้ำคือชีวิตในช่วงตลอดที่พระองค์ท่านครองราชมีโครงการเนื่องจากพระราชดำริเนี่ย 4,500 โครงการในนั้นประมาณ 3,000 กว่าเป็นโครงการเนื่องจากน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำอันนี้จะเห็นว่าสำคัญมากพระองค์ท่านให้ความสำคัญ

และถ้าเราได้ติดตามในวันที่ในหลวงรัชกาลที่10มีปฐมพระบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดของงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเรื่องน้ำจึงเป็นสำคัญปัจจุบันเองเนี่ยรัฐบาลบังเอิญได้อยู่ใน บ่อน้ำของประเทศรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระรามริถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญอยู่ต้นๆ งานที่ต่อเนื่องที่ในหลวงรัชกาลที่10ให้ความพระองค์ท่านให้ความสำคัญนอกจากงานของพระองค์ท่านเองที่แมมรีแล้วเนี่ยงานที่ต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระแมมรีอยู่พระองค์ท่านก็ให้ติดตามและให้การสนับสนุนให้ดำเนินการในส่วนนั้นพอถึงความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับว่าที่ไปที่มาของโครงการที่มันก็เกิดจาก PM 2.5 นั่นแหละนะเราก็ชมรมนักเรียนทุนทันในบนก็ลงไปสอบถามชาวบ้านเรารู้ว่าเขาเข้าป่าเพื่อจะไปหาพวกเห็ดบ้างหรือสัตว์ป่าหรืออะไรทำนองนั้นมายังชีพแล้วก็เข้าไปหาไปสอบถามก็ปรากฏว่าก็เหมือนกับทางเกษตรกรทั่วไปความต้องการอันดับหนึ่งที่ต้องการคือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรถ้าการเกษตรถ้าถามต่อเกษตรกรต้องการอะไรหลังจากน้ำเขาบอกต้องการตลาดพอได้ตลาดแล้วก็บอกว่าแล้วเขาจะหาปัจจัยการผลิตอย่างไรต้องการเงินทุนสนับสนุนไม่ค่อยได้ถามว่าเราจะปลูกพืชอะไรอย่างไรเทคโนโลยีในการผลิตนี่ชาวบ้านเขามีประสบการณ์ระดับหนึ่งเขาจะเอาน้ำเป็นอันเบื้องต้นจากนั้นเราก็ทำการได้มีโอกาสได้เชิญทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานเลยไปคุยกับชาวบ้านพยายามจะให้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่ทางชุมชนหรือชาวบ้านที่ต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักได้โครงการแย่เลยโครงการนั้นอาจจะของกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหลายๆหน่วยงานด้วยกันน้ำผิวดินมีเสนอมาประมาณเกือบ40โครงการปรากฏว่า เราก็จะชงต่อเพื่อของบประมาณมาเดินเหมือนกันไม่ผ่านเนื่องจากที่ดินที่จะพัฒนาอยู่เป็นที่ดินของกรมประมาณอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของมันก็อยู่ในดงของเขตอุทยานแต่ที่ดินต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นของกรมป่าไม้อยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องหันมาว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาน้ำบาดาลน้ำบาดาลมันใช้ที่น้อยที่เฉพาะเจาะพอเจาะได้น้ำแล้วขึ้นถังสูงแล้วก็ปล่อยไปทำนองนั้นนอกจากนั้นแล้วก็มองถึงว่าอยากจะมีในส่วนที่ก็เรียกว่าเป็นแก่งก้อบริเวณนั่นจะเป็นที่ค่อนข้างที่ลุ่มที่ต่ำอยู่ในเขตน้ำท่วมของเขื่อนภูมิพลถ้าในช่วงน้ำเต็มเขื่อนละเต็มตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยน้ำในเขื่อนลงตรงนั้นก็จะแห้งตรงนั้นดินลักษณะนี้สมบูรณ์มากและเราก็ได้ลองดูว่าเป็นไปได้มั้ยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำเป็นบ่อตื้นในเขตของพื้นที่ม.64พื้นที่ม.64นี่เป็นของกรมป่าไม้เหมือนกันเขาจะให้ทางชาวบ้านชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ให้เอกสารสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเราทำงานให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปขุดเจาะบ่อตื้นพัฒนาบ่อตื้นถึง33บ่อตรงนั้นจะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นไงน้ำบาดาลน้ำบาดาลเนี่ยเกิดขึ้นหลายบ่อหลายโครงการในบ้านก็ได้รับความกรุณาจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริก็มีหนึ่งใหญ่เป็นโครงการใหญ่1ใน15โครงการในล็อตแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10องค์ท่านได้โปรดเป็นพระราชดำริออกมาบ้านก็ได้รับอานิสงส์ในส่วนนั้นด้วยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มใช้ประโยชน์ก็ให้แง่คิดนิดหนึ่งในเรื่องของงานพัฒนาแหล่งน้ำที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐใช้เงินงบประมาณไม่มีรายเดียวใช้เ

ต้องอย่างน้อย3หรือ5ขึ้นไปเพราะเป็นการใช้น้ำร่วมกันนอกจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเรียกว่าทำเป็นบ่อจิ๋วหรือเป็นสระเก็บน้ำในไร่นาทำนองนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีนี่ออกมาให้ดำเนินการได้เป็นปัจเจกคือรายบุคคลนอกนั้นไม่ได้พอไม่ได้ขึ้นมาเป็นไงอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากเลยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรธรรมดากรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินถ้าเกิดไปพัฒนาแล้วนะมีชาวบ้านใช้ร่วมกันและใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันเอาเรื่องของน้ำบาดาลก็ได้จากบ่อเดียวกันเอาน้ำสูบขึ้นมาและขึ้นทางสูงแล้วก็มีท่อเมนจ่ายน้ำปลายตามให้กับแปลงเกษตรกรหรือเพื่อประปาก็แล้วแต่เจนว่าแหล่งน้ำจากแหล่งเดียวกันเพราะนั้นการใช้น้ำก็ต้องมีการจัดกลุ่มรอบเวรไม่ใช่ต่างคนต่างใช้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะทุกหน่วยงานพอทำไปแล้วเนี่ยพัฒนาไปแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีไม่ได้ไปโทษเกษตรกรและชาวบ้านหรือชุมชนเพราะก่อนที่จะมีน้ำที่หน่วยงานรัฐไปดำเนินการเนี่ยเขาทำแบบธรรมชาติชีวิตเขาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทำอย่างนั้นกว่าจะมาใช้น้ำอย่างนี้คุ้นเคยกับการใช้น้ำร่วมกันแบ่งปันกันเนี่ยใช้เวลาแล้วจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านมีพระดำริคำว่าต่อรักษาและต่อยอดต่อยอดในที่นี้ว่าหมายถึงว่าเราเองในฐานะเป็นนักวิชาการก็พยายามที่จะต่อยอดก็คือพยายามเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปใช้ส่งเสริมแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบ้านก้อนี่ไม่รอหรอกสมัยนี้มันเขาเรียกอะไรระบบเกี่ยวกับออนไลน์เขาสามารถจะเรียนรู้ใช้ YouTube ไปถามว่าเอ้าที่ทำมาเนี่ยรู้มาได้ยังไงเขาบอกเขาเปิด YouTube

ครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรครับองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีคือการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนะครับโดยที่ตำบลบันกอนเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึก152เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อจะสูบน้ำขึ้นมาขึ้นไปบนถังสูงนะครับถังสูงเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็วางไว้ที่20เมตรนะครับเพื่อเวลาเราสูบน้ำขึ้นไปบนถังแล้วจะมีแรงดันน้ำส่งต่อไปให้กับพื้นที่ของเกษตรกรนะครับครอบคลุมพื้นที่บริเวณเป็นจำนวน120ไร่นะครับมีเกษตรกรอยู่ประมาณ30ท่านที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็แหล่งพลังงานที่ใช้นะครับสำหรับการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาก็เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีเจเนเรเตอร์นะครับเอาไฟฟ้าเนี่ยไปสูบน้ำขึ้นมาใช้วันหนึ่งก็จะสูบน้ำได้ทั้งหมด12ชั่วโมงปั๊มแต่ละตัวจะสามารถสูบน้ำได้7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยที่นี่ก็จะมีน้ำใช้ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะแบ่งเวรกันใช้นะครับสลับกันหมุนเวียนกันเป็น4กลุ่มนะครับมีน้ำวันหนึ่งแล้วก็หยุดพักใช้น้ำ3วันซึ่งจากถังสูงนะครับก็ต้องมีระบบท่อเป็นท่อเมนเดินเข้าไปในพื้นที่มีระบบวาล์วเอาไว้ปิดเปิดควบคุมนะครับให้น้ำเนี่ยไหลไปในแต่ละโซนของการใช้น้ำแล้วก็แต่ละแปลงนะครับก่อนที่จะน้ำไหลเข้าไปใช้เพื่อการเกษตรในแต่ละแปลงเกษตรกรจะติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดนะครับจำนวนน้ำที่เอาไปใช้ของแต่ละคนซึ่งเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ชำระค่าน้ำบาดาลนะครับซึ่งเงินค่าน้ำบาดาลตรงเนี้ยเกษตรกรก็จะรวมเงินกันเอาไว้สำหรับการดูแลรักษานะครับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี้ยได้ดำเนินการติดตั้งเอาไว้ให้ครับเกษตรกรตอนริเริ่มโครงการนะครับเขาจะมีบางท่านมีโฉนดที่ดินบางท่านไม่มีแต่เขาก็แบ่งปันกันคือทุกคนที่อยู่ในบริเวณเนี้ยเขาจะมีวาล์วจ่ายน้ำให้เข้าพื้นที่ได้ทุกคนนะครับก็รวมกลุ่มกันได้ดังนั้นการทะเลาะกันจากการใช้น้ำบาดาลในกลุ่มเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางวันที่มีการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่สูบขึ้นตอนช่วงเย็นน้ำบาดาลก็จะหมดแทงค์ข้ามมาอีกวันหนึ่งตอนเช้าเกษตรกรที่จะใช้น้ำในวันถัดไปก็ต้องรอให้มีการสูบน้ำขึ้นไปบนแทงค์ให้ได้จำนวนหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีพลังงานในการส่งให้เกษตรกรในวันถัดไปใช้ได้ครับสำหรับปั๊มดีเซลที่ติดตั้งอยู่นะครับในกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์ขัดข้องหรือว่าเป็นช่วงที่แดดไม่เพียงพอแต่ว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกสินค้าเกษตรจะผลิตแล้วเนี่ยขาดน้ำอยู่ก็สามารถที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำด้วยการใช้ปั๊มดีเซลเจเนอเรเตอร์ไฟขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าไปที่ปั๊มได้โดยในพื้นที่เนี่ยในกลุ่มเนี้ยเกษตรกรหลายๆรายได้เริ่มเอาวิธีการให้น้ำชนประทานด้วยระบบน้ำหยดมาใช้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับน้ำเกือบทุกหยดที่เอาเข้าพื้นที่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชทั้งหมดเลยรวมถึงมีการเอาปุ๋ยนะครับแทนที่เราจะต้องเอาปุ๋ยหวานก็มีการเอาปุ๋ยไปละลายน้ำและใส่เข้าไปในระบบให้ไปพร้อมกับน้ำเพื่อการเกษตรด้วยก็จะประหยัดน้ำแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุด

พัฒนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเราจำเป็นจะต้องให้ความรู้กับเกษตรกรให้เขาตระหนักรู้ว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากและต้นทุนการผลิตน้ำบาดาลต่อ1ลูกบาศก์เมตรมีมูลค่าสูงกว่าน้ำผิวดินมากครับดังนั้นการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะต้องวางแผนแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกพืชที่จะผลิตนะครับควรจะเลือกพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืชน้ำบาดาลมีจำกัดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรายหนึ่งจะสามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่แปลงเล็กๆแต่ทำยังไงให้จะมีรายได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ลดลงในการปลูกนะครับจะต้องมีมูลค่าสูงมีการใช้น้ำบาดาลเอามาปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงที่สุดผลตอบแทนถึงจะเพียงพอครับ

านให้เห็นว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในการดำเนินการกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเกิดผลสำเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลานานและกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆไปพัฒนาเลยชาวบ้านก็ตกใจว่าอะไรกันนี่ต้องให้มีเกษตรกรหรือชาวบ้านหรือชุมชนหรือเทศบาลองค์การปกครองส่วนถิ่นได้มารับทราบและเรียนรู้ไปด้วยกันว่าจะได้อะไรก่อนที่จะมีโครงการได้ซ้ำให้เขาเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเองก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาชาวบ้านเองเกษตรกรเองชุมชนเองควรจะได้พัฒนาในส่วนนี้ใช้เวลานานอย่างที่เอิ่นเกินไปก็ใช้เวลากี่ปีเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ย4-5 ปีนะนับก็เข้ามันเป็นแค่เป็นสัจธรรมดีกว่าทั่วประเทศเพราะได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นใช้เวลานิดหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็ได้เห็นความสำเร็จที่เริ่มเห็นเป็นแสงเกิดเห็นแสงนะแสงลำไรแล้วเกิดขึ้นทั้งในบ่อตื้นกับในโครงการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซลล์และส่วนหนึ่งก็ว่าไปเยี่ยมเจดาวที่ปลูกพืชผักโดยใช้น้ำจากโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนื่องจากพระราชดำริซึ่งเจตนาของโครงการนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อทั้งอุปโภคและการเกษตรเราสามารถที่จะปลูกพืชผักต่างๆและพืชที่มีมูลค่าสูงได้ถ้าเกิดน้ำค่าน้ำอยู่ในคิวประมาณ5 บาทสวยปลูกได้

บริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะถึงจะช่วยให้โครงการของภาครัฐดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีเหมือนในพื้นที่ตำบลกอที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่กันค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในอดีตครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่ง

0: การนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: เล็กไอ้เล็ก
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำกูบุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: สามัญนิจโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สร้างไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมรดกตรึงใจในนครย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเ
1: นิดคุณผู้ชมครับอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากน้ำเจ้าโล้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะจากการสู้ศึกกับทัพพม่าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2310สถูปเจดีย์ซึ่งมีการสันนิษฐานเอาไว้ว่าเจดีย์องค์เดิมได้ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2491และต่อมาได้สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้คนจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้อีกทั้งบริเวณปากน้ำเจ้าโล้แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราในสมัยอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานข้อความจารึกบนแผ่นเงินพบในเจดีย์ที่วัดพยัคฆ์อินทารามเมื่อปีพุทธศักราช2416ความตอนหนึ่งระบุว่าข้าพเจ้าในช้างเป็นพี่ในเสือเป็นน้องร่วมบิดามารดาอุทธรเดียวกันเดิมเป็นเชื้อพระวงศ์พงเจ้าเมืองกรรมการมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียให้แก่พม่าตั้งแต่ฉะเชิงเทราตั้งปากน้ำเจ้าโล้แล้วเอามาตั้งแปดริ้วแล้วยกไปตั้งโสธรนี่คือหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงการย้ายก่อนจะมาเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราตราบเท่าจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้

พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนโบราณแห่งย่านบูรพาทิศของประเทศไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามแห่ง8ริ้วเมืองที่เป็นต้นแบบการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลภูมิสถานนักปราชญ์3แผ่นดินแห่งแม่น้ำบางปะกงเมืองใหญ่ไพศาลที่มีชื่อเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรา

0: ฉะเชิงเทรามีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาเช่นเดียวกับราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามนครชัยศรีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีสมุทรสาครชลบุรีปราจีนบุรีและนครนายกเมืองฉะเชิงเทราเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องด้วยได้รับบทบาทเมืองหน้าด่านที่สำคัญแห่งหนึ่งในเหตุการณ์สงครามอานัมสยามยุทธระหว่างไทยกับยวนเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2376หลังจากเกิดสงครามได้1ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้กรมหลวงรักรณเรศสร้างป้อมปืนกำแพงเมืองเพื่อเป็นแนวป้องกันราชธานีขึ้นที่บ้านท่าไข่ชิดกับลำน้ำบางปะกงต่อมารับสั่งให้ย้ายที่ทำการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิมตั้งที่ปากน้ำเจ้าโลกมาตั้งภายในกำแพงเมืองแห่งนี้ด้วยส่วนชื่อบ้านนามเมืองฉะเชิงเทรานั้นมีที่มาจากหลายกระแสดังเช่นในหนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4ภาคปกิณณกะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายถึงชื่อเมืองฉะเชิงเทราความว่าชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้างชื่อเขมรบ้างเป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมรบ้างอย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมรเมืองแปดริ้วเป็นชื่อไทยนักประวัติศาสตร์บางท่านอธิบายไว้ว่าฉะเชิงเทราน่าจะเพี้ยนมาจากคำเขมรสองคำคือฉะทิงเป็นภาษาเขมรโบราณแปลว่าแม่น้ำสาขาหรือแม่น้ำขนาดเล็กและเทราแปลว่าลึกจากนั้นจึงกรนเสียงมาเป็นฉะเชิงเทราซึ่งมีความหมายว่าแม่น้ำลึกส่วนคำว่า8ริ้วมีที่มาของชื่อบ้านนามเมืองกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าแม่น้ำบริเวณถิ่นฐานย่านนี้มีปลาช่อนชุกชุมและมีขนาดใหญ่กว่าในท้องถิ่นจนเมื่อแล่เนื้อเพื่อทำปลาตากแห้งจะต้องแล่ออกเป็น8ริ้วจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองแห่งนี้ส่วนอีกข้อสันนิษฐานของ8ริ้วกล่าวตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีของคนท้องถิ่นพนมสารคามเล่ากันมาว่ายักษ์ได้ฆ่านาง12แล้วลากศพไปยังท่าน้ำคลองท่าลาดชำแหละศพออกเป็นริ้วๆได้8ริ้วแล้วทิ้งลอยน้ำไปตามลำน้ำท่าลาดริ้วเนื้อริ้วหนังลอยมาถึงเมืองฉะเชิงเทราถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า8ริ้วนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของบ้านเมืองอันเรืองนามแห่งนี้เมืองที่เรียกฐานกันในยุคปัจจุบันว่าฉะเชิงเทรา
1: ชื่อบ้านนามเมืองของฉะเชิงเทราเนี่ยน่าจะมาจากเมืองที่มีข้าวมากฉะเชิงเทราเทราแปลว่าข้าวนะครับเชิงนี่คือพื้นฐานถ้าเดินไปทางไหนก็จะมีต้นข้าวอยู่ตามทางเดินเต็มไปหมด
2: ส่วนคำว่า8ริ้วนั้นมาจากภาษาจีนคำว่าแปะริ้วหรือเป็นคำว่าแม่น้ำร้อยสายทั้งนี้เนื่องจากว่าคนจีนในสมัยก่อนได้เข้ามาทำสวนแล้วมีการขุดดึงน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเข้าไปอยู่สวนตัวเองนั้นทำให้มันมีลำคลองอยู่มากมายจึงดูเหมือนมันมีแม่น้ำร้อยสายหรือ
3: คำว่า8ริ้วคนจีนสมัยก่อนมาเขาเรียกว่าปักริ้วเราต้องดูที่ตั้งของกรุงเทพก่อนกรุงเทพนี่ที่ตะวันตกเมือง8ริ้วนี่ตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นคนจีนก็เรียกปักริ้วแต่ว่าคนที่รู้เขาบอกว่าสมัยก่อนการเดินเรือเนี่ยเขาเรียกเมืองนี้เขาเรียกเมือง8ริ้วก็คือจากแม่น้ำมาถึง8ริ้วก็จะ8ริ้วพอดีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งญาติโยมคงจะไม่รู้แหละก็คือองค์หลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะประกอบด้วยศิลาหินศิลาที่เก่าแก่8ชิ้นเหมือนกัน
2: ชื่อต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อสันนิษฐาน

0: ที่สุด
1: นี่คือบริเวณเมืองแปดริ้วเมืองเก่าเป็นช่วงที่สองที่ย้ายมาจากบ้านสัมปทวนบริเวณนี้เรียกว่าปากน้ำเจ้าโลหรือโจ้โลไอ้เจ้าโลเนี่ยมันแปลว่ามันมาจากภาษาจีนแปลว่าเจ้าโลคือพม่าได้แตกพ่ายหนีไปก็เรียกเจ้าโลนะฮะส่วนคำว่าโจ้โลเนี่ยมันหมายถึงว่าสมัยก่อนแถวนี้เป็นทะเลแล้วมันจะมีปลากระพงเขาเรียกว่าโจ้โลฉะนั้นมันเรียกได้สองอย่างตรงนี้สมัยก่อนเขามีการค้าขายของป่านะฮะก็ต้องเข้าคลองท่าลาดเนี่ยไปเขาเรียกว่าป่าพนมอีกส่วนนึงเข้ามาที่จะติดต่อมาจากปัจจินก็จะต้องมาบริเวณนี้เพราะมันเป็นท่าเรือมันเลยเป็นสาเหตุให้ตรงนี้เหมาะที่จะสร้างเป็นเมืองเพราะว่าจะใช้ในการติดต่อค้าขายแล้วก็เป็นที่ประชุมชนด้วยสาเหตุที่ต้องย้ายเมืองจากปากน้ำเจ้าโลเนี่ยไปอยู่ที่บ้านท่าไข่ในเมืองเฉิงเซาเนี่ยก็เพราะว่าช่วงนั้นเราเกิดสงครามกับเวียดนามเขาเรียกว่าสงครามอานันทสยามยุทธเป็นเวลา14ปีนะครับแล้วก็ประกอบกับมองเล็งเห็นว่าข้าศึกเนี่ยจะมาทางน้ำเพราะว่าช่วงนั้นจะมีพวกฝรั่งนะครับที่จะเข้ามาก็เลยไปสร้างเมืองใหม่ที่บ้านท่าไข่
0: แล้วในช่วงนั้นเองนะครับพระองค์ท่านเห็นว่าถ้าหากมีศึกยวนบุกเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีเมืองหน้าด่านที่จะป้องกันศึกเลยจึงรับสั่งให้มีการสร้างป้อมเมืองที่เชิงเซาไว้เพื่อป้องกันศึกอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูเมืองกำแพงเมืองเหลืออยู่แม้จะไม่ครบถ้วนแต่ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นตำราเป็นครูของแผ่นดินครับ
2: การก่อสร้างกำแพงเป็นลักษณะของการก่ออิฐถือปูนลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตั้งในแนวเหนือใต้ขนานกับแม่น้ำบางประกงโดยหันหน้าเมืองออกทางด้านริมแม่น้ำทางด้านทิศตะวันออกณปัจจุบันที่เรามองเห็นความสูงอยู่มีเพียงแค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสูงจากฐานรากยาวทั้งถึงยอดใบไสมาเนี่ย4เมตร90เซนแต่มีการบูรณะมีการโถมมาหลายครั้งจนกระทั่งเหลือเพียงแค่นี้เองในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้สภาพของกำแพงเมืองนั้นถูกทำลายลงด้วยเวลาและถูกบุกรุกโดยหน่วยงานหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยกำแพงเมืองมันสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะครับและนอกนั้นเราจะเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างที่ลุกล้ำเข้ามา
0: ที่ตั้งของป้อมเมืองเชิงเซาในอดีตเนี่ยถ้าเรามองจากกำแพงเมืองเราจะเห็นคุ้งน้ำเป็นรูปตัวยูซึ่งทำให้มองระวังเหตุได้ไกลมากสุดสายตาเท่าที่สายตาเราจะทำได้ส่วนวิธีกระสุนนี่ถ้าหากว่าอยู่ในที่โล่งแล้วก็เห็นข้าศึกไกลนะครับก็จะเป็นโอกาสในการที่จะเตรียมบรรจุกระสุนแล้วก็เตรียมเรื่องต่างๆไว้ให้พร้อมก่อนที่ข้าศึกจะเข้ามาประชิดตัวครับ

0: การผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางการปกครองโดยนำการปกครองระบบเทศาภิบาลรวบรวมหัวเมืองต่างๆตั้งขึ้นเป็นมณฑลอีกทั้งยังโปรดเกล้าสร้างพระแสงราชสัตราสำหรับพระราชทานไว้ประจำหัวเมืองน้อยใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยด้ามทองฝังทองลงยาราชาวดีโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ข้าหลวงพิเศษจัดราชการตำแหน่งเทศาภิบาลรับพระราชทานณศาลาว่าการมณฑลปลาจีนเมืองฉะเชิงเทราเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2451
1: พระแสงราชสัตรานี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์เป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจในการปกครองแผ่นดินโดยทางด้านการยุติธรรมนั้นสามารถวินิจฉัยประหารชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนโดยกราบทูลภายหลังได
0: ้พระแสงราชสัตราประจำเมืององค์สุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคือพระแสงราชสัตราประจำมณฑลปราจีนมณฑลปราจีนแห่งนี้ถือเป็นมณฑลต้นแบบการปกครองระบอบเทศาภิบาลแห่งราชอาณาจักรสยาม

0: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดระบบการปกครองส่วนภูมิภาคเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพร่วมหัวเมืองเป็นมณฑลในปีพุทธศักราช2435โดยใช้ลำน้ำอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในสมัยนั้นแบ่งอาณาเขตการปกครองเกิดเป็น4มณฑลได้แก่มณฑลกรุงเก่าต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นมณฑลอยุธยามณฑลนครสวรรค์รวมหัวเมืองทางแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปจนถึงแม่น้ำพิงมณฑลพิษณุโลกรวมหัวเมืองเหนือทางแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมและมณฑลปราจีนรวมหัวเมืองทางลำน้ำบางปะกงคือเมืองปราจีนบุรีเมืองนครนายกเมืองพนมสารคามเมืองฉะเชิงเทราตั้งที่ว่าการณเมืองปราจีนบุรีต่อมาได้ขยายอาณาเขตมณฑลและรวมเอาเมืองพนัสนิคมเมืองชลบุรีและเมืองบางละมุงเพิ่มอีก3เมืองรวมเป็น7เมืองภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชปรารภว่าเมืองฉะเชิงเทรามีราชการมากกว่าเมืองอื่นๆท่านยังมีทางรถไฟและเป็นเมืองในท่ามกลางมณฑลสมควรย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราจะเป็นการสะดวกแก่การปกครองและการบังคับบัญชาจากนั้นจึงโปรดเกล้าให้ย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่8มกราคมพุทธศักราช2445และเป็นแบบอย่างให้มณฑลอื่นๆในด้านการปกครองที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างแท้จริง
1: การเป็นมณฑลต้นแบบของที่นี่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเฉพาะหน้าครับแล้วก็เป็นภัยอันตรายร้ายแรงสำหรับความมั่นคงของประเทศครับคือตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยได้ขยายอิทธิพลลุกเข้ามาทุกด้านไม่เว้นแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรมครับเรื่องความเชื่อของผู้คนล้นเกล้ารัชกาลที่5เห็นว่าหากปล่อยไว้ไม่ดำเนินการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยจะเกิดผลเสียหายตามมาอย่างมากในขั้นแรกเลยก็จะเป็นที่ตั้งมณฑลครับถ้าหากว่าที่ตั้งมณฑลอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยจะไกลกับจุดเกิดเหตุมากเกินไปก็โปรดให้ย้ายมาไว้ที่ฉะเชิงเทรานะครับพระองค์ท่านเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเมืองฉะเชิงเทราครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างขวัญกำลังใจให้ราษฎรนะครับก็มีการสร้างมณฑลต้นแบบมีที่ว่าการมณฑลสารมณฑลกิจการไปรษณีย์กิจการรถไฟให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราเดิมที่ร้นเกล้ารัชกาลที่3วางไว้นะครับที่นี่คือที่ตั้งของศาลาว่าการมณฑลปราจีนปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นลักษณะอาคารที่ก่ออิฐถือปูนทรงปัญญาหลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ทั้งหลังนะครับซึ่งลวดลายที่ตกแต่งลักษณะของปูนที่เป็นปูนปั้นเนี่ยจะเป็นศิลปะแบบนีโอคลาสสิกซึ่งในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากครับในขณะนั้นเรามีไม้สักทองเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าเหตุที่นิยมก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนเนื่องมาจากเห็นว่าเป็นอาคารที่น่าจะมีความแข็งแรงต่อไปเป็นเวลานานต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบจังหวัดนะครับก็มีการใช้ศาลาการจังหวัดนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้เป็นศาลาว่าการของสำนักงานเทศบาลครับแล้วในที่สุดเนี่ยเมื่อเทศบาลย้ายออกไปแล้วก็ได้ให้เอกชนเช่าทำเป็นศูนย์การค้าหลังจากหมดสัญญาเช่าตัวอาคารแล้วนะครับได้เกิดเพลิงไหม้ทำให้ตัวอาคารศาลาว่าการมณฑลปราจีนเสียหายทั้งหลังต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาทัศนศึกษาที่บริเวณสถานที่แห่งนี้ทรงเข้าไปเยี่ยมชมถึงด้านในซึ่งยังเป็นซากของอาคารแล้วท่านก็มีความเห็นว่าหน้าที่จะต้องหาทางรักษาไว้ครับหลังจากนั้นศิลปกรก็ได้ดำเนินการต่อมาก็เป็นการบูรณะใหม่ขึ้นทั้งหลังครับจนในที่สุดก็ได้รูปแบบของอาคารหลังเดิมกลับคืนมาในส่วนของฐานและ ที่ตั้งนี่ยังเป็นแนวฐานและที่ตั้งของเดิมส่วนผนังอาคารและเครื่องบนนี่เป็นส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่แต่ทำเรียนแบบรูปแบบดั้งเดิมครับ

อาคารหลังนี้ในอดีตเนี่ยเป็นศาลมณฑลปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของพุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทราครับความสำคัญซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติก็คือในช่วงที่ล้นกาลรัชกาลที่8เสด็จทรงขึ้นบัลลังก์ทำหน้าที่ว่าความที่ศาลมณฑลแห่งนี้ครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือพื้นเนี่ยจะเป็นช่องว่างสำหรับการระบายอากาศวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยใช้ปูนหมักปูนตำแบบโบราณดูได้จากที่ผิวของอาคารนะครับจะเห็นว่าตัวอาคารมีสีผิวซึ่งไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นธรรมชาติของสีที่ใช้ผสมลงในปูนขัดซึ่งเราจะใช้เคลือบผิวอีกทีหนึ่งครับจะมีข้อดีตรงที่ว่าหากมีน้ำฝนนะครับมาสาดมาถูกต้องตัวอาคารแล้วเนี่ยจะไม่จับกับผิวครับเพราะว่าผิวอาคารถูกขัดด้วยปูนขัดเรียบร้อยแล้วจะเด่นกว่าสีที่ใช้ทาอาคารโดยทั่วไปครับ

0: ตำหนักแห่งนี้นะครับก็เป็นตำหนักของกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์นะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดฉะเชิงเทราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจวนหลังนี้ครับติดกับแม่น้ำบางปะกงมีที่ 7-8 ไร่ครับอายุนะครับของตำหนักแห่งนี้ก็120ปีแล้วนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็เสด็จมาที่นี่แล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ฉายพระรูปนะครับที่บันไดนะครับตอนหน้าเนี่ยครับกับข้าราชบริพารแล้วก็ต่อมาอีกประมาณ66ปีผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็มาประทับนั่งแล้วก็ฉายรูปกับข้าราชบริพารเหมือนกันนะครับในตำหนักแห่งนี้นะครับและตำหนักแห่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับก็มากกว่าเกือบ30ท่านนะครับที่มาพักที่นี
1: ่ส่วนของห้องนี้ก็เป็นห้องชั้น2ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันเมื่อ104ปีก่อนเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับแล้วสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับก็เป็นแท่นพระบรรทมพระองค์ท่านก็บรรทมอยู่ที่นี่4คืนนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับซึ่งปรากฏอยู่ที่ฝาผนังด้านนี้ครับให้แก่จวนหลังนี้ไว้พร้อมกับมีลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านกำกับอยู่ที่พระบรมฉายาลักษณ์ตอนล่างด้วยนะครับว่าได้มาประทับพักอยู่ที่นี่แล้วมีความสบายมากครับ

นิทรรศประวัติศาสตร์ที่ภาพคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณฉะเชิงเทราแห่งนี้คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นดั่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยมาช้านานแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างอาจเลือนลางจางหายไปจากความทรงจำของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้เสียแล้ว

0: แม่น้ำบางปะกงสายนาทีโบราณที่ไหลหล่อก่อเป็นสายธาราจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำนครนายกที่บริเวณเหนืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราจากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอเมืองอำเภอพนมสารคามอำเภอบ้านโพและไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางประกง
1: ซึ่งคำว่าบางประกงนี้มีข้อสันนิษฐานถึงชื่อที่มาแตกต่างกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นคำเขมรโดยมาจากการรวมคำระหว่างคำว่าบางและคำว่าบองกองในภาษาเขมรซึ่งแปลว่ากุ้งเกิดเป็นคำว่าบางบองกองอันหมายถึงแม่น้ำที่คดโค้งเหมือนกุ้งจนกล่อนเสียงเป็นบางปะกงส่วนอีกที่มาเกิดจากชื่อปลาชนิดหนึ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่อย่างชุกชุมในกระแสธาราแห่งนี้โดยชาวบ้านมักเรียกปลาชนิดนั้นว่าปลาอีกงจึงเรียกชื่อลำน้ำแห่งนี้ว่าบางปลาอีกงต่อมาเกิดการกล่อนเสียงจนกลายมาเป็นบางปะกงและอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งมาจากชื่อบ้านบางมังกงดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในนิราศเมืองแกลงของท่านสุนทรภู่ระบุเอาไว้ว่าถึงหย่อมย่านบ้านบางมังกงนั้นดูเรียงรันเรือนเรียบชลาศิลป์แต่ล้วนบ้านตากปลาริมวารินเหม็นแต่กลิ่นเน่าอบตลบไปเห็นศาลเจ้าเหล่าเจ๊กอยู่เซ็งแซ่ปูนทะกงองค์แก่ข้างเพศใสเกเลเอ๋ยเคยข้ามคงคาไลช่วยคุ้มภัยปากอ่าวเถิดเจ้านายซึ่งบ้านบางมังกงเป็นหมู่บ้านประมงชายฝั่งของคนจีนอยู่ปากน้ำปลายสุดอ่าวไทยจึงเรียกชื่อแม่น้ำตามชื่อหมู่บ้านแล้วกลายมาเป็นบางปะกงนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชื่อที่มาของมหานาทีโบราณบริเวณเมืองฉะเชิงเทราเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยวิถีแห่งบรรพชนคนจีน ดังปรากฏมีหลักฐานชื่อบ้านนามเมืองอยู่ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จแขวงเมืองฉะเชิงเทราความตอน1ระบุว่าเสด็จขึ้นที่ท่าตลาดบ้านใหม่ทอดพระเนตรตลาดนั้นไปจนสุดตลาดแล้วเสด็จวัดเจ๊กซึ่งอยู่ห้องตลาดตอนข้างเหนือวัดนี้เป็นวัดจีนอย่างแท้พระพุทธรูปก็เป็นเจ๊กได้พระราชทานเงินช่วยบำรุงวัดจีนแห่งนี้80บาท
0: นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชุมชนคนจีนแห่งตลาดบ้านใหม่

0: ที่มาของตลาดนั้นใหม่เนี่ยเดิมทีเนี่ยคนจีนเข้ามาค้าขายก็ทางเรือนะฮะก็เป็นที่จอดเรือพักเรือแต่ต่อมาเนี่ยเรือมันรั่วเขาก็เลยขึ้นมาสร้างเพิงพักเป็นชั่วคราวแล้วก็พร้อมกับค้าขายไปด้วยคนเข้ามานิยมซื้อขายกันก็เลยกลายเป็นตลาดขึ้นมาเดิมทีเป็นหลังคาจากฝาเสียมต่อมาเนี่ยที่ตลาดบ้านใหม่เนี่ยเกิดไฟไหม้เมื่อ2449เนื่องจากว่าบริเวณตลาดเนี่ยมีการค้าน้ำมันด้วยก็ทำให้มีการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่เมื่อสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยรัชกาลที่5เสด็จก็เลยเรียกว่าตลาดบ้านใหม
1: ่สมัยก่อนกลางตลาดเนี่ยนะจะมีร้านทองร้านตีเหล็กร้านขายของชำร้านขายเครื่องบวชสมัยนั้นน่ะจะมีเรือส่งเรือส่งเนี่ยไม่ว่าจะเรืออะไรต้องวิ่งจากแม่น้ำจากมาจากอ่อนนุชนะมาส่งของเนี่ยจะมีเรือพ่วงลำข้าเรือข้าวทุกอย่างที่จะผ่านมาแล้วก็ท่าน้ำจะมีท่าน้ำเรือส่งเรือส่งนี่ก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เขาจะมีเวรของเขาเองที่เขาจะมาส่งของนะจะมีของชำทุกอย่างที่ในเรือเขาจะมีตลาดบ้านใหม่นี้เริ่มซบเซาเมื่อปีพ.ศ.2500ประมาณ20ได้นะตอนที่พี่10ประขวบเนี่ยตรงหน้าที่จะข้ามสะพานทำสะพานข้ามคลองเนี่ยมันจะมีโรงเลื่อยแล้วหลังจากนั้นก็พอมีสะพานอันนี้ขึ้นมาเนี่ยตลาดนี่ก็เริ่มซบเซาลงไปโดยที่คนก็ลูกเลิกอะไรก็ไปอยู่กรุงเทพกันหมดเหลือแต่พ่อแม่จีนนั่งอยู่ในบ้านก็เงียบไปตามสภาพแนวคิดของที่ฟื้นฟูตลาดนี้คือเริ่มมีชุมชนก่อนพอหลังจากปี45เนี่ยก็มีเรือฝันนาทีเนี่ยมาจากหลวงพ่อสุนทรแต่มาบ้านใหม่เนี่ยปรากฏว่าบ้านใหม่ไม่มีอะไรเลยมันเงียบมากก็จัดการประชุมละตอนนี้โดยใช้ว่าชุมชนบ้านใหม่กับชุมชนตลาดบนนี่มาเป็นชมรมรักตลาดบ้านใหม่ปีนี้เข้าปีที่8แล้วนะถือว่าตลาดเราเนี่ยก็ไปรอดแล้ว
0: ก็ทำให้ปัจจุบันนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดก็จะมีคนมากันมาก

0: อีกหนึ่งภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับชุมชนชาวจีนที่มาตั้งรกฝังรากอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนั่นคือศาสนสถานโบราณเป็นที่สถิตศรัทธาของบรรดาบรรพชนคนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานอารามเก่าการซึ่งมีชื่อเรียกขานเป็นภาษาจีนว่าวัดเล่งหกยี่ซึ่งคำว่าเล่งในภาษาจีนหมายถึงมังกรส่วนคำว่าหกแปลว่าโชคลาภวาสนาเมื่อเอาความหมายมารวมกันจึงแปลว่ามังกรแห่งโชคลาภจนมีตำนานเล่าขานกันมาว่าศาสนสถานแห่งนี้เปรียบเสมือนท้องมังกรส่วนหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยี่หรือวัดมังกรกรรมลาวาสที่เยาวราชและหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งหัวยี่หรือวัดมังกรบุปผารามจังหวัดจันทบุรีวัดเล่งหกยี่พุทธสถานที่ในการต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้ใหม่เป็นชื่อภาษาไทยว่าวัดจีนประชาสโมสร
1: วัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งหกยี่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2449โดยพระคุณเจ้าซกเหงปฐมเจ้าอาวาสแห่งวัดเล่งเน่ยี่ที่เยาวราชซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนายอากรเทียนเอ็นแซ่ลีสานุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวน5ไร่3งาน80ตารางวาเพื่อสร้างวัดภายหลังสร้างเสร็จแล้วจึงได้มอบให้พระคุณเจ้ากล้วยหลงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกสิ่งก่อสร้างในวัดจีนประชาสโมสรนั้นเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบจีนที่สวยงามตามความเชื่อของนิกายมหายานมีวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าต่างๆเช่นวิหารบูรพาจารย์วิหารตี่ซังอ๋องส่วนทางเข้าพระอุโบสถมีรูปปั้นของเท้าจัตุโลกบาลองค์ใหญ่และเทวรูปจีนอ้วยโฮในชุดนักรบหน้าเกรงขามโดยภายในพระอุโบสถนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบมหายานและมีเทพเจ้าไฉ่เซิงเอี้ยอยู่ทางด้านขวาของพระประธานอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากนี่คือหลักฐานที่กล่าวขานถึงความยิ่งใหญ่ของอารามที่มีนามว่าจีนประชาสโมสรพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของไพร่ฟ้ามหาชนซึ่งอยู่คู่บ้านย่านเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: ก่อนที่จะมาเป็นวัดเล่งฮกยี่หรือวัดจีนประชาสโมสรเนี่ยคนเขาจะเรียกกันโดยความติดปากหรือความเข้าใจกันก็คือเจตึ้งบนเจตึ้งก็คือเป็นศาลเจ้านั่นเองเพราะมันจะมีการกินเจด้วยนะจะไม่เรียกชื่อกันตรงๆแต่ก็จะเป็นที่รู้กันว่าตรงนี้ถ้าบอกเจตึ้งบนก็คือตรงนี้เจตึ้งล่างก็คือวัดสะปะกงข้างหลังนี้คุณโยมเป็นพระพุทธรูปสามองค์มีนามว่าพระพุทธปัญญาประสาทหรือพระเจกก็จะเหมือนคนแล้วก็จะศีรษะโล้นการสร้างนี่ก็คือทำมาจากกระดาษหรือต้นไม้ชนิดหนึ่งจากเปลือกไม้เอามาทอเอามาถักแล้วก็มาแปะเป็นพุทธรูปเป็นชั้นๆจนมีความหนาเสร็จแล้วก็มาตกแต่งปิดทองให้สวยงามอันนี้ก็คือเป็นงานมือทั้งหมดนะพระพุทธรูปที่ยอมเห็นนี่ก็จะสร้างเอาไว้ที่เล่งวัดเล่งเน่ยี่ที่เจริญกรุงจากนี้วัดเล่งเน่ยี่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะทำการเปิดพุทธรูปยังมาไม่ทันวัดเล่งเน่ยี่ก็เลยต้องปั้นเป็นปูนนะฮะที่ใหญ่โตแล้วก็หลังจากที่สั่งมาแล้วเนี่ยในเมื่อไม่ได้ประดิษฐานที่วัดเล่งเน่ยี่แล้วก็ต้องหาที่มาตั้งก็ทำเลที่นี่เหมาะก็เลยอาราธนามาสร้างวัดนี่แล้วมาตั้งไว้ที่นี่

0: อันนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปจากนั้นร้อยกว่าปีก็มีญาติโยมเข้ามากราบไหว้วัดเล้งนายี่แล้วก็ต้องมาไหว้เล้งฮู้ยี่เพราะว่ามีพระมาไว้ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโพธิสัตว์เทพแห่งการคุ้มครองคือว่าเทพปกปักรักษาเขาเรียกอุยทอถ้าสมมุติกระทานี่ปากทิ่มลงนี่ก็แสดงว่าที่นี่วิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกว่ามาไหว้พระนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าพระบางท่านอาจจะไม่คุยกับเราเพราะท่านวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกงดในการพูดถ้าท่านยกขึ้นแสดงว่าวัดหลังนั้นปฏิปทาในการคุยสนทนาธรรมได้เขาเรียกใช้เสียงได้เพราะนั้นก็องค์นี้จะเป็นสัญลักษณ์บอกถึงอารามหลังนี้ว่าอารามหลังนี้อยู่ในฝ่ายขรรทุและฝ่ายวิปัสสนาเพราะนั้นไปวัดจีนที่ไหนก็จะต้องเจอพระโพธิสัตว์มีนามว่าอุยทอองค์นี้อันนี้คือเทพแห่งโชคลาภไถ่เสียงเกียถ้าไหว้ในโบสถ์นี่ก็คือขอในเรื่องของศีลสมาธิสติปัญญานะและหลังจากนั้นเราก็จะกลับไปบ้านแล้วก็เอาสักนิดหน่อยก็คือมาขอโชคลาภเพื่อเป็นขวัญกำลังใจธุรกิจความเชื่อถือของคนจีนว่าช่วงตรุษจีนปีใหม่เนี่ยองค์ท่านจะต้องมาอำนวยพรเพราะฉะนั้นญาติโยมก็จะมาขอพรท่านอ่านคาถามาลูบถุงเงินถุงทองกันช่วงตรุษจีนนี่ก็ถ้าโยมมาก็จะต่อคิวกันยาวเหยียดเลยเทพองค์นี้ท่านมีนามว่าหัวท่อหรือว่าเป็นหมอยาเป็นปรมาจารย์แห่งหมอเพราะว่าท่านได้ทิ้งเอาไว้ก็คือฝังเข็มนี่ท่านเป็นผู้ริเริ่มแล้วท่านก็ค้นคว้าอยู่ยาเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนคนเราจะใช้สมุนไพรเป็นตัวหลักในการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนไม่ว่าวัดจีนที่เมืองจีนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องตั้งท่านเอาไว้เพื่อกราบไหว้บูชาขอพรเรื่องของให้มีสุขภาพพลังไม้แข็งแรงแต่ถ้าไม่แข็งแรงก็ทำยังไงก็มาขอยากับท่านถือว่าท่านเป็นเทพก็จะมาเขย่าติ้วนั้นก็จะมีเบอร์ออกมาแล้วก็จะมียาเจียดให้แต่ส่วนเดี๋ยวนี้ทางวัดไม่ได้ให้ยาแล้วเพราะว่ายาเท่าระเก็บไว้จะขึ้นลาอันนี้คือสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดเขาเรียกว่าหิ้งบูรพาจารย์เป็นสรีระสังขารที่ดับขันไปแล้วไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าวาดแต่ละองค์หลังจากที่ท่านนั่งมรณภาพแห้งไปแล้วบางส่วนก็คงจะมีการปั้นเพื่อให้มีครบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแต่งหูขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เปิดเนตรให้ท่านเวลาคนมาขอพรก็จะได้เห็นนะญาติโยมมากราบไหว้บูชาแล้วท่านจะได้เพ่งญาณมองช่วยเหลือญาติโยมเหมือนกันหรือก็การดูคุ้มครองปกปักรักษาวัดวาอารามตลอดจนคนมาไหว้พระนั่นเองอันนี้ก็คือป้ายชื่อที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านพระราชทานนามไว้ชื่อเป็นมงคลว่าวัดจีนประชาสโมสรโยมสังเกตเห็นว่าคำว่าสะเนี่ยมันจะมีสระอาซึ่งสมัยนี้ไม่ใช้กันแล้วก็จะมีหิรัญกรท่านอยู่ด้านบนเป็นปูนชนิดหนึ่งที่หล่อขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
1: วัดจีนสโมสรเนี่ยนะเป็นวัดที่คนรู้จักทั่วไปเลยตุรกีอย่างเงี้ยนะวันที่1เนี่ยถึงวันที่15เนี่ยชาวบ้านใหม่หรือชาวกรุงเทพที่ไหนก็ต้องมากราบไหว้วัดจีนสโมสรทั้งนั้นถือว่าเป็นวัดที่สำคัญสำหรับในชาติเชิงเซาเรารองน้องๆจากหลวงพ่อโสธรเลยเพราะว่าเราเกิดมาแล้วก็นับถือท่านมาตั้งแต่เด็กจ้าหัวถอเสียงอะนะเขาจะคุ้มครองเด็กตั้งแต่อายุ1ขวบถึงอายุ15ขวบชาวบ้านเนี่ยจะต้องไปไหว้ทุกคนต้องไปไหว้ทุกปีไหว้ทุกครั้งให้ลูกเนี่ยสุขภาพแข็งแรง

0: ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแดนดินถิ่นฐานย่านเมืองฉะเชิงเทรายังปรากฏมีบุคคลผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพยุคลบาทแห่งพระมหากษัตริย์ไทยมาถึง3รัชกาลบุรุษผู้แตกฉานเชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยจนได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังบุรุษผู้เป็นนักปราชญ์สามแผ่นดินสายเลือดเมืองฉะเชิงเทราผู้มีนามว่าพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังคูณ
1: พระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารยังคูณเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2365ที่บ้านในแถบคลองโสธรแขวงเมืองฉะเชิง

0: ซาบิดาชื่อทองดีมารดาชื่อบัวท่านเป็นบุตรคนที่6เล่าเรียนหนังสือไทยกับหลวงทุกราชกรมการเมืองฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่และได้เข้าไปศึกษาต่อในพระนครอยู่กับสามเณรทัดน้าชายที่วัดสะเกดวรวิหารเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรก็ได้เรียนหนังสือไทยหนังสือขอมจนกระทั่งอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อศึกษาเล่าเรียนจนแตกฉานแล้วจึงลาสิกขาบทก่อนถวายตัวเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ต่อมาในปีพุทธศักราช2414ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านน้อยได้คิดแบบสอนหนังสือไทยขึ้นอันได้แก่มูลบทบรรพกิจวาหนิดนิกรอักษรประโยคสังโยคพิธานและพิสารการันต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้นำหนังสือแบบเรียนภาษาไทยทั้ง5เล่มนี้มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังณโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังพร้อมให้ท่านน้อยซึ่งมียศเป็นหลวงสารประเสริฐในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่สอนสั่งเชื้อพระวงศ์รวมถึงบุตรหลานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งหลายจนเป็นที่รักของลูกศิษย์ดังมีบันทึกในจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าวันพฤหัสบดีที่16เมษายนพุทธศักราช2428 2โมงแล้วแต่งตัวไปเรียนหนังสือเอาผ้าม่วงหางกระรอก2ผืนกับเสื้อยศตัวหนึ่งไปรดน้ำพระยาศรีสุนทรแกดีใจหัวเราะแป้นทีเดียวแล้วเขียนเป็นคาถากับโคลงให้พรเราได้ให้จดไว้ในสมุดนี้แล้วนี่คือหนึ่งในบทบันทึกที่จารึกถึงความดีความชอบของท่านน้อยอาจารยางกูลผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาตลอดช่วงชีวิตของท่านจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาศรีสุนทรโวหารยานปรีชามาศบรมนาถนิตยภักดีพิริยพาหะ
1: ท่านเป็นปูชนียบุคคลในเรื่องของการทำรงรักษาสืบทอดเอกลักษณ์ทางภาษาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งแบบร้อยกรองครับในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าท่านเนี่ยเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับที่แต่งตำรับตำราโดยคงลักษณะของร้อยกรองไว้ในตำราแต่จากนั้นมาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นแล้วครับว่าคนจะเดินตามรอยท่านผมว่าเอกลักษณ์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะสืบทอดไว้การแต่งตำราเป็นร้อยกองเนี่ยจะทำให้ง่ายต่อการเล่าเรียนแล้วก็เป็นภาษาที่สวย
2: สำหรับคุณอุปการหรือว่าคุณค่าความสำคัญของผลงานของท่านพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูลหรือว่าคุณค่าของท่านเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้วางรากฐานตำราเรียนในยุคการศึกษาที่เป็นแบบแผนในปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักท่านหรือผลงานของท่านเท่าที่ควรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจเป็นเพราะว่างานเขียนของท่านส่วนใหญ่เป็นตำราเรียนซึ่งพอตำรานั้นไม่เหมาะสมแก่ยุคสมัยแล้วเราก็เลิกใช้นะครับก็เก็บขึ้นหิ้งขึ้นชั้นหนังสือไปไม่มีผู้นำมาใช้อีกหรือเป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพิธีการซึ่งคนปกติก็ไม่ได้อ่านมากนักทีนี้เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าถ้าไม่มีท่านเนี่ยนะครับการศึกษาที่เป็นแบบแผนหรือว่าตำราเรียนที่เป็นแบบแผนก็อาจจะไม่มีแนวที่ชัดเจนจังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นที่เดียวที่มีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏนามปรากฏชื่อของท่านในคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่าพระยาศรีสุนทรโวหารปราชญ์ภาษาไทยเพราะนั้นเป็นที่น่าเสียดายมากถ้าคนฉะเชิงเทราหรือว่าคนไทยจะละเลยหรือไม่รู้จักท่านไม่รู้จักผลงานของท่าน
3: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงดินแดนถิ่นฐานโบราณซึ่งถูกเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นอู่บ้านฐานถิ่นที่ในพ.ศ.นี้

0: ยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของศิลปสถานศิลปวัตถุอายุเก่ากาลซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วภูมิสถานอาคารบ้านเรือนพุทธสถานศาลเจ้ารวมถึงเรื่องเล่าขานตำนานเมืองซึ่งยังคงเรืองรองคลองคู่อยู่ในหัวใจของบรรดาบรรพชนและอนุชนคนฉะเชิงเทราเสมอมา
1: เรื่องความภาคภูมิใจสำหรับเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่การเป็นจุดรวมพลที่จะปกป้องบ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาการเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่จะไปรวบรวมผู้คนมากู้เอกราชหรือแม้กระทั่งการป้องกันบ้านเมืองครั้งสำคัญในรุ่นรัชกาลที่3ในรุ่นรัชกาลที่5แล้วเนี่ยเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็ยังคงรักษาไว้เป็นประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
2: ความภูมิใจในความเป็นคนฉะเชิงเทราเนี่ยก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นมณฑลครูเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็คนเชิงเซาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าทุกคนนั้นเป็นลูกหลวงพ่อทุกคนก็ตั้งใจทำความดีอยู่กันอย่างมีความสุข
1: ในความเห็นของผมเนี่ยบรรพบุรุษก็สร้างเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วนะครับเราเป็นเพียงผู้เดินตามและผู้สืบทอดแล้วก็คอยประคับประคองให้เอาความสุขอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินยังคงอยู่คุณธรรมจริยธรรมของผู้คนในบ้านเมืองยังคงอยู่เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอครับ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครเมืองฉะเชิงเทราในครั้งนี้ทำให้เราได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจในเรื่องราวที่ส่องสว่างกระจ่างอยู่อย่างยิ่งใหญ่ในถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้ซึ่งไม่ว่าจะเกิดบ้านไหนเมืองไหนหากขาดไร้ซึ่งความภาคภูมิใจในบ้านเมืองของตนก็คงเหมือนกับเราไม่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yes. Kapun ka.
1: Oh, how much?
2: Oh, no, no, no.
1: Oh, thank you, Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ของพระองค์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและคนไทยทั้งปวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพื้นที่บริเวณทุ่งภูเขาทองเมื่อปีพุทธศักราช2538โดยเลือกเหตุการณ์ตอนพระองค์ทรงม้าออกมาสังหารลักไวยธรรมมูทหารเอกของพระเจ้าหงสาวดีมาเป็นแบบในการจัดสร้างที่มุมทั้ง4ของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยเครื่องราชูปโภคสำคัญ4อย่างสัญลักษณ์สำคัญแห่งพระปรีชาสามารถประกอบด้วยพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะตงทรงใช้ยิงข้ามแม่น้ำสะตงถูกสุรกรรมมาเสียชีวิตพระแสงดาบคาบค่ายทรงคาบดาบขณะทรงปืนเพื่อบุกเข้าไปในค่ายพม่าด้วยพระทัยกล้าหาญพระมาลาเบียงทรงสวมขณะชนช้างกับพระมหาอุปราชและถูกพระมหาอุปราชฟันพระมาลาจนเบี่ยงไปข้างหนึ่งพระแสงของเงาทรงใช้ในการชนช้างกับพระมหาอุปราชรอบๆแท่นฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยภาพนูนต่ำเล่าเรื่องพระราชประวัติของพระองค์พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังนอกจากนี้พื้นที่โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยตามแนวพระราชดำริอีกด้วย
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัดพนัญเชิงตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกันเป็นวัดที่มีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาในพงศาวดารเหนือระบุว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดพระเจ้าพระนางเชิงภายในวัดประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญได้แก่พระวิหารเป็นอาคารขนาดใหญ่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทรงโรงพระวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายกหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อพนัญเชิงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยศิลปะอู่ทองในพระราชพงศาวดารระบุว่าสร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการเคารพนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากสามารถยังรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองโดยท่านมักจะบอกเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยการแสดงสัญลักษณ์บางอย่างให้ผู้คนได้เห็นมีตำนานกล่าวว่าเมื่อคราวจะเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนั้นพระพุทธรูปองค์นี้มีน้ำพระเนตรไหลออกมาด้านซ้ายของพระวิหารเป็นพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบสุโขทัย3องค์ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระเงินพระทองและพระนาคส่วนทางด้านขวาของพระวิหารเคียงคู่กับพระอุโบสถคือพระวิหารเขียนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะอยุธยามีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยใหม่ที่วาดเป็นรูปโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงคือมวลอากาศเย็นนะคะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์บริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและในระยะนี้นะคะขอให้ประชาชน

ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ตามรุ่มน้ำโขงที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนแล้วครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขา

0: ไม่หมดเลย
1: เอ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
1: อะไรนะเฮีย
2: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
3: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
2: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
2: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
2: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
2: แล้วก็คุณธรรม
4: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
1: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
6: คือง่วงนอนจ้ะผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินไหมเงี้ย
7: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ยพวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมา

0: ิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
1: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
2: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
0: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในโรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในโชว์หัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์

0: ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโม่ของฉันน่ะ
3: เดี๋ยว
2: ใครสงสัยใครลืมเจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัส

0: ของเราก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
3: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
2: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
3: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
2: อ้าวหิวแล้วเหรอ
3: ครับผม
2: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินไหม
3: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่มั้ยครับ
2: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่ามั้ยไปงั้นเราไปร้านบ้านวรรณโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
4: สวัสดีครับ
5: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
3: โอ้โหอาหารชาววัง
2: ใช่และอาหารชาววังที่จะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
5: ไม่ใช่
2: เอาไม่ใช่หรอ
5: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
3: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
5: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าว

0: แช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
0: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งเมื่อหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
0: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
0: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
2: จะรอครับ
0: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
0: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ไอ้ติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
0: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับ
2: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้านี่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกนะก็คือช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมด
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: รงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: หมดเลย
0: หมดเลยไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะเป
4: ็
0: นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่ๆพ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
4: ครับเดินเท้า
0: เดินเท้าจากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
4: ประมาณครับ
0: 3
4: กิโลกว่าๆนี่แหละ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองๆดูๆกันไว้อย่างคะว่าม ีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบๆ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: ส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็สาวใช่ไหมคะแม่
1: ต้นสาวจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเกลือ สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นสาวที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกสาวนะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อย
0: ม้วนมาอย่างนี้เลย
1: เหนียวเนาะ
3: ต้องดิบ
1: โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะ

0: โอเค
1: พอดี
0: แก่ไหมแม
1: ่บอแก่พอดีเลย
0: เริ่มขุ่นนิดนึงเนาะ
1: ดีกำลังดีอยู
0: ่ไม่อ่อนเกินเน
1: า
0: ะ
1: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
0: จับหน่อยเนาะ
1: คั้นลูก
0: จับแค่นี้ได้เนาะ
1: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
0: ตอนนี้พ่อเดชพาลูกสาวมาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
1: เกิน
0: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
1: ่ยัง
0: น
1: ี่จ้ะ
0: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
1: ยัง
0: เหมือนลูกชกเลย
1: เหมือนเดียวกัน
0: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกสาวหรือว่าลูกพิษลูกสาวเนี่ยสดๆแบบนี้ก็ไม่ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
2: า
0: ะ
2: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
0: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกสาวหรือว่าเมล็ดลูกสาวอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกสาวต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกสาวชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
3: ปล่อยร่วงเลย
0: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
2: ทีละน้อย
0: ทีละน้อยเพราะมันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะ ไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้โหหนักมากลงเลยนะแม่
3: เลย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้เสียงหายเลย
2: มีหาบไกลๆมากเนาะ
0: มีหาบไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มถูกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
4: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
4: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
4: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
4: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดรีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
2: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบๆหยุ่นๆแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะ ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้เราตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
3: ่
0: อ
3: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
3: มันมีต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้น
3: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
3: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
3: ใช่
0: นี่ก็ใช
3: ่
0: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
3: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี้
0: แต่ต้นนี้
3: มันยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
3: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
3: ทำไม่ได
0: ้ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยๆเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
3: 5ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
3: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออก
3: กาบ
0: ทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
3: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
3: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
3: ้ถ้าเลาะออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
3: ต้น
0: มันอะไม่คัน
3: แต
0: ่
3: ล
0: ู
3: กม
0: ัน
3: คัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปเลาะอีก
3: เ
0: น
3: า
0: ะไปเลาะอีก
3: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
3: ที่กินได
0: ้โอเค
3: ไอ้ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
3: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วโอ้ยเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ่อ
3: ได้
0: โอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
3: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอ่ะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
4: ตะไคร้กระเพาะพริกแล้วก็กะปิ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านๆเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
4: ี่
0: ย
4: ผักไปรู้ไปก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
4: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
4: หน่อเต๋าค
0: ่
4: ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
4: า
0: ะ
4: ทำอย่างนี้แหละมันต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
4: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละอันนี้คือ พ่อเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
5: จ
0: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
5: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: อมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เผ็ดหน่อย
0: เค็มๆเค็มๆเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสตอกใบตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามไหวก่อน
0: ไม่ใช่ตามหัวปีแม่
2: เออตามหัวปีก่อนตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: ันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อๆแม่ๆทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินนะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะคุณนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตาอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
8: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
8: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
7: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นช่อง ง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ในสมัยก่อนโอ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกบ้านจะต้องมีเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้กันภายในครัวเรือนซึ่งโอ่งในประเทศไทยนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบแต่ที่ได้รับความนิยมและได้ยินชื่อกันบ่อยๆก็คือโอ่งมังกรค่ะคุณผู้ชมเคยฉงนไหมล่ะคะว่าทำไมบนโอ่งต้องมีลายมังกรอยู่ด้วยจะมีความหมายหรือความเป็นมายังไงมินว่าเราไปคลายฉงนกันดีกว่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นกับคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมมาคลายฉงนเรื่ององค์มังกรค่ะและถ้าพูดถึงองค์มังกรแล้วเนี่ยไม่มีที่ไหนที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็เหมาะกับการคลายฉงนมากไปกว่าที่นี่จังหวัดราชบุรีนั่นเองแต่ว่าไหนๆมาที่นี่ทั้งทีแล้วเนี่ยนอกจากจะคลายฉงนเรื่ององค์มังกรแล้วขอถือโอกาสเที่ยวด้วยเลยแล้วกันนะคะเพราะงั้นตามมิ้นไปคลายฉงนแล้วก็ไปเที่ยวราชบุรีกันค่ะที่แรกที่มิ้นจะพามาในวันนี้ก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีค่ะก่อนที่เราจะไปรู้เรื่ององค์มิ้นว่าเราไปรู้จักจังหวัดราชบุรีกันก่อนเลย
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: ชื่อคุณอะไรคะ
2: สุกัญญาค่ะ
1: คุณสุกัญญาให้เรียกว่าอะไรดีเรียกสั้น
2: ๆมิ้มค่ะ
1: คุณมิ้มพอดีเมื่อกี้ได้เดินชมเพราะว่ามาที่นี่มีแต่คนบอกว่าถ้ามาเนี่ยต้องมาที่พิพิธภัณฑ์สีชมพูนี่ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เดินไปแล้วก็เห็นว่ามีแต่สีชมพูจริงๆด้วยที่มาที่ไปของที่นี่นี่เกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะ
2: อ๋อเดิมอาคารหลังนี้เป็นศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลราชบุรีค่ะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เมื่อพ.ศ. 2465ก็จะมีรูปแบบศิลปะแบบตะวันตกที่ช่วงนั้นนิยมสร้างกันนะคะก็จะเป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะพื้นมีชั้นเดียวค่ะยกสูงแล้วก็มุงกระเบื้องว่าวเมื่อมีการสร้างศาลากลางหลังใหม่ขึ้นนะคะกรมศิลปากรก็เลยขอใช้พื้นที่เมื่อปีพ.ศ. 2526ค่ะ
1: สีชมพูโดยรอบและทั้งหมดทั้งมวลนี้มีตั้งแต่สมัยนู้นอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งมีตอนที่ว่ากรมศิลป์มาซ่อมแซมคะ
2: อ๋อเพิ่งจะทาสีชมพูเมื่อกรมศิลป์มาซ่อมแซมค่ะเพราะว่าสถาปนิกในสมัยงั้นนะคะเห็นว่ามันเป็นความสวยงามตามสุนทรียภาพ
1: สีชมพูเนี่ย
2: ในสมัยงั้นค่ะการแบบรูปแบบตึกสมัยรัชกาลที่5ที่6ค่ะที่จะสร้างอิทธิพลตะวันตกจะเป็นแบบรูปแบบตึกที่มีสีสันสดๆนะคะก็เลยทาให้เป็นสีชมพูอะค่ะ
1: แล้วที่นี่นี่จัดแสดงอะไรบ้างคะหลังจากที่จัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้ว
2: ก็จะมีการจัดแสดง5เรื่องใหญ่ด้วยกันก็จะเป็นเรื่องสภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยาค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุคสมัยทางธรณีวิทยาแล้วก็ภูมิประเทศของจังหวัดราชบุรีค่ะแล้วก็เรื่องที่สองก็จะเป็นประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดราชบุรีก็จะแบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดีค่ะ
1: เรื่องย้อนกลับไปถึงรู้เลย
2: ประวัติศาสตร์แล้วก็จะเป็นหลักฐานที่ได้จากเมืองโบราณคูบัวแล้วก็อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรค่ะแล้วก็สมัยสุโขทัยแล้วก็อยุธยาสมัยบุรีสมัยรัตนโกสินทร
1: ์อ๋อก็คือยาวมาเลยตั้งแต่ทวารวดีจนถึงปัจจุบัน
2: ค่ะแล้วก
1: ็2 อันละแล้วต่อไปคือ
2: ที่3ก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรีค่ะมี8กลุ่มด้วยกันกลุ่มชาติพันธุ์ก็เป็นเรื่องมรดกทางด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มรดกทางธรรมชาติวิทยาค่ะแล้วก็บุคคลสําคัญแล้วก็เรื่องสุดท้ายค่ะราชบุรีปัจจุบัน
1: อย่างนี้คุณมิ้นพามิ้นเดินดูได้มั้ยคะที่ว่าตั้งแต่เรื่องภูมิศาสตร์ธรรมชาติวิทยาประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์บุคคลสำคัญแล้วก็
2: ราชบุรี
1: ปัจจุบันเริ่มตรงไหนคะเนี่ย
2: เริ่มเลยค่ะ

0: ณฑลราชบุรีอะค่ะ
1: นี่คือตั้งแต่สมัยนู้นเลย
0: ใช่ตั้งแต่สมัยร .6 อะค่ะ
1: คือทำไมดูใหม่จังอะคือต้องมีการถอดออกมาทำความสะอาดอะไรกันด้วยไหมคะหรือไม่
0: จะออกมาทำความสะอาดก็ต่อเมื่อจะอัญเชิญพระแสงไปแต่งตั้งในมณฑลพิธีค่ะสำหรับพระมหากษัตริย์ก็จะทำความสะอาดแล้วก็ห้อยพวงมาลัยสดเช่นวันพ่อแห่งชาติ
1: อันนี้นี่ความเป็นมาเป็นยังไงแล้วคร่าวๆให้ฟังได้ไหมคะ
0: ก็ได้รับพระราชทานมาจากรัชกาลที่6ค่ะเมื่อวันที่24เมษายนพ.ศ.2459ในขณะนั้นที่ยังเป็นมณฑลราชบุรีอยู่ค่ะ

คุณมิ้นมากนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเดินชมทั่วเลยสวยมากๆมาที่นี่นี่เหมือนได้รู้ประวัติศาสตร์ได้รู้จักราชบุรีเลยแต่รู้สึกว่ายังรู้ไม่หมดเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปเที่ยวราชบุรีกันต่อดีกว่าค่ะ

0: ำนี่คืออะไรอะคะ
1: เต้าหู้ดำก็คือเต้าหู้ทั่วไปเนี่ยครับคือเราเป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งนะครับมาต้มเป็นเต้าหู้ดำ
0: มีคนนิยมซื้อไปเป็น
1: ของฝากครับเป็นของฝากของโพธารามครับ

0: ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: เอกครับ
0: พี่เอก
1: ใช่จ้ะ
0: พอดีมาเดินเที่ยวที่นี่แล้วก็เห็นเข้ามาที่นี
1: ่
0: ที่นี่นี่เรียกว่าอะไรนะคะ
1: ที่เนี่ยเป็นที่ทำการชมรมอย่าลืมโพธาราม
0: ชมรมอย่าลืมโพธาราม
1: ถูกต้องใช่ครับ
0: ชมรมนี้เกิดขึ้นยังไงอะคะ
1: คือชมรมเนี่ยนะเกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนในชุมชนเนี่ยประมาณ 5-10 คนในช่วงแรกนะครับก็รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์ย่านเก่าของโพธารามซึ่งเป็นแห่งสุดท้ายไว้นะครับให้รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้เห็นพัฒนาการโพธารามเคยเป็นเมืองดั้งเดิมมาก่อนและเป็นตลาดเก่าแก่นะครับอายุเราไม่ต้องพูดถึงน่าจะเกินร้อยปีนะครับ
0: แต่ว่าที่นี่คือที่ทำการของชมรม
1: ครับก็คือเราจะประชุมงานหรือว่าเราจะวางแผนงานหรือว่าเราจะมีงานประเพณีหรือว่างานของชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยคนของชมรมก็จะร่วมประชุมกันที่นี่นะครับเราก็จะรวมตัวกันประชุม
0: ที่นี่เก็บอะไรไว้บ้างคะที่บอกว่ารวบรวม
1: ก็คืออย่างแรกเลยนะครับเราก็ภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับภาพเก่าของคนโพธารามแล้วก็เราก็มีจิตอาสาของคนที่จะมาร่วมพัฒนาโพธารามไม่ว่าจะเป็นโอ่งเป็นไหนะครับหรือว่าของเก่าๆต่างๆที่สามารถที่จะนำมาไว้ที่ชมรมได้เพื่อให้เป็นจุดศูนย์กลางและจุดการศึกษาของเด็กๆในโพธารามด้วยนะครับอันนี้แล้วก็เท่าที่เห็นนี่ก็คือมีคนบริจาคมาไม่ว่าจะเป็นสมุดใช่ครับผม
0: ทีนี้อีกอย่างนึงที่ได้ยินพูดถึงโพธารามแล้วก็นึกถึงเขาบอกว่าคนสวยโพธารามอันนี้มาจากไหนคะนี่จริงไหม
1: ต้องพิสูจน์นะครับว่าผู้หญิงโพธารามสวยไหมนะครับ
0: แ
1: ต่ในปัจจุบันแน่นอนครับผู้หญิงโพธารามสวยแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าคนสวยโพธารามเป็นที่เรื่องชื่อไปทั่วทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยคนสวยโพธารามสวยอยู่เสม
0: อ
1: สวยทั้งหน้าสวยทั้งน้ำใจ
0: และอย่างโอ่งมังกรเนี่ยทำไมต้องเป็นลายมังกรด้วยคะพี่เอก
1: คือที่เท่าที่ฟังเล่ามานะครับเขาเล่าต่อๆกันมาเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าโอ่งมังกรเนี่ยเริ่มต้นจากที่คนจีนที่อพยพมาทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยคือมังกรเนี่ยเป็นสัตว์มงคลใช่ไหมครับคนที่ทำเกี่ยวกับโอ่งมังกรเนี่ยก็นำโอ่งมังกรเนี่ยนะครับมาเป็นสัญลักษณ์ที่บนโอ่งเนื่องจากว่าคนที่ปั้นเนี่ยเป็นชาวจีนที่มาอพยพมาอยู่ใน

0: นะครับก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งการแปรรูปเป็นเซรามิกบ้างอะไรบ้างเนี่ยซึ่งถ้าน้องมิ้งอยากรู้จริงๆก็คือให้ไปดูที่โรงโอ่งได้เลย
1: อ๋อไปดูที่โรงโอ่งที่เราได้เลย
0: ใช่ครับแล้วน้องมิ้งก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเลยและเห็นวิธีการทำด้วย
1: อ๋อเห็นวิธีการทำด้วย
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมต้องไปดูแล้วแหละว่ากว่าจะมาเป็นโอ่งกว่าจะมาเป็นโอ่งมังกรแล้วมังกรหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามที่พี่เอกบอกดีกว่าว่าไปดูโรงโอ่งวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากนะคะ
0: ได้ครับยินดีครับครับ
1: นอกจากเจอคนสวยโพธารามแล้วเจอคนหล่อโพธารามด้วยนะ
2: ตอนนี้มินนึกสนุกขึ้นมาได้อย่างนึงแล้วล่ะค่ะเราลองไปแอบถามคนราชบุรีแท้ๆกันดีกว่าว่าเขาจะรู้กันหรือเปล่าว่าทำไมโอ่งราชบุรีต้องมีลายมังกรด้วย
3: น่าจะนับถือครับมีมานานแล้วครับผมก็เกิดมาก็เห็นแล้วครับ
4: อ๋อมันน่าเป็นความเชื่อพี่มังกรแบบเป็นสัตว์มงคลที่ของชาวจีนอะไรเงี้ยครับ
5: เป็นลายมังกรอยู่ข้างโอ่งตั้งแต่เกิดแล้วก็เลยไม่ทราบ
6: มันสัญลักษณ์ของราชบุรีที่ที่ไหนไม่มีก็ลายมังกรอย่างเดียว
7: ก็ดั้งเดิมทำมาอย่างนั้นนี่พ่อปู่ฉันยังมาทำเป็นไส้หู้อยู่ที่นั่นเลย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่เสริมค่ะ
0: พี่เสริมนี่นะคะ
1: โอเค
0: คือวันนี้เนี่ยมาจังหวัดราชบุรีเพราะว่ามีความฉงนอยู่เรื่องนึง
1: ค่ะ
0: คือพูดถึงโอ่งที่ขึ้นชื่อก็ต้องโอ่งราชบุรีแล้วเรียกว่าเอกลักษณ์สำคัญคือลายมังกรใช่ไหม
1: คะ
0: มิ้นเลยไปตะเวนมาหลายที่เลยว่าทำไมโอ่งราชบุรีถึงต้องมีลายมังกรเขาก็บอกมาว่าเพราะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้คือเยอะจนแบบว่าเอ๊ะแล้วตกลงมันคือแบบไหนแต่เขาบอกว่าถ้าอยากรู้ให้มาที่โรงโอ่งที่นี
1: ่
0: พี่เสริมช่วยมิ้น
1: ค่ะ
0: ฉงน
1: ได้เลยยินดีค่ะน้องมิ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูในโรงงานกันก็น้องมิ้นก็ลองดูเดินดูแล้วก็มีอะไรสงสัยถามได้นะ
0: แต่ว่าที่นี่มิ้นจะได้คำตอบนะว่าทำไมโอ่งถึงมีลายมังกร
1: ได้เลยค่ะเชิญค่ะยินดีค่ะ
0: ไปดูกัน

0: ไงบ้างคะพาเดินชมใหญ่มากตอนแรกมินึกว่าจะมีแค่แบบโซนเล็กๆโซนหนึ่งไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นี่กินพื้นที่เยอะมากเตายาวไปถึงตรงนู้นเลยเล่าความเป็นมาของที่นี่ให้ฟังได้ไหมคะพี่เสริมว่าถึงเริ่มต้นนี่มายังไงตั้งโรงงานแบบไหนยังไงบ้าง
1: ค่ะโรงงานรัตนโกสินทร์1แห่งนี้จริงๆแล้วมี4สาขานะคะเราเป็นโรงงานใหญ่โรงงานแม่ค่ะเริ่มทำมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อพี่อะค่ะท่านนาตอนนี้ก็48ปีแล้วล่ะค่ะ
0: ก็คือเหมือนเป็นรุ่น2เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆค่ะราชบุรีจะมีชื่อเสียงในการปั้นโอ่งเพราะว่ามีดินเป็นทรัพยากรท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะคะจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีดินที่เอื้อต่อการปั้นเพราะว่าคุณสมบัติคือเหนียวสามารถที่จะยืดได้เยอะๆเลยอันนี้คือดินเหนียวของราชบุรี
0: อ๋อยืดได้อย่าง
1: นี้ใช่ก็จะได้โอ่งสูงตามที่เราต้องการ
0: อ๋อนั่นเขาใช้ยืดเอา
1: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจังหวัดอื่นเนี่ยถามว่ามีดินไหมมีแต่ว่าเป็นดินร่วนซวยปั้นโอ่งไม่ได
0: ้อ๋อนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุด้วยไหมคะที่ทำไมถ้าจะทำโอ่งเนี่ยคนถึงได้มานิยมทำที่จังหวัดราชบุรี
1: ใช่ราชบุรีจะเป็นจังหวัดที่เอื้อต่อการทำเครื่องปั้นดินเผาเพราะมีดินเป็นคุณสมบัติพิเศษคือดินเหนียวแล้วเป็นดินในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นจังหวัดราชบุรีก็ปั้นโอ่งกันก็มีประมาณ40กว่าโรงงาน
0: นะคะณตอนนี้ก็คือ40กว่าโรงงาน
1: ใช่ใช่ค่ะน้อง
0: มาถึงคำถามสำคัญของมิ้นท์ค่ะคุณผู้ชมแล้วทำไมต้องมีลายมังกรด้วยคะพี่เสริม
1: ค่ะสมัยก่อนเนี่ยคนจีนนะคะเชื่อแล้วก็ศรัทธาในเทพเจ้าเพื่อมังกรเนี่ยเป็นเทพที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ลาภนำโชคเป็นเทพแห่งชีวิตนั่นเลือกของดีงามเพราะฉะนั้นคนจีนที่มาอพยพมาอยู่ราชบุรีเนี่ยก็จะมาปั้นดินเผาสมัยก่อนน่ะโอ่งใส่น้ำก็จะเป็นโอ่งเรียบๆสีน้ำตาลธรรมดาแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาลายมังกรมาใส่เพราะเรามีความเชื่อว่ามังกรนั้นให้โชคให้ลาภเป็นสัตว์สูงเป็นสัตว์มงคลและคนไทยเราเนี่ยสมัยก่อนก็ศรัทธาหรือเชื่อในของพญานาคนะคะ
0: ครบแบบเดียวกัน
1: ก็เลยเอามังกรมาพาดในโอ่งแล้วก็มีคล้ายๆกับพญานาคเพราะถือว่าเป็นให้โชคให้ลาภให้ชีวิตให้สิ่งที่ดีงามให้ความร่ำรวย
0: ก็คือเหมือนกับว่าเราสืบมาจากของจีนที่เขาอพยพมาอีกทีนึงและอย่างนี้มีมังกรของจีนมีพญานาคของไทยอย่างนี้ลายหน้าตามังกรหรือว่ารูปแบบลวดลายมีกันกี่แบบอะคะ
1: ก็จะเป็นมังกรที่อยู่ใน

0: โอแล้วมีความผิวหรือตัวเนี่ยลำตัวก็คล้ายพญานาคคือความอ่อนไหวอ่อนช้อยประมาณนั้น
1: มีแบบเดียวคือเหมือนว่าทุกคนทุกที่40กว่าโรงงาน
0: สไตล์คล้ายๆกัน
1: มีอะไรแตกต่างมากไหมคะตาเล็กตาโตหน้าดุใจดี
0: อันนั้นธรรมดาเป็นเรื่องของการวาดลวดลายซึ่งมันจะเป็นแบบธรรมชาติแล้วแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าคนจีนเนี่ยก็จะมาอยู่ในราบลีเยอะแล้วก็เจ้าของโรงโอ่งทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นลูกหลานมีเชื้อสายจีนมาอยู่แล้ว
1: ก็คือง่ายๆมีแพทเทิร์นเดียวนั่นแหละอยู่ที่ว่าฝีมือวาดว่าใครจะวาดเหมือนแบบหรือไม่เหมือนแบบแต่สืบทอดกันมา
0: ค่ะ
1: เวลาการทำบ้างดีกว่าคือเท่าที่รู้มาเนี่ยต้องมีทั้งการปั้นการวาดการอบเอาคร่าวๆใช้เวลาทำนานไหมคะกว่าจะได้ออกมาเสร็จหนึ่งอัน
0: ก็ขั้นตอนในการทำโอ่งเนี่ยมันต้องมี5ขั้นตอนนะคะต้องเอาดินเหนียวที่มีอยู่ในราบุรีเนี่ยหมักใส่บ่อหมักดินแช่เอาไว้5วัน7วันเอาน้ำมาใส่ดินให้ดินอิ่มตัวด้วยน้ำให้เขาอุ้มน้ำเยอะๆแล้วเอาดินออกจากบ่อหมักดินมาเข้าเครื่องโม่เพื่อให้ดินละเอียดแล้วก็เนียนนะคะเครื่องโม่ก็เป็นเครื่องจักรสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้การเหยียบการนวด
1: นะคะเหมือนเวลานวดแป้งอะไรแบบนี้ใช
0: ่ให้ดินละเอียดเนียนแต่พอเราเจริญขึ้นวิวัฒนาการมากขึ้นเครื่องจักรก็มาช่วยในการที่จะโม่ดินให้ละเอียดแล้วก็จะผ่านเครื่องจักร 2-3 ขั้นตอนแล้วถึงเตรียมที่จะปั้นนะ
1: แต่ว่านี่คือขั้นตอนเตรียมดิน
0: เตรียมดิน
1: ขั้นตอนเตรียมดินประมาณ1สัปดาห
0: ์ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะแล้วปั้นต่อไป
0: อ่ะฮะแล้วเราก็มาปั้นการปั้นก็มีขึ้นรูปด้วยมือขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนนะคะถ้าเป็นโอ่งใบใหญ่ๆเราต้องขึ้นรูปด้วยมือแล้วมาต่อกัน1ช่วง2ช่วง3ช่วงเพราะโอ่งใบใหญ่ใส่น้ำ
1: คือทำทีเดียวไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้ประกอบกัน
0: ใช่ขั้นตอนที่1เสร็จแล้วพอทิ้งไว้3วันพอดินเริ่มหมาดหรืออยู่ตัวก็มาต่อขั้นตอนที่2ถึงขั้นตอนที่3จะถึงปากโอ่งใบใหญ่อันนี้คือขึ้นรูปด้วยมือนะคะ
1: แต่ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดด้วย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นโอ่งใบเล็กๆนะคะเราก็ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนโอ่งใบเล็กๆก็อาจจะสูงแค่2นิ้ว3นิ้วโอเคปั้นปื๊ดเดียวก็จบเลยขึ้นรูปแล้วขั้นตอนที่3คือการเขียนลายการเขียนลายคือการวาดมังกรใส่ไปในตัวโอ่งนะคะก็ใช้ดินที่เราผสมอีกสีนึงไม่ใช่สีเดียวกับตัวโอ่งใช่ต้องผสมสีให้มัน
1: จะมีสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนใช่ไหมคะ
0: อันนั้นก็คือสีน้ำตาลออกอมส้มนะคะที่ปั้นตัวโอ่งนะคะแล้วเราจะมาวาดลวดลายด้วยมังกรเพราะฉะนั้นสีที่จะทำมังกรเนี่ยก็จะออกเป็นทางสีขาวเนื้อดินก็จะละเอียดมากขึ้นในการที่เราจะเขียนมังกรใส่ในตัวโอ่งก็ส่วนมากพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะใช้นิ้วหัวแม่มือ
1: ในการวาดเหรอคะ
0: ใช่แล้ววาดตัวโอ่ง
1: หนูนึกว่าเขาใช้แบบว่าอุปกรณ์ผู้การแง่งไม้
0: ใช่ใช่ค่ะหวีด้ามหวีมาเขียนลายโอเคแล้วก็มาสับลายเป็นเกล็ดมังกรอะไรเงี้ยก็แต่งไปเรียบร้อยอันนี้คือการลวดลายนะคะหลังจากนั้นแล้วก็มาทำการเคลือบโอ่ง
1: เคลือบ
0: โอ่งเมื่อทิ้งเอาไว้สัก2-3วันแห้งแล้วก็เข้าเตาเผาโดยใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเตาเผาโอ่งก็เป็นเตาธรรมชาติอย่างที่เราดูกันเมื่อกี้นี
1: ้คือเป็นหินใช่ไหมคะ
0: ค่ะอันนี้เป็นอิฐเป็นอิฐที่กรอบเป็นเตาอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับคุณต้องเห็นเหงื่อตกนี่ไม่ใช่อะไรนะคะยืนข้างเตาเผาแล้วก็เผากันอยู
0: ่
1: ค
0: ือ
1: ไอร้อนมันก็ออกมาจริงมากคือทุกอย่างเกิดขึ้นที่นี่5ขั้นตอนก็สรุปแล้วคร่าวๆประมาณเดือนครึ่งรวม5ขั้นตอนนะคะแต่ว่าความแตกต่างความยากแล้วก็ระยะเวลาเพิ่มไปตามขนาดด้วย
0: ใช่ใช่ผมค่ะ
1: สุดยอดถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยหน้าอย่างหนูพอจะเป็นช่างปั้นโอ่งกับเขาได้บ้างไหมคะ
0: หน้าตาไม่ใช่แต่จิตใจและหัวใจนี่อันสิ่งสำคัญ
1: นี่ไงเอาละค่ะตอนนี้เหงื่อตกมากแล้วก็พร้อมแล้วด้วยที่อยากจะลองปั้นโอ่งเราไปสูดออกซิเจนสักแป๊บนึงไปปั้นโอ่งกันค่ะไปค่ะคุณผู้ชม

0: ไหวนะคะที่พอไหวไม่ใช่ว่าทำได้นะดูเลอะน้อยสุดงั้นมิ้นลองทำอันนี้ได้ใช่ไหม
1: ได้ค่ะได้ค่ะอันที่ขึ้นรูปด้วยแป้งหมุนแล้วก็เป็นโอ่งใบเล็กไว้สำหรับเป็นของที่ระลึกหรือใส่ปากกาดินสอค่ะ
0: โอเคมาคุณผู้ชมปั้นโอ่งกัน
1: เอาไว้เอาไว้ได้เลย
2: เป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่จริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ได้มาเห็นแถมยังได้ลองปั้นโอ่งด้วยตัวเองแบบนี้มิ้นรู้เลยจริงๆค่ะกว่าจะได้โอ่งมังกรแต่ละใบเนี่ยใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งความสำคัญสำคัญที่สุดนะคะความตั้งใจของคนทำเนี่ยเกินร้อยจริงๆค่ะ
0: คุณผู้ชมคะหลังจากลองปั้นโอ่งแล้วถามพี่ข้างในว่าหนูพอจะฝึกงานได้ไหมพี่สายหัวรัวเลยทีเดียวค่ะทีนี้ถามพี่เสริมดีกว่าว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในโรงงานที่สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้ของไทยต่อมาจากในอดีตเนี่ยกลัวไหมคะว่าวันหนึ่งมันจะหายไป
1: ค่ะงั้นถ้าเราไม่มีการปรับปรุงไม่มีการพัฒนาแล้วก็ให้อยู่แบบเดิมๆมันก็ย่อมมีการตายหรือตลาดก็จับว่าไม่มีความต้องการงั้นเราจะต้องเปลี่ยนสไตล์ว่าดินสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากโอ่งเป็นกระถางเป็นอ่างบัวพัฒนาออกมาเป็นรูปของซูเวเนียร์ในรูปของเอาท์ดอร์การ์เด้นเป็นรูปตัวสัตว์นู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราออกไปดูเยอะแยะไปหมดนั่นคือดินทางนั้นเลยนะเราต้องหาที่ไปถ้าเราอยู่กับที่รูปแบบไม่เปลี่ยนแปลงเงี้ยมันต้องมีการสูญพันธุ์แล้วก็มีความตายเป็นที่สุดอันนั้นแหละ
0: คือถ้าบอกว่าเราสืบทอดมาแต่เราก็เดินไปตามยุคสมัยการเวลาด้วย
1: ใช่ใช่
0: ว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณพี่สาวมากเลยนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วบ้านมิ้นเนี่ยมีทั้งกระถางแล้วก็มีทั้งโอ่งแบบนี้ใส่น้ำลายมังกรอยู่ที่บ้านนะคะแต่ตั้งแต่เด็กๆจนโตไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่วันนี้มาเห็นวิธีการทำเห็นความประณีตความละเอียดความตั้งใจเห็นความวิจิตรในแต่ละอย่างที่ทุกขั้นตอนเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นโอ่งใบหนึ่งเชื่อว่ากลับไปบ้านจะดูแลโอ่งให้ดีขึ้นนะคะเป็นหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้จริงๆเอาละค่ะได้คลายสงวนในประเด็นสำคัญแล้วว่าทำไมถึงต้องมีลายมังกรแต่เรื่องโอ่งมีอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคุยกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะ
3: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องฮานน้ำของภาคเหนือฮานน้ำคือหิ้งวางหม้อดินสำหรับน้ำดื่มพร้อมที่แขวนกระบวยหรือน้ำบวยหากหิ้งอยู่ที่ชานโล่งแจ้งเจ้าของบ้านจะทำหลังคาคลุมลักษณะคล้ายเรือนหลังเล็กๆเพื่อไม่ให้แสงแดดส่องมาที่หม้อน้ำการตั้งฮานน้ำไว้ที่หน้าบ้านแสดงถึงความมีจิตใจเมตตาต่อผู้เดินทางซึ่งมักจะเดินเท้าไปตามหมู่บ้านเมื่อหิวกระหายก็จะดื่มน้ำตามที่เจ้าของบ้านจัดไว้แต่ในปัจจุบันหาดูได้ยากเนื่องจากวิธีการดำเนินชีวิตของคนได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

0: ที่นั่งเรียบร้อยแล้วเข้าคำถามได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได้
0: วัยรุ่นใจร้อนเป็นคำถามจริงๆก็ไม่โลกแตกแต่ว่าหนูไม่เห็นใครตอบแบบจริงๆจังๆชัดเจนได้สักทีหนูเชื่อว่าอาจารย์นี่แหละจะตอบหนูได้โอ่งกับตุ่มนี่เหมือนกันป่ะคะ
1: ไม่เหมือนสิโอ่งก็ดีตุ่มก็ดีเนี่ยนะครับเป็นภาชนะ
0: ใส่น้ำ
1: นะครับโอ่งเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นภาชนะใส่น้ำที่เป็นเนื้อกระเบื้องอันที่หนึ่งนะฮะเนื้อกระเบื้องกระเบื้องเคลือบทรงสูงหน่อย
0: สูง
1: ไม่อ้วนมากแล้วก็หมายถึงว่าทรงสูงแล้วก็ปากกว้างนิดนึง
0: มันไม่เหมือนโถหรออาจารย์อย่างนั้นอ่ะ
1: มันก็คือโถที่ขยายโถเนี่ยนะฮะมันจะมีส่วนเว้าส่วนคอดแต่โอ่งเนี่ยนะครับก็คือมันทรงใหญ่ๆตรงๆ ลงมานึกออกไหม
0: โอเคไม่มีแบบว่าส่วนเว้าส่วนโค้ง
1: นะฮะอันนี้ก็คือที่มาของคำว่าโอ่งก็คือใส่น้ำเหมือนกันส่วนคำว่าตุ่มใช่ไหมที่ถามว่าตุ่มเนี่ย
0: ตุ่มใส่น้ำ
1: ตุ่มเนี่ยทรงแจ้กว่า
0: คือเตี้ยกว่า
1: ทรงแจ้กว่าคือทรงเตี้ยกว่
0: า
1: คำว่าเตี้ยแจ้เนี่ยมันคือแจ้เตี้ยกระชับสองเนี่ยก็มักจะเป็นดินเผาที่ไม่เคลือบนะฮะดินเผาไม่เคลือบเช่นตุ่มดินเผาทั้งหลายเนี่ยนะฮะไม่เคลือบแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยตุ่มเนี่ยจะมีความกลมป้
0: อม
1: มากกว่าโอ่ง
0: โอเค
1: นะฮะโอ่งนี่จะทรงสูงกว่าตุ่มเนี่ยทรงเตี้ยกว่า
0: แต่ว่าที่เราเห็นกันในหนังแบบย้อนยุคกับคนไทยสมัยก่อนคือตุ่ม
1: ใช่ส่วนใหญ่จะ
0: ที่ตักน้ำอาบกันที่เป็นแบบว่ากลมๆเตี้ยๆแล้วก็เป็นดินเผาสำคัญอยู่ที่วัสดุคือดินเผากับกระเบื้องเคลือบ
1: ใช่ก็อาจจะเป็นช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งจำแนกนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าไม่ใช่ 100% แต่ว่าลักษณะก็เข้าตำราก็คือกลมป้อมอย่างนี้เป็นต้น
0: เข้าใจผิดมานานมากคิดว่าสิ่งที่เห็นคือโอ่งทีนี้พูดถึงโอ่งแล้วเนี่ยโอ่งที่ดังมากก็หนีไม่พ้นโอ่งราชบุรีถูกไหมคะ
1: หนีไม่พ้นโอ่งราชบุรีในที่นี้ก็คือโอ่งเคลือบสีน้ำตาลที่เราเรียกว่าโอ่งมังกรเพราะนิยมเอาเนื้อดินอีกสีหนึ่งเนี่ยมาปื้ดมาปาดหรือเอาน้ำสลิปเนี่ยนะครับก็คือน้ำโคลนเนี่ยมาป้ายปาดไปปาดมาให้กลายเป็นรูปมังกร
0: ใช่ซึ่งหนูว่าไปมาแล้วไปดูมาแล้วไปทำมาแล้วแต่อยากรู้ว่านอกจากโอ่งมังกรแล้วเนี่ยเรามีโอ่งอะไรอีกไหมคะอาจารย์ที่บอกว่าเออเป็นที่รู้จักอะไรแบบนี
1: ้นอกจากโอ่งมังกรของราชบุรีแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมีทั้งโอ่งทั้งตุ่มนะฮะ
0: ค่ะ
1: เราก็จะมีเช่นตุ่มสามโคก
0: ตุ่มสามโคก
1: ตุ่มสามโคกนี่เป็นตุ่มสร้างขึ้นโดยกลุ่มวัฒนธรรมมอญ
0: อ๋อของมอญ
1: คือชาวมอญที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1
0: ค่ะ
1: ในครั้งรัชกาลที่1เนี่ยมีพญาเจ่งกับพญารามเป็นพี่น้องกันนะครับมาจากทางหงสาวดีมาจากทางวัตมะอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละนะครับมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่เมืองปทุมธานีนะฮะอีกกลุ่มนึงให้ไปตั้งอยู่ที่ทางพระประแดงคนละทางเลย
0: คนละฝั่งก
1: ัน ก็เป็นมอญ2กลุ่ม
0: ค่ะ
1: แต่ส่วนกลุ่มที่อยู่ทางปทุมธานีเนี่ยตรงนั้นเป็นไร่เป็นนาเยอะนะส่วนที่อยู่พระประแดงเนี่ยมันใกล้ปากอ่าวแล้วม
0: ัน
1: จะเป็นสวนตรงนั้นเป็นที่สวนส่วนปทุมธานีเป็นที่นาซึ่งดินเหนียวดีเพราะฉะนั้นชาวมอญที่มาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ปทุมธานีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงหมู่บ้านที่เรียกกันว่าสามโคกเนี่ยนะฮะคำว่าสามโคกเนี่ยอาจจะมีก่อนมอญมาอยู่หรืออาจจะมีเมื่อมอญมาอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าการทำเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยนะฮะเตาเผาตุ่มเตาเผาถ้วยจานชามเนี่ยมันต้องพูนดินขึ้นมาให้เป็นโคกซะก่อนงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตุ่มสามโคกก็อาจจะทำที่หมู่บ้านสามโคกซึ่งมันมีเนินดินขึ้นมาสำหรับทำเตาเผาน
0: ะฮะ
1: ที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วคนโบราณก็ไม่ได้เรียกว่าตุ่มสามโคกนะตั้งแต่รัชกาลที่1 2 3 4 5 6 7อะไรอย่างเงี้ยถึงรัชกาลที่8ด้วยซ้ำเขาไม่ได้เรียกตุ่มสามโคก
0: ค่ะเขา
1: เรียกกันว่าตุ่มอีเหลิงนี่ก็คือเรื่องของตุ่มมอญ
0: ก็คือเท่ากับว่าอันนี้เป็นตุ่มสามโคก
1: ยังเล่าไม่จบใช่ตุ่มสามโคกพอมาถึงสมัยสุโขทัยเนี่ยอิทธิพลจากเขมรเนี่ยมันก็เข้ามาก็มีการทำตุ่มเป็นภาชนะใบโตๆตุ่มสุโขทัยปากเล็กมากเลยปากประมาณนี้นะเพื่อให้การระเหยของน้ำเนี่ย
0: น้อย
1: ที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แล้วก็ก้นที่ติดดินอะฐานของตุ่มก
0: ็ท
1: คือกับปากไอ้เจ้าตุ่มสุโขทัยนี่ก็เป็นที่มาสนุกสนานเพราะว่าอย่าลืมว่า ในสมัยก่อนพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จะสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเราก็เคยมีเมืองมาก่อนหน้านั้นแล้วก็เป็นเมืองสุโขทัยก่อนสมัยพ่อขุนรามคำแหงก่อนสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย
0: ์ยุคขอมดำดินค่ะ
1: ยุคขอมดำดินใช่ตอนนั้นเนี่ยเราเป็นเมืองขึ้นเขมรซึ่งมีราชธานีอยู่ที่นครวัดนครธมนี่แหละ
0: อ้าวไหนว่าไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นไทย
1: ใครว่า ไม่เคยพูดฉันไม่เคยพูดฉันความเป็นจริงตามประวัติศาสตร์เราก็เป็นเมืองขึ้นเขาไม่เห็นเรื่องหน้าแปลกเลยเออไม่เห็นจะต้องเป็นเมืองขึ้นเข้ามาตีเราเราไปตีเขาแล้วต้องโกรธกันถึงปัจจุบันนี่มันเรื่องผ่านมา800ปีสมัยสุโขทัยเนี่ยเขมรเนี่ยกำหนดให้เราเนี่ยส่งสวยคือสวยก็คือของที่เป็นบรรณาการต้องไปส่งให้เขาทุกปีก็คือสวยน้ำสวยน้ำจากแม่น้ำโขงเขมรเนี่ยเขาก็มีวิธีที่จะทำให้สุโขทัยเนี่ยโง่หัวไม่ขึ้น
0: เขาก็ติดโขงเหมือนกันไม่ใช่หรอ
1: ติดแม่น้ำโขงแต่เขาจะต้องให้เราเป็นคนไปตักส่งให้เขาเราอยู่ตั้งไกลเนี่ยนะ
0: เออนั่นแหละสิ
1: ทุกปีเราต้องปั้นตุ่มการปั้นตุ่มมิ้นก็ไปดูแล้ว
0: ใช่
1: ตุ่มราชบุรียังปั้นอย่างเล็ก
0: อันนี้
1: ใบใหญ่อย่างนี้เนี่ยนะฮะบางทีต้องปั้นณจุดนั้นปั้นและเผาณจุดนั้นเลยก็คือปั้นตรงโคกนี้ปั้นไป1 2 3 4 5 6 7 8ตามขนาดของเตาที่จะสร้างปั้นเสร็จแล้วก็ตั้งไว้อย่างนั้นไม่ต้องขยับแล้วจากนั้นก่อเตาด้วยอิฐครอบลงไป
0: อ๋อแทนที่จะก่อก่อน
1: ใช่เพราะก่อก่อนแล้วยกเข้าไปไม่ไหวก็ก่อเตาครอบแล้วก็เผาเสร็จก็รื้อเตาหมดที่สำคัญที่สุดก็คือในสมัยรัตนโกสินทร์เราเนี่ยแล้วมีการเก็บภาษีตุ่มภาษีตุ่มน้ำเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตุ่มสุโขทัยเนี่ยมันมีความอ้วนมากมันจะเสียภาษีแพงกว่าคนอื่นเขาเป็น
0: กินเนื้อที่เขาก
1: ินเนื้อที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคนเดินภาษีก็คือมาตรวจที่บ้านมิ้น
0: อ๋อนี่มาเก็บที่บ้านเลยเหรอคะ
1: มาเก็บถึงบ้านเขามานั่งนับตุ่มที่บ้านมิ้นว่าบ้านนี้มิ้นนี่มีตุ่มเท่าไหร่แล้วก็เสียภาษีไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านก็เก่งมากเลยคนไทยโบราณเนี่ยเรามีวิธีเลี่ยงภาษีเยอะมากเลย
0: นี่คือความเก่งเหรออาจารย์
1: ความเก่งความเก่งแบบไม่ควรเอาอย่างนะฮะตุ่มสุโขทัยเนี่ยกลมขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็ปากแคบๆแต่ปากมันยกขอบบานออกมานิดน
0: ึ
1: ง
0: นิดนึงเป็นขอบ
1: แบบขอบกบอย่าง
0: เหมือนปากปากหนานิดนึง
1: ปากมันหนาเจ้าของบ้านก็เอาค้อนต่อยปากให้มันแตกปากนิดนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นของชำรุดไม่เสียภาษีถึงแม้จะใส่น้ำอยู่ได้ก็ตามแต่ปากแตกแล้วก็ถือเป็นของชำรุดน
0: ี่
1: คือการเลี่ยงภาษีของคนโบราณเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยนะเราไปเจอตุ่มสุโขทัยที่ใดก็ตามส่วนมากก็จะเจอตามวัดไม่เคยมีตุ่มสุโขทัยใบใดที่ปากสมบูรณ์เลย
0: ใบใด
1: เลยเราเจอตามวัดที่เพชรบุรีก็มีเจอตามวัดปากแตกหมด
0: ทำไมละจ่ายสักคนนึงไม่ได้เหรอให้เราเห็นว่าตุ่มสุโขทัยแบบสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นยังไง
1: ก็มันก็เดาได้เพราะมันปากลิเอาไปนิดเดียวไม่ถึงฝ่ามือเท่านั้นเองนี่แค่ตุ่มสุโขทัยมีอีกจะถามไหม
0: ทีนี้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับตุ่มกับองค์พวกนี้บ้างดีกว่าอาจารย์เท่าที่หนูเคยเห็นที่การใช้ประโยชน์อ่ะดูจากในละครบ้างทีวีบ้างหรือว่าภาพอะไรบ้างหนูเห็นอยู่สองอย่างอย่างแรกคือใส่น้ำตักอาบ อย่างที่สองคือหลบผีปอบอาจารย
1: ์วิถีชีวิตของคนภาคกลางเอางี้ก่อน
0: ค่ะ
1: เราต้องมีตุ่มน้ำคนที่อยู่ริมน้ำริมแม่น้ำลำคลอง
0: ก็ลงไป
1: เราอาบน้ำในแม่น้ำลำคลองเพราะมันสะอาดสีฟันล้างหน้าในแม่น้ำลำคลองตุ่มและโอ่งจะมีประโยชน์เฉพาะในการที่เราจะไปตักน้ำกลางแม่น้ำเอามาใส่ตุ่ม
0: เก็บไว้
1: แกงขันส้มเป็นน้ำกินน้ำใช้นอกจากน้ำแม่น้ำลำคลองแล้วตุ่มก็ใส่ไว้รองน้ำฝน
0: น้ำฝน
1: เน
0: ี่
1: ยเป็นน้ำหลักสำหรับกินส่วนคนที่อยู่ไกลน้ำออกไปนะฮะก็จะต้องมีตุ่มไว้ทุกบ้านก็ต้องรองน้ำฝนกันทั้งปีช่วงฤดูฝนเนี่ยฝนแรกปล่อยให้มันชะหลังคาฝนที่สองยังเข็มไม่หายฝนที่สามถึงจะเอารางตอนนั้นมีรางสังกะสีแล้วก่อนหน้ารางสังกะสีเนี่ยเป็นไม้ต้นไม้อะไม้สักนะแล้วขุดให้มันเป็นรา
0: ราง
1: มันต้องแบกกันตั้ง 4-5 คนเราเด็กๆก็แบกไปแล้วก็ตอนหลังมันก็ผุก็เริ่มมีสังกะสีเข้ามาเบาเลยแล้วก็เอาสังกะสีรองใส่ตุ่มเวลาจะกินเนี่ยบางทีก็ต้องมาแกว่งสันส้มอีกครั้งนึงน้ำฝนส่วนมากไม่แกว่งจะแกว่งเฉพาะ
0: น้ำ
1: แม่น้ำลำคลองและนึกถึงรัชกาลที่5สิรัชกาลที่5ตลอดรัชกาลของพระองค์เนี่ยนะไม่ได้เสวยน้ำฝนนะตลอดรัชกาลของพระองค์เนี่ยเสวยน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรี
0: อ๋อ
1: เรียกว่าน้ำจากแม่น้ำเพชรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆ25วัน20วันเนี่ยเจ้าเมืองเพชรบุรีคือผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ต้องทำพิธีตักน้ำจากท่าน้ำของวัดท่าชัยสิริเนี่ยนะครับใส่ตุ่มส่งเข้ามาถวายตลอดตุ่มเนี่ยนะเป็นของที่อยู่ผูกพันกับชีวิตคนมากเหลือเกินนะนี่ก็คือประโยชน์ของตุ่มสารพัด
0: อันนี้อยู่ในทั้งแบบว่าชีวิตประจำวันอยู่ในประเพณี
1: พิธีกรรมประเพณี
0: วิถีชีวิต
1: ใช
0: ่โอ้สุดยอดนี่ตอนแรกนึกว่าแค่ใส่น้ำอย่างเดียวของกินอาหารนี่ใส่สิ่งสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
1: ทุกอย่าง
0: ได้รู้ด้วยนะว่าตุ่มกับโอ่งต่างกันยังไงด้วยรูปร่างลักษณะหน้าตาแต่ว่าช่วงหน้าค่ะมาดูเรื่องของราชบุรีกันบ้างดีกว่าที่จังหวัดนี้เพราะว่าตอนที่มิ้นไปมานะอาจารย์เจริญอ่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวจะต้องให้อาจารย์มาช่วยคลายสงวนเรื่องจังหวัดราชบุรีพักแป๊บเดียวค่ะ
2: น่ารู้แปลกเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องลวดลายขององค์มังกรลวดลายขององค์มังกรมีหลายแบบโดยทั่วไปมังกรจะมีเพียง3เล็บหรือ4เล็บแต่ถ้าเป็นมังกรสัญลักษณ์ชั้นสูงของกษัตริย์หรือฮ่องเต้จะมี5เล็บซึ่งตามความเชื่อของจีนนั้นแบ่งมังกรออกเป็น3ชนิดคือหลงเป็นมังกรที่มีอำนาจมากที่สุดอยู่บนฟ้าหลีเป็นมังกรที่ไม่มีเขาชอบอยู่ในมหาสมุทรและเจียวเป็นมังกรที่มีเกล็ดอยู่ตามแม่น้ำลำคลองหรือถ้ำ

0: โอเคพักเหนื่อยแล้วมาต่อกันดีกว่า
1: จ้านวด
0: ให้ด้วยเออเอาทุกอย่างเลยอ่ะ
1: หนูถามเยอะอ่ะสงวนมากก็ต้องบริการหน่อยจะได้มีแรงเล่า
0: ได้ค่ะหนูไปราชบุรีมาทีนี้รู้มาว่าคืออย่างที่อาจารย์บอกว่าอย่างองค์ราชบุรีอย่างเงี้ยเราก็ได้มาจากจีนถูกไหมคะทีนี้เห็นว่าคนจีนเนี่ยมี

0: เยอะมากเขามายังไงแล้วทำไมเขาไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นล่ะคะอาจารย
1: ์คนจีนเนี่ยนะอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอินเดียตอนปลาย
2: ไทยอยู่นี่
1: เนื่องจากทางตอนใต้ของจีนช่วงนั้นอ่ะมันมีมรสุมน้ำท่ว
2: ม
1: น้ำแล้งฝนแล้งอะไรสารพัดหมดเลยมันอยู่ยากเขาก็ลงเรือสำเภามาไม่เกินเดือนหรอกก็มาถึงบ้านเรานะฮะบางคนก็เข้าแม่น้ำเจ้าพระยามาบางคนก็เข้าแม่น้ำแม่กลองเพราะมันออกอ่าวไทยเหมือนกันบางคนก็เข้าแม่น้ำท่าจีนพวกเนี้ยนะมันเชื่อมกันหมดเลือกมาได้หมดเลยคนจีนเนี่ยนะก็มาตั้งหลักแหล่งอยู่บางส่วนก็เข้ามากรุงเทพนะฮะบางส่วนเนี่ยบอกไม่อยากอยู่ในสังคมใหญ
2: ่
1: ก็ออกมาอยู่ชนบทที่ราชบุรีเนี่ยอย่าลืมว่าเรามีทางรถไฟนะฮะสมัยรัชกาลที่5มีการทำทางรถไฟเจริญรุ่งเรืองคนจีนเนี่ยบางคนที่เข้ามาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยก็บอกว่าไม่ชอบบรรยากาศกรุงเทพบรรยากาศบ้านเมือง
2: สีสันเกินไปมันเป็นเมืองเกินไปอย่างงี้
1: มันเจริญไปอาจจะหางานทำยาก
2: เป็นได้ไหมสูง
1: ก็อาศัยนั่งรถไฟนะฮะผมเนี่ยคุยกับเจ้าของโรงงานเครื่องปั้นดินเผาแห่งหนึ่งของราชบุรีเนี่ยบรรพบุรุษของเขากงเนี่ยนะอพยพเข้ามาเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาถึงก็ไม่ชอบกรุงเทพก็แบบอย่างที่ว่าหางานทำยากท่านก็กระโดดขึ้นรถไฟทุกสถานีตั้งจากสถานีรถไฟบางกอกน้อยจอดสถานีไหนแทบปั๊บท่านก็วิ่งปุ๊บลงไปเอามือควักดินขึ้นมาดู
2: อ๋อดูดิน
1: ควักดินดูนิดนึงท่านมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาจากประเทศจีนท่านก็ควักเนื้อดินมาแล้วก็บีอย่างเงี้ยบีบีบ
2: ี
1: บ
2: ี
1: บ
2: ี
1: ไม่เวิร์กไปก็กระโดดขึ้นทุกสถานีเลยขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นจนกระทั่งถึงที่ราชบุรีเนี่ยท่านกระโดดจากรถไฟลงไปปั๊บควักดินขึ้นมาเอามือขยำบีปุ๊บแล้วไม่ขึ้นรถไฟต่อ
2: คือดินดี
1: ท่านบอกดินเนี่ยทำเครื่องปั้นดินเผาได้ดีจึงเป็นที่รู้กันเลยนะในแหล่งคนจีนที่ทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพว่าราชบุรีเนี่ยเป็นแหล่งที่มีดินเหนียวดีมีเนื้อดินดีเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคนจีนเนี่ยนะมาตั้งหลักแหล่งที่ราชบุรีเนี่ยเยอะมากเลยนะครับตั้งหลักแหล่งอยู่เยอะมากแล้วก็เป็นที่คล้ายๆกับศูนย์รวมของคนจีนที่มีอาชีพผลิตเครื่องปั้นดินเผาอันนี้สำคัญเมืองราชบุรีไม่ใช่เมืองใหม่นะหลักฐานที่เราพบในปีช่วงปี1720ถึง1760ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าราชบุรีเพิ่งเกิดตอนนั้นแต่เป็นเครื่องยืนยันว่าราชบุรีมีมาก่อนหน้านั้นใช่แล้วถ้าเผื่อเราย้อนเข้าไปนะจากแหล่งโบราณคดีต่างๆที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยนู่นตั้งแต่พ.ศ. 1200
2: อุ้ยย้อนกลับไปอีก500ปี
1: พุทธศักราช1200หรือเกิน500ปีก่อนหน้านั้นก็คือ
2: เฮ้ยนี่รวมๆพันแล้วนะอาจารย
1: ์อ๋อพันปีแล้วสิ
2: เป็นพันเลยเนาะ
1: มีนพ.ศ. 1200นี่มัน 2,500 1,300 กว่าปีแล้วเราค้นพบเนี่ยนะฮะโบราณสถานวัดวาอารามคนทั่วไปชอบเรียกว่าเจดีย์วัดโขลง
2: ม
1: ันใหญ่มากเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ยักษ์มากอันนั้นคือวิหารสมัยทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

0: เรามีอันเดียวเลยสำคัญมากวิหารโถงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องยืนยันอันหนึ่งว่าราชบุรีมีมาดึกดำบรรพ์แล้วแล้วก็ในแม่น้ำแม่กลองที่ราชบุรีเนี่ยนะฮะเราพบเรือสำเภาล่มในตัวแม่น้ำเนี่ยเยอะมากเราพบเครื่องถ้วยจีนเก่าขึ้นไปถึงสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์ถังราชวงศ์ซองหรือราชวงศ์ซุ่งราชวงศ์เหม็งหรือหมิงราชวงศ์ชิงหรือเชง
1: อุ้ยนี่ย้อนสู่สีไทยเฮาเลยนะอาจารย
0: ์โอ้ยสู่สีไทยเฮานี่มันเชงหลังสุดแล้ว
1: จริงเหรอ
0: นี่มันย้อนขึ้นไปถึงราชวงศ์ถังพนางแยงกวยไฟ
1: นู่น
0: ขึ้นไปดึกดำบรร
1: พ์โอ้โหเดี๋ยวก่อนอย่างนี้แปลว่าราชบุรีก็ต้องเป็นเมืองที่เจริญระดับนึงเลยใช่
0: ไหมราชบุรีเป็นเมืองที่เจริญมากค่ะเพราะว่าเป็นชายฝั่งเป็นเมืองชายทะเลที่เป็นศูนย์กลางการค้าเมื่อพันเกือบระหว่าง 1,200 ถึง 1,500 ปีที่แล้ว
1: แต่อันนั้นคือยุคสมัยก่อนที่เจริญรุ่งเรืองแต่กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือที่อาจารย์บอกว่าใน
0: รัชกาลที่5
1: เป็นยังไงล่ะคะช่วงนั้นคือการกลับมาของราชบุรีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันรูปแบบเป็นแบบไหน
0: ในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะมีการทำทางรถไฟสายแรกก็คือจากบางกอกน้อยสถานีรถไฟบางกอกน้อยผ่านนครปฐมแล้วก็มาถึงราชบุรีเป็นเส้นทางรถไฟสายสำคัญมากเลยถือว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายเศรษฐกิจ
1: oh.
0: อันนี้ในสมัยรัชกาลที่5ตั้งแต่เริ่มต้นรัชกาลมาเนี่ยก็เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชบุรี
1: ค่ะ
0: รัชกาลที่5ครองราชเนี่ยนะ42ปีตลอดระยะเวลาที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ42ปีเนี่ยเสด็จราชบุรีซะ10ครั้ง
1: อุ้ยเยอะนะ
0: โอ้โหเยอะมากจะมิ้นจ๋าเฉลี่ยละ4ปีครั้ง
1: เ
0: ฉลี่ยละ4ปีครั้งก็ต้องบอกว่าขณะที่รัชกาลที่5ปกครองราชบุรีเป็นส่วนหนึ่งของขอบขันธสีมาของไทยเนี่ยเชียงใหม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของขอบขันธสีมาของไทยรัชกาลที่5ยังไม่เคยเสด็จเลย
1: เออเนาะ
0: 42ปีไม่เคยไปเชียงใหม
1: ่เลยเหรอคะ
0: เลยแต่42ปีไปราชบุรี10ครั้งเฉลี่ย4ปีครั้งเอาง่าย
1: ๆนี่สำคัญมากเลยนะ
0: สำคัญมากปีพ.ศ.2444นี่สร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองชื่อว่าสะพานพระราชทานนามว่าสะพานจุฬาลงกรณ์
1: ใช
0: ้พระนามเลยอะไรจำไว้นะคนโบราณเนี่ยเขาจะพูดเอาไว้เลยว่าสถานที่ใดก็ตามเนี่ยนะได้ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระนามของพระมหากษัตริย์ก็ดีพระมเหสีเทวีก็ดีเนี่ยพระราชินีเนี่ยก็ดีเนี่ยขอให้สังวรไว้เลยว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าพระนามเนี่ยเป็นของสูงในการที่จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มาใช้กับสถานที่ใดเนี่ยนะต้องถือว่าเป็นเกียรติยศและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
1: ์
0: นะฮะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นพระนามของพระมหากษัตริย์เลยนะฮะแล้วนอกจากนั้นสะพานจุฬาลงกรณ์ที่ราชบุรีเนี่ยนะถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแรกตรงนั้นที่เป็นสะพานคอนกรีตพอ2447นะก็4 5 6 7 3 4ปีถัดมาเนี่ยก็เสด็จพระราชดำเนินนะฮะไปราชบุรี
1: อีก
0: ไปเลยคราวนี้ไปรถไฟ
1: มีรถไฟละ
0: ไอในตรวจรถไฟเนี่ยรถไฟสมัยนั้นมีชั้น1ชั้น2ชั้น3
1: ค่ะ
0: ไอในตรวจรถไฟก็รู้วันนี้เป็นใครรัชกาลที่5ก็เสด็จเขาเรียกว่าเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่5เนี่ยเป็นผู้เริ่มพระมหากษัตริย์ที่เริ่มการเสด็จพระดำเนินแบบประพาสต้นก็คือไปเที่ยวด้วยไปดูงานด้วยไปดูแลทุกสุขราษฎรด้วยนี่ราชบุรีเป็นจังหวัดแรกที่ทรงเลือกในการเสด็จพระราชดำเนินที่เรียกกันว่าประพาสต้นการไปครั้งนั้น2447ไปรถไฟไอ้เจ้าในตรวจในตรวจในสถานีจากกรุงเทพก็รู้หมดว่านี่เป็นพระมหากษัตริย์ก็พยายามจะกันประชาชนให้ไปนั่งชั้น3แล้วก็ดันรัชกาลที่5กับข้าราชบริพาร15ท่าน15พระองค์อ่ะ15พระองค์15และคนเขามีข้าราชบริพารอื่นด้
1: วย
0: ไปกันหมดเจ้าพนักงานก็พยายามทูลเชิญเสด็จขึ้นไปโอ้โลมเล่าโลมต่างๆก็ไม่เสด็จก็ไม่ยอม จะนั่งชั้น3ก็ประทับบนไม้กระดานเลยทีนี้ถึงเวลาเจ้าพนักงานตรวจตั๋วมาก็ไม่กล้าไปหาราชการที่5ก็มาสิคนที่2รองจากราชการที่5ตอนนั้นก็สมเด็จกรมเฮียดำรงราชานุภาพว่าราชการเสนาบดีมหาไทยในตัวก
1: ็คือ
0: กรมเฮียดำรงก็หันไปอะไรนะจะเอาอะไรอ่ะ
1: คืออ
0: ะไร
1: คือว่า
0: ขอพระราชทานตั๋วราชการที่5ได้ยินก็หันกลับไปบอกกรมเฮียดำรงก็เขาจะเอาตั๋วถ้ายังไม่มีก็ซื้อเขาก็ซื้อตั๋วเหมือนกับสามัญชนคนอื่นๆทุกอย่างนะฮะคราวนี้รถไฟก็แล่นไปอยู่ในเขตลาดบุรีแล้วมาถึงช่วงหนึ่งตรงสะพานขาดสะพานขาดเนี่ยเรียกสะพานเป็นคนโบราณสะพานขาดก็รถไฟก็จอดประกาศทุกคนลงจากรถ
1: เดิน
0: ข้ามไปขึ้นอีกฝั่งนึงเอารถไฟมารอรับอีกฝากหนึ่งของสะพานปรากฏว่าแม่คงแม่ค้าหาบกระบุงบุ้งกี่เข่งผักสารพัดผักหญ้าปลาปูหมูหมากาไก่เป็ดไก่เต็มรถไฟสนุกมากนึกถึงรถไฟปิกนิก
1: เนี่ยหนูนึกภาพตามอยู่แล้วจ้ะเล่าให้หนูเห็นภาพมาก
0: ไก่ก็กระตากกระตากกระตากอุตลุดไปหมดอุตลุดไปหมด

0: รัชกาลที่5ก็ไม่ย่อท้อเสด็จไปที่รถไฟระหว่างนั้นมีระหว่างนั้นมีคนจีนถ้าเรียกเจ๊กสมัยนั้นเจ๊กสมัยโบราณไม่หยาบนะปัจจุบันเรามาใช้คำหยาบเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ผมพูดย้อนไปในอดีตก็จะใช้เจ๊กตามคำของรัชกาลที่5แต่อะไรที่เป็นคำปัจจุบันผมจะใช้จีน
1: เข้าใจกันเข้าใจตรงกันค
0: ่
1: ะ
0: ก็รัชกาลที่5ก็เจอท่านบอกว่าเจอเจ๊กหาปลาทูมา2หลัวใหญ
1: ่
0: ๆหลัวหน้าหลัวหลังนะก็ถามซื้อท่านก็บอกก็อยากจะเสวยปลาทูสดมันแหมนึกถึงของสดนะ
1: เห็นมันก็น่าทาน
0: ปลามันก็ต้องใสครีบมันยัง
1: ปังแววาว
0: เพราะว่าแวววาวอยู่เนื้อตัวอวบอ้วนนะปลาทูก็น่าทานก็ขอซื้อ
1: เ
0: ข่งนึงเลยเจ๊กก็จะว่าราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะเข่งนึงสมัยนั้นอย่างมากก็ไม่เกินบาทนะฮะโปรดกล้าพระราชทาน6บาทแล้วยังมีเข่งเหลือไปขายต่อหรือเอาไปรับประทานต่อได้อีกเข่งนึงอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของราชบุรีเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับรัชกาลที่5เยอะแยะมากมาย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมจากเรื่องโอ่งมังกรที่อยากจะรู้ว่าเดี๋ยวโอ่งเดี๋ยวตุ่มตกลงต่างกันยังไงมาแบบไหนทำไมถึงมีชื่อเสียงลามไปจนถึงจังหวัดราชบุรีที่วันนี้นี่ได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์ว่าเขาเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางเป็นเมืองเศรษฐกิจมาตั้งแต่สมัยนู้นพัน
0: กว่าป
1: ีสุดยอดมากคุณผู้ชมวันนี้ได้ความรู้ใหม่จริงๆขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
0: ด้วยความยินดีครับมิ้น
1: ใครมีโอ่งมีตุ่มอยู่ที่บ้านนะคะอย่าละเลยอย่าเพิ่งเฉยเด็ดขาดนี่เป็นสิ่งของที่อยู่ในวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมรวมถึงเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษเลยทีเดียวนะคะวันนี้เชื่อว่าน่าจะช่วยคลายสงบในเรื่องขององค์มังกรหรือไม่ก็ความแตกต่างขององค์กระตุ้นให้กับคุณผู้ชมได้บ้างด้วย ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคลายสงบเรื่องอะไรกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะวันนี้เราไปซื้อตุ่มกับแม่จัน
0: ได้เลย
1: งั้นพี่อาจารย์ขอตัวไปซื้อตุ่มก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2506จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพระประเนตรการแสดงบัลเล่ต์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะบอนชอยเทียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่ต์แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสในงานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่28ซึ่งบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โรมิโอแอนด์จูเลียตบทประพันธ์โศกนาฏกรรมความรักอมตะของวิลเลียมเชกสเปียร์เป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางความขัดแย้งจาก2ตระกูลที่เป็นคู่อริกันความรักต้องห้ามที่ตราตรึงใจผู้ชมทั่วโลกมาอย่างยาวนานเมื่อภาพสะท้อนของอดีตกลับมาตัดสินอนาคตของคนรุ่นหลังบีบให้ความรักที่ควรจะงดงามต้องดำเนินไปตามเส้นทางความพยาบาทที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อนักแสดงทั้ง3องค์ได้นำท่าเต้นของวาเลนตินเอลิซารีเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่มาถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยนักบัลเล่จากคณะบอนชอยเทียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปประสานเข้ากับบทประพันธ์ดนตรีของเชียเกโปรโกฟีภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เชมมาคารอฟวัทยากรผู้มีชื่อเสียงบรรเลงโดยวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestra เมื่อการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้

พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสำหรับงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมระดับโลกในหลากหลายประเภทจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงและนักดนตรีรุ่นใหม่ของไทยมีความมุ่งมั่นสู่มาตรฐานในระดับสากลและมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมของโลกครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28ระหว่างวันที่5กันยายน7ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีทั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีออฟคอนเสิร์ตและละครเพลงติดตามรายละเอียดการแสดงทั้งหมดได้ที่ www.bangkokfestivals.comสมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:52 นสมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องสำคัญอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายบรรพบรมราชสมภพการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอุทยานรัชกาลที่2อำเภอวาจังหวัดสมุทรสงครามและการบูรณะวัดอัมพวันจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยตั้งขึ้นเมื่อปี2511เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครและบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติเวลา 17:56 สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉเนียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นายกิตติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวกมลรัตน์เลขยนนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2519เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัย College Londonราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัลยาวันเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศวันนี้เวลา 8:45 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569 The Third CRA Disaster and Emergency Management Conference 2026ซึ่งศูนย์

แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ภายใต้แนวคิด Stronger After Storm Transforming Crisis into Opportunity เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมแนวการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Year จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเสนอเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีต่อจากนั้นทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์สมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์และกลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาร์วาร์ดประจำศูนย์การแพทย์เบธอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกทุกคนเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มกิตติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาวันนี้เวลา 14:30 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายและสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องศรีอยุธยาในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในภาคที่อยู่ในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรรัตนราชสุดาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่4คนครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ24คนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปี20ปีและ10ปีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรรัตนราชสุดาก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้าจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานด้านการพัฒนาการศึกษาปัจจุบันมีสถานศึกษาในภาคีมูลนิธิทั่วประเทศรวม23แห่งประกอบด้วยดับปฐม

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรา

องค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาดำเนินการควบคู่กับการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงสำหรับพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนด้วยการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ซึ่งในปี2519ได้ดำเนินการกว่า155เรื่องไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของชาติภายใต้ชื่อโขนราชภัฏสงขลาเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัลโดยผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้และให้ความสำคัญกับการให้บริการวิชาการผ่านรูปแบบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชลิตภุกผาสุองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลื่อนอิสริยฐานันดรพระธรรมวชิรดีลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจถาวรกิจวิธานศาสนภาระธุระดีโลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวสุทัศน์เทพวรารามราชบรมมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปท่านนี้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตากวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราช
ชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมแม้ผลโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำจังหวัดลำพูนควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15 ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน2,341 รายมี

โรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถาพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม6คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ4คนและนักจิตวิทยา2คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.จำนวน165คนทั้งนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม83รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายมีการจัดตั้งบ้านจามจุรีสำหรับพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการทอผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูนให้มีทักษะความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองหลังพ้นโทษได้ทั้งนี้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุต่อจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลลำพูนอำเภอเมืองลำพูนโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดลำพูนโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันนี้ผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2รายคือรอคลอดและผ่าตัดต้อกระจกตาทั้งมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถเข้าได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,062 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและมีอสรจ.จำนวน110คนมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยจัดแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำทุกเดือนรวมทั้งมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินด้านการป้องกันและควบคุมโรคมีการจัดห้องและสถานที่แยกกักโรคมีการคัดกรองหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสวัณโรคและไวรัสตับอักเสบในผู้ต้องขังทุกรายมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชรวม67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายท่านได้ดำเนินการประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องมีการส่งต่อผู้ป่วยต้องผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษามีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการปักผ้าและอาชีพคาแคร์นอกจากนี้เรือนจำกลางตากร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปณบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางตากโดยรองรับทุกสิทธิการรักษาประกอบด้วยบริการทางการแพทย์ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกคลินิกฟื้นฟูกายภาพครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในบริเวณเรือนจำและศูนย์การแพทย์แผนไทยต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินซึ่งผู้ต้องขังไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทันท่วงทีอีกทั้งมีห้องสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาว

ชนจังหวัดตากอำเภอเมืองตากที่ทำหน้าที่ในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือกระทำความผิดโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้โอกาสในการกลับตัวและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายช่วงอายุ 12-18 ปีรวม 12 รายโดยมีพยาบาลวิชาชีพจำนวน1คนนักจิตวิทยาจำนวน2คนในการดูแลเด็กและเยาวชนดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและทรัพย์สินมีโรงพยาบาลพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช11รายประกอบด้วยโรคซึมเศร้า7รายโรคสมาธิสั้น3รายและโรคจิตเภทชนิดหลงผิดชอบใช้ความรุนแรง1รายโดยให้รับประทานยาต่อเนื่องและมีอาการดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งนี้เมื่อเด็กและเยาวชนจิตเวชได้รับการปล่อยตัวจะส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาเพื่อได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน10ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,132 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม3คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ1คนพยาบาลเทคนิค1คนและนักจิตวิทยา1คนมีอสรจจำนวน58คนมีโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำทุกเดือนปัจจุบันนี้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม38รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายโดยมีคลินิกคลายเครียดขอให้คำปรึกษาด้านจิตเวชแก่ผู้ต้องขังทั้งจัดตั้งบ้านจิตสัมพันธ์เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำโดยมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งอาชีวบำบัดและศาสนบำบัดมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุและทะเบียนเด็กติดผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนไทยมีจำนวน624รายและมีบัตรประจำตัวประชาชน604รายคิดเป็นร้อยละ97ทีนี้ทางเรือนจำจะจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรหรือสูญหายในเดือนพฤษภาคม2570ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่สอดตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำอำเภอแม่สอดโดยมีห้องรัชทันปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ2569และกำหนดแนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณ2570รวมทั้งกรอบในการดำเนินงานในระยะ5ปีต่อไปของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยที่ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรสมาชิกจำนวน230รายมีพื้นที่เพาะปลูกรวม 564.84 ไร่อาทิผักกาดหอมห่อผักกาดขาวปลีกระหล่ำปลีและสตรอเบอรี่ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรเฉลี่ย35ล้านบาท
ต่อปีและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ที่ส่งเสริมการผลิตพืชในระบบซับสเตรทภายใต้โรงเรือนและการเกษตรตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยอาทิผักกาดหอมห่อกะหล่ำปลีมะเดื่อฝรั่ง

ต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งใช้ระบบกรองแบบอัลตราฟิลเทรชันมีกำลังการผลิต 432,000 ขวดต่อสัปดาห์หรือประมาณ 20.4 ล้านขวดต่อปีและเยี่ยมชมแปลงผักแปลงองุ่นและพื้นที่ปลูกป่าที่ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนตากเพื่อสมุนไพรเช่นกระวานขมิ้นเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวรรณเกษตรจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ตรวจเยี่ยมอาคารคัดบรรจุซึ่งทำหน้าที่รองรับผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกจำนวน400ตันต่อปีและเยี่ยมชมนวัตกรรมประดิษฐ์โครงการหลวงซึ่งบุคลากรของศูนย์คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานลดรายจ่ายสร้างรายได้โดยยึดหลักการออกแบบที่ใช้งานง่ายอุปกรณ์จัดหาได้สะดวกซ่อมบำรุงง่ายและมีต้นทุนประหยัดได้แก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2ที่สามารถลดแรงงานและเพิ่มความเร็วในการทำงานได้ถึง 5-6 เท่าเครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่ช่วยประหยัดน้ำลดแรงงานและกระจายน้ำได้อย่างสม่ำเสมอและต้นแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับต้นพืชภายใต้แนวคิดสูงโปร่งโล่งสบายเพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลตรีเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จนิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นจำ

จำกัดและบริษัทไดมอนด์ลอว์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัดบ้านตลาดวัดบ้านตลาดจังหวัดศรีสะเกษวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดศรีวิหารเจริญวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดวังปลัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร์วัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีและวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมสตรีมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาบริษัทรียูซิประเทศไทยจำกัดบริษัท MIS ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธรรมโพสีวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมพรหมวิหารวัดบุญสโนวัดปราสาทบ้านจานวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดกันมาตุยารามกรุงเทพมหานครวัดธรรมมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทนฤพักจำกัดบริษัท PRK Safety Training ประเทศไทยจำกัดนางรุ่งนภาชัยประสิทธิ์พร้อมคณะคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์นิคมปัญญาธโรวัดป่าสันติสุขยานสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัท Pens Marketing จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพฤทธารามวัดเขาไม้แก้ววัดนาลิกะวนารามวัดหนองเกตน้อยวัดห้วยใหญ่วัดศรีธรรมารามจังหวัดชนบุรีวัดพระงามวัดทับหลวงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาคณะกรรมการศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนหรือปรม.รุ่นที่22บริษัทเซอร์คอนพาวเวอร์โซลูชั่นจำกัดและบริษัทไอพาวเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นเทวราชเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนยุพราชยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลแม่บ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์การทหารอากาศโยธินเทศ
ศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนคร

ศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภาเดชพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์การทหารอากาศโยธินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมานพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทนฤพักจำกัดท่านนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลห้วยสัตย์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้จะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ
1: ก่อนจะออกตะลุยฟ้าฝนก็ไม่มัวคุยเทลงมาอย่างหนักทายทักทำให้บรรยากาศเย็นสดชื่นสบายเลยล่ะครับวันนี้สตังนัดหมายไว้กับป้าวันเพ็ญและน้องเลนมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้ป้าวันเพ็ญนั้นดั้งเดิมเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีก่อนหน้านี้เคยทำธุรกิจโรงพิมพ์แต่ในปัจจุบันได้โอนถ่ายให้ลูกๆดูแลแทนคุณป้านั้นเป็นคนชอบทำเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและชอบปลูกพันไม้แปลกๆหายากได้รับกิ่งพันชมพู่น้ำดอกไม้จากเพื่อนมา3ต้นปลูกไป3ปีไม่ติดดอกออกผลคิดจะโค่นต้นทิ้งแต่ตัดสินใจลองรีดกิ่งออกก่อนจากนั้นต้นชมพู่น้ำดอกไม้ก็กลายมาออกดอกและติดผลเมื่อคุณป้าได้ลองทดสอบรสชาติก็ติดใจเพราะมีความหวานและกรอบอร่อยจนในปัจจุบันขยายแปลงปลูกในพื้นที่มีประมาณ700กว่าต้นแล้วล่ะครับและคุณป้าก็ไม่ยอมให้ต้นสูงจึงตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกพุ่มด้านข้างง่ายต่อการห่อและเก็บผลผลิตนั่นเอง

0: ็ดอินทรีย์แบบออร์แกนิกโดยไม่ใช้สารเคมีจึงต้องทำการห่อผลชมพู่ตั้งแต่ระยะนี้ทุกลูกผ่านไป2สัปดาห์ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วล่ะครับชมพู่น้ำดอกไม้ถือว่าเป็นผลไม้ไทยโบราณซึ่งปัจจุบันเริ่มหารับประทานได้ยากผลจะมีลักษณะกลมแป้นเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำมีความกรอบและมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นดอกกุหลาบรสชาติหวาน
1: มันจะก็หอมก็หวานขึ้นนะฉ่ำเลยยิ่งเมื่อตอนเช้าฝนลงมาด้วย
2: โอ้โห
1: ยิ่งได้ความฉ่ำเลย
2: เนี่ยลูก
1: อร่อยจังลูกเต็มจนต้นโง้มเลย
2: ต้มขำ
3: ปีนี้ดกมาก
0: มีการเรียกชื่ออื่นๆของชมพู่น้ำดอกไม้เช่นฝรั่งน้ำชมพู่น้ำมะชมพู่มะน้ำหอมมะห้าคอกลอกมะชามุดยา

0: าว่าชมพู่น้ำดอกไม้มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Rose Apple มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลจะมีลักษณะแตกต่างจากชมพู่ทั่วไปซึ่งจะมีผลกลมคล้ายกับแอปเปิ้ลมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกุหลาบหรือดอกนมแมวมีรสหวานและมีน้ำเยอะปัจจุบันนั้นจัดเป็นพันธุ์ไม้หายากชนิดหนึ่งจึงทำให้ชมพู่น้ำดอกไม้มีราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งราคาผลลูกโตสุดที่เรียกว่าจัมโบ้อยู่ที่กิโลกรัมละ205บาทชมพู่น้ำดอกไม้มี2สายพันธุ์หลักๆได้แก่สายพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยจะมีผลสีเขียวอ่อนและสายพันธุ์ที่มาจากประเทศมาเลเซียผลจะมีสีแดงลักษณะทั่วไปของชมพู่น้ำดอกไม้เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ10เมตรเปลือกต้นค่อนข้างเรียบเป็นสีน้ำตาลขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดและวิธีการตอนกิ่งดอกนั้นจะออกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายกิ่งมีดอกย่อยประมาณ 3-8 ดอกดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนมากและสามารถรับประทานได้ด้วยนะครับในส่วนสรรพคุณของชมพู่น้ำดอกไม้นั้นก็มีมากในส่วนของผลใช้ปรุงเป็นยาหอมช่วยชูกำลังบำรุงหัวใจแค่ลมปลายไข้ส่วนของใบช่วยลดไข้แก้ตาอักเสบใช้ล้างแผลสดเปลือกต้นแก้เบาหวานแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงส่วนของเมล็ดแก้โรคบิดใบนั้นมีสารประกอบฟาโวนอยด์ไกลโกไซด์สารสกัดจากใบมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารสารประกอบแทนนินในใบมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปิดท้ายวันนี้คุณป้าพาสตางค์ไปชิมรสชาติของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากชมพู่น้ำดอกไม้ทั้งท็อฟฟี่ที่ผ่านการกวนประมาณ8ชั่วโมงและนี่คือเค้กชมพู่น้ำดอกไม้ส่วนนี่คือไอศกรีมที่ใช้เนื้อมาปั่นและที่อร่อยสุดยอดนั้นคือน้ำไซเดอร์ที่ผ่านการหมักชมพู่น้ำดอกไม้มา1ปีรสชาติดีหวานหอมอร่อยเลยล่ะครับ
1: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากน้าเจี๊ยบป้าวันเพ็ญแล้วก็ป้านวลชวนกันมาเตรียมที่จะปรุงแกงเหลืองปลากระบอกใส่ชมพู่น้ำดอกไม้มาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: แม่ครัวต้องยิ้มด้วยนะยิ้มผ่านแมสได้เลย

0: เริ่มต้นเตรียมจัดการแช่พริกแห้งคุณป้าจัดแจงปอกหอมแดงและกระเทียมเมนูนี้นะครับเราสามารถใช้ชมพู่น้ำดอกไม้2ระยะในการแกงก็คือเราจะใช้ลูกในระยะห่ามซึ่งมันจะมีความแน่นกรอบมากกว่าลูกในระยะสุกนะครับแต่ว่าเราแกงใกล้จะเสร็จเนี่ยเราจะเพิ่มความหอมด้วยลูกในระยะสุกลงไปด้วยอันนี้ก็กินกับน้ำพริกได้นะครับน้ำพริกกะปิหรือว่ากินกับแกงไตปลากินเป็นผักเคียงได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการผ่ากัน
1: ล้างทำความสะอาดก่อนจะผ่าแบ่งเตรียมไว้น้องเล

0: เข้ามาช่วยอีกแรงนาเจี๊ยบซอยหั่นไว้คือขมิ้น
1: นี่ไงก็คือสีของขมิ้นติดมือแล้วถ้าแกงเหลืองเนี่ยขาดขมิ้นไม่ได้
2: เพราะมันจะไม่เหลือง
1: นะฮะถ้าเกิดว่าแกงเหลืองถ้าเราไม่ใส่ขมิ้นมันจะกลายเป็นแกงส้มเหรอ
2: ใช่แกงส้มธรรมดาจ้ะ
1: แกงส้มธรรมดา
2: ภาคกลาง
1: เป็นแกงส้มภาคกลางแต่ถ้าเป็นแกงเหลืองทางภาคใต้เนี่ยก็ต้องใส่ขมิ้นแล้วก็ชัดเจนเลยครับว่าติดมือนะเนี่ย
2: ติดจ้ะติด
1: ติดเน
2: า
1: ะ
2: ติดเลยละล้างก็ยังเหลือง
1: ล้างก็ยังเหลือง
0: เด็ดเตรียมไว้คือพริกขี้หนูก่อนจะฉีกรูดใบมะกรูดได้เวลาโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ลงใส่ตามไปคือเกลือก่อนจะเติมใส่คือพริกแห้งเม็ดเล็กขันเตรียมไว้คือมะขามเปียกน้องเลนช่วยผ่าแบ่งแล้วหั่นชิ้นเตรียมไว้คือชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะสุกโดยเราจะหั่นแช่น็อกน้ำเย็นไว้เพื่อจะทำให้สีผิวชมพู่ไม่คล้ำดำนะครับเมื่อพริกเริ่มแหลกแทรกตามคือขมิ้นตามไปคือกระเทียมต่อจากนั้นจึงใส่พริกขี้หนูเติมตามลงใส่คือหอมแดงด้านป้านวลชวนปลากระบอกไปจัดการทำเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือกะปิคุณป้าวันเพ็ญและน้องเลนช่วยกันหั่นยอดมะพร้าวเมื่อขอดเกล็ดเรียบร้อยจึงล้างน้ำหนึ่งรอบส่งมอบน้ำมะนาวบีบใส่เคล็ดลับนี้จะช่วยลดดับกลิ่นคาวปลาได้เวลาฉีกเหงือกออก
1: วันนี้เราได้ปลากระบอกสดๆมาเลยนะครับสดมากไหมฮะ
3: สดมากเลยค่ะนี่นะ
1: เหงือกแดงเลย
3: อันนี้จริงๆเลยสดจริง
1: ๆแกงส้มก็ได้ต้มส้มก็ได้น
3: ะ
1: ปลากระบอกนี่อร่อยเลยต้มส้มใส่มะขาม
3: แต่ใส่ขิง
1: ใส่ขิงเนาะ
3: จ้ะ
1: สดน้ำแต่วันนี้เราจะเอาปลากระบอกมาแกงเหลืองครับผม
0: จากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ก่อนจะคลุกเคล้าด้วยเกลือล้างให้สะอาดแล้วลงขมบ้างริ้วปิดท้ายจึงหั่นไว้ได้เป็นชิ้นบ้องส่วนสตังช่วยก่อเตาจุดไฟนำกระทะขึ้นตั้งเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วทายทักตักพริกแกงลงใส่ตามไปคือน้ำล้างครกปล่อยให้เดือดสักครู่ก่อนจะเทน้ำเปล่าลงไปเพิ่มเติมน้ำแกงจัดการหันหน้าเตาไปรับลมแล้วปรุงรสลงผสมด้วยเกลือแกงเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งมอบชิ้นปลากระบอกลงใส่ปิดฝาครอบไว้ให้ปลาสุกสักพักแล้วจึงนำยอดมะพร้าวอ่อนลงไปนอนในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บตามไปคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาตามมาคือน้ำมะนาวแล้วถึงคราวนำชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะห่ามลงใส่ตามไปคือระยะผลสุกปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดกลิ่นมันช่างหอมไม่อยากจะพูดน่ากินจังเลยครับ

ราดแกงเหลืองได้เรื่องเผ็ดร้อนจัดจ้านเปรี้ยวแซ่บครบรสได้ความมันจากปลากระบอกสดๆเนื้อแน่นนุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์คือชมพู่น้ำดอกไม้เข้ากันได้กับแกงเหลืองได้เรื่องเนื้อฉ่ำชุ่มนุ่มหวานสตางค์รับประทานจนเกลี้ยงจานเลยล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับวันนี้เรากำลังจะทำเมนูประยุกต์ดัดแปลงตั้งชื่อใหม่ให้ว่ายำย่างกลายจมพู่น้ำดอกไม้หน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

0: เริ่มต้นลุงชาญช่วยปอกมะพร้าวแกะเตรียมไว้คือกระเทียมล้างทำความสะอาดหอยแมลงผู้แล้วจัดการล้างปูม้านำพาเกลือลงไปคลุกก่อนจะขัดถูให้สะอาดเอี่ยมเตรียมเฉาะมะพร้าวจากนั้นจึงจัดการสาวขูด
1: วิธีการในการลวกหอยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปต้มในน้ำนะครับเราแค่เอาล้างให้สะอาดแล้วก็มาใส่ในกระทะแล้วก็ใช้ฝาอบไว้ครับเดี๋ยวแค่นี้หอยแมลงผู้ก็สุกแล้ว
0: อบเพียงไม่นานก็ได้การหอยก็สุกตามไปจึงเด็ดขั่วพริกรุกต่อเตรียมคั้นมะนาวก่อนจะผ่าผลมะกรูดเตรียมคั้นน้ำสตางค์ได้ความช่วยโขลกพริกไทยดำและกระเทียมพี่ปุ่นเตรียมจัดการย่างกุ้งป้านวลชวนปลาหมึกมาจัดการทำจากนั้นจึงนำปูม้าลงไปอบในกระทะให้สุกสักพักถ่ายทักพลุกกระหยำปลาหมึกด้วยเกลือด้านน้องเลนช่วยผ่าแบ่งชมพู่น้ำดอกไม้เตรียมรอสารต่อล้างปลาหมึกด้วยน้ำปูนใส
1: นี่คือเคล็ดลับในการล้างปลาหมึกให้มีความกรอบเราจะล้างด้วยน้ำปูนใสนะครับ
0: ปูม้าที่เราอบไว้ก็เริ่มสุกส้มแล้วล่ะครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราเอาปูมาอบในกระทะแบบนี้ก่อนที่เราจะเอาไปย่างมันจะทำให้สุกง่ายนะครับ
0: แล้วจัดการหมักปลาหมึกด้วยกระเทียมพริกไทยตามลงไปคือซีอิ๊วดำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อได้เวลานำปูมาย่างก่อนจะคั้นบีบมะขามเปียกลุงชาญเตรียมขั้วมะพร้าวแล้วถึงคราวซอยใบมะกรูดเสียบไม้ไว้คือปลาหมึกเมนูนี้เราจะนำยอดอ่อนชมพู่น้ำดอกไม้มาซอยหั่นเพื่อใส่ยำด้วยนะครับและอีกอย่างนั่นก็คือดอกของชมพู่น้ำดอกไม้ก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกันตั้งกระทะเทน้ำมันก่อนจะนำเม็ดมะม่วงลงไปทอดตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็ใช้ได้ตามต่อได้ลุงชาญนำมาโขลกตำด้านพี่ปุ่นช่วยย่างหอยแมลงผู้เม็ดมะม่วงก็สุกเหลืองใช้ได้แล้วล่ะครับตามไปจัดการทอดที่แห้ง

0: คล็ดลับในการย่างปลาหมึกนะครับเราจะต้องย่างด้วยไฟอ่อนๆนะครับและไม่ควรจะย่างปลาหมึกนานเพราะมิฉะนั้นแล้วปลาหมึกจะแข็งแล้วทำให้เหนียวเคี้ยวยากครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วฮะ
1: จากนั้นจึงมาช่วยกันแกะเปลือกกุ้งเตรียมไว้รอสารต่อจึงผ่าแบ่งชิ้นปูม้า

นำพาหอยแมลงผู้มาแกะเปลือกออกหั่นชิ้นไว้คือปลาหมึกมาถึงขั้นตอนการยำนำน้ำมะนาวลงใส่ตามไปคือน้ำปลาตามมาคือน้ำมะกรูดและน้ำมะขามเปียกปรุงรสชาติเผ็ดเด็ดร้อนด้วยน้ำพริกตาแดงตามไปคือพริกขี้หนูตัดหวานด้วยน้ำตาลปี๊บคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดได้เวลานำใส่คือปูม้าตามมาคือปลาหมึกและกุ้งย่างก่อนจะเติมใส่คือหอยแมลงผู้ตามลงไปอยู่คือชมพู่น้ำดอกไม้ตามต่อได้คือส่วนยอดและส่วนของดอกโรยเพิ่มเติมใส่คือมะพร้าวคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์สตางค์ช่วยคุณป้าคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดท้ายโรยใส่ได้คือพริกทอดและผักชีเพียงแค่นี้หน้าตาช่างน่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยำย่างกลายบอกได้คำเดียวว่าสุดแซ่บเปรี้ยวจี๊ดจัดจ้านได้ความหวานประสานเค็มเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นน้ำมะกรูดปูม้าไม่อยากจะพูดเนื้อแน่นหวานประสานความมันจากมะพร้าวคั่วลงตัวด้วย

ปลาหมึกเด้งแน่นแถมอร่อยด้วยหอยแมลงภู่และกุ้งย่างสร้างความหวานด้วยเนื้อชมพู่น้ำดอกไม้ที่กรอบฉ่ำทำให้เมนูนี้สุดแซ่บไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับเนื่องจากเรายังอยู่ในภาวะโควิดรายการจึงยังไม่สามารถที่จะล้อมวงได้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของชมพู่น้ำดอกไม้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

0: คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่เขาสามารถนะคะสร้างการเรียนรู้ให้กับน้องๆเชื่อมโยงไปถึงชุมชนค่ะเรื่องของทักษะภาษานั่นเองและที่นี่เขาสามารถเปิดศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารค่ะที่ทำให้โรงเรียนบ้านบาละเป็นอีกหนึ่งใน184ศูนย์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะที่นี่เขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้10ฐานการเรียนรู้ด้วยกันค่ะแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ว่าวันนี้เป็นเฉพาะกิจและพิเศษให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะย่อเหลือเพียงแค่6ฐานการเรียนรู้ให้คุณผู้ชมได้เห็นศักยภาพของการเรียนรู้ของน้องๆในโรงเรียนแห่งนี้กันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

0: มันจึงเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคต
1: Play and Learn
2: และคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างที่บอกไว้ว่าเราย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมมาเหลือแค่6กิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพของการพัฒนาทักษะเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของเห็นบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะแต่ละฐานการเรียนรู้ค่ะให้ความสำคัญเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้แต่ละฐานจะมีความแตกต่างกันไปเพื่อให้น้องๆได้เพลิดเพลินและสนุกสนานในการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้นั่นเองค่ะที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถยกระดับและต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะส่วนบรรยากาศความสนุกสนานของทั้งหมดในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร

0: โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อสารค่ะเป็นศูนย์ที่สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้รับบริการผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั่นเองค่ะโดยการนำสื่อนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและนอกจากนั้นนะคะก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการดำเนินการนั่นเองค่ะโดยศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลานะคะทางโรงเรียนได้คิดค้นแผนการจัดกิจกรรมไว้ทั้งหมด10กิจกรรมการเรียนรู้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนุกกับพยัญชนะกิจกรรมเรียนรู้เรื่องคำกิจกรรมประโยคกับการสื่อสารกิจกรรมนิทานหรรษากิจกรรมหนูน้อยเก่งพูดกิจกรรมหนังสือเดินทางกิจกรรมนักสร้างเรื่องกิจกรรมสื่อสารบันเทิงกิจกรรมฟีนฟันกิจกรรมสุดท้ายคือจุดสื่อสารสัมพันธ์ค่ะโดยแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็จะมีกระบวนการจัดที่ต่างกันค่ะแต่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการใช้ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มของเราค่ะย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมเหลือแค่6กิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมส่วนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครูดาค่ะเดี๋ยวครูดาจะมาพูดกับเราค่ะว่าฐานนี้ชื่อฐานว่าอะไรกิจกรรมเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้กิจกรรมที่ครูดารับผิดชอบชื่อฐานว่าอะไรคะ
1: ชื่อฐานว่าหนังสือเดินทางค่ะที่เพราะเป็นชื่อหนังสือเดินทางเพราะว่าเราจะให้ผู้ปกครองค่ะมีส่วนร่วมในเรื่องหนังสือนี
0: ้
1: ว่าเราจะใส่ในกระเป๋าให้ผู้ปกครองกลับไปอ่านให้ลูกฟังที่บ้านค่ะถ้านักเรียนมาอ่านที่โรงเรียนก็คือเราจะให้มีการบันทึกการอ่านค่ะ
0: และในส่วนของน้องๆค่ะเขาจะทำกิจกรรมยังไงบ้าง
1: ให้นักเรียนอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็เป็นการบันทึกเล็กๆน้อยๆว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปที่เราประทับใจค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่น้องๆได้บันทึกลงในแบบของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะน้องๆจะเอาไปทำอะไรต่อหรือว่าคุณครูเอาไปดำเนินการยังไง
1: ก็ส่งให้คุณครูค่ะแล้วก็คุณครูก็จะตรวจถ้าห้องไหนที่ยังเขียนไม่ได้ครูจะบอกกับครูสอนภาษาไทยค่ะว่าตอนนี้ลูกยังอ่านไม่ได้นะเรื่องนี้ค่ะประมาณนั้น
0: แสดงว่าในฐานหนังสือเดินทางเนี่ยเป็นการประเมินการใช้ทักษะภาษาของน้องๆด้วยโดยเฉพาะที่น้องเมลอนกำลังสนใจอยู่ในเร
1: ื่อง สนใจตอนนี้เหรอลูกเดี๋ยวลูกบันทึกการอ่านแล้วก็ลูกวาดรูปอันนี้นะแล้วก็รูประบายสีให้สวยนะคะนะลูกแมวก็ได้ลูกวาดรูปอะไรก็ได้ที่ลูกพอใจในรูปนี้
0: นี่ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้องนี่เป็นน้องชั้นป.1เพราะว่าศูนย์ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียนก็คือเป็นการกระตุ้นการใช้ภาษาของน้องๆตั้งแต่ช่วงวัย
1: ป.1
0: ป.6ถึงป.6เองนะคะนี่ก็ถือว่าให้เขาได้เห็นว่าเมื่อเขาได้เรียนรู้ผ่านหนังสือที่เขาชอบเขาก็สามารถสื่อสารกับคุณครูได้ตามที่เขาต้องการนั่นเองค่ะว่าฐานนี้ชื่อฐานอะไรเอ่ย
2: หนังสือเดินทาง
0: หนังสือเดินทางฐานนี้เราต้องทำอะไรคะต้องทำอะไรเอ่ย
2: ต้องอ่านเรื่องของตัวเอง
0: แล้วอ่านเรื่องของตัวเองของหนังเรื่องอะไรคะ
2: ปิงปองไปกับน้องหมีนะพาโลจิตอาสาค่ะ
0: แล้วพออ่านเสร็จคุณครูให้เราทำอะไรต่อคะให้เราทำไม
2: ให้มาเขียนในนี้
0: ให้จดในนั้น
2: ใช่ให้จดในนี้
0: ให้จดด้วยจดอะไรบ้าง
2: ตัวละครมีใครบ้าง
0: แล้วก็อะไรดี
2: ตัวละครทำอะไรบ้าง
0: แล้วทำอะไรดี
2: เรื่องราวเกิดขึ้นที่ใดเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อใด
0: จดอะไรไปบ้างแล้ว
2: ยังไม่จดเพิ่งจะมาจด
0: กำลังอ่านอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วเป็นยังไง
2: มีความรู้
0: มีความรู้แล้วอ่านแต่ละเรื่องยังไงสนุกไหมคะ
2: สนุก
0: สนุก
3: รู้สึกดีใจค่ะน้องได้เรียน

0: ใจมากมากค่ะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะการเขียนการอ่านรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากมากเลยค่ะที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อะไรหลายๆอย่าง
1: ก็อยากให้กิจกรรมแบบนี้มีอยู่กับน้องๆต่อๆไปนะคะ
2: ตอนนี้เรานั่งอยู่กับฐานอะไรเอ่ย
3: สนุกกับพยัญชนะ
2: ค่ะฐานสนุกกับพยัญชนะฐานนี้ต้องทำอะไรบ้างคะคุณครูน้องๆต้องทำอะไรบ้างคะ
3: ให้นักเรียนเรียงพยัญชนะไทยอังกฤษก็มีด้วยค่ะ
2: ค่ะกิจกรรมนี้น้องๆจะได้ทักษะภาษายังไงบ้างคะ
3: ได้เรียงคำแล้วก็รู้จักว่าอันไหนหัวอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกด้วยพยัญชนะไทยค่ะตัวพยัญชนะไทย
2: พยัญชนะไทยทั้งหมดมีกี่ตัว
3: 44
2: ตัวภาษาอังกฤษมีกี่ตัว
3: 26ตัว
2: 26ตัวไหนใครชอบภาษาไทยยกมือขึ้นโอ้เอามือลงใครชอบภาษาอังกฤษยกมือขึ้นโอ้ชอบหมดเลยฐานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้สำหรับน้องๆ นะคะให้ได้รู้จักพยัญชนะทั้งภาษาไทยและภาษา
3: อังกฤษ
2: อังกฤษค่ะคุณครูขาอยากจะให้คุณครูได้พูดนิดนึงว่าภาษามีความจำเป็นยังไงกับน้องๆคะ
3: ภาษามีความจำเป็นเพราะนักเรียนจะได้สื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไปไปพักหน้าค่ะ
2: ค่ะเอาละค่ะส่วนกิจกรรมตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของทางนี้กันเลยค่ะ
4: บนโลกที่แสนกว้างใหญ
2: ่
4: ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับ
5: สิ่งที่สำคัญค่ะมองว่าการออกรูปแบบเรื่องของศูนย์ส่งเสริมภาษาเนี่ยมันเหมือนกับโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่เป็นกิจกรรมค่อนข้างเป็นกิจกรรมแอคทีฟที่ให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่เก่งหรือเป็นนักเรียนที่อ่อนแต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือนักเรียนมีความสุขในกิจกรรมทุกๆครั้งที่จัดสังเกตว่ากิจกรรมที่จัดแล้วเด็กมีความสุขก็ฐานของกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำเองลงมือทำแล้วก็ได้ทานแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนกิจกรรมอื่นๆนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมระบายสีมีการวาดภาพได้ผลิตวัสดุที่เขาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของเขากิจกรรมที่จัดแต่ละครั้งเนี่ยคุณครูพยายามสะท้อนคุณครูพยายาม PLC ว่ากิจกรรมวันนี้กิจกรรมไหนสนุกที่สุดเด็กมีส่วนร่วมมากที่สุดกิจกรรมไหนที่เด็กๆมีความต้องการนอกเหนือจากนั้นศูนย์ภาษาของเรามีห้องที่เตรียมไว้สำหรับบริการกับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมารับลูกแล้วก็บางทีมานั่งรอนะคะมานั่งรอถ้ารอข้างนอกเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะใช้เวลาหาโอกาสนะคะแล้วก็มีห้องที่เป็นศูนย์ภาษาอยู่นะคะผู้ปกครองก็สามารถมาใช้บริการทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอีกมุมมองหนึ่งว่านอกเหนือจากศูนย์ภาษาที่เราให้ความรู้ในเรื่องของภาษาในชีวิตประจำวันกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเราเอื้อบริการต่อการติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการอย่างเช่นเขาจะไปหาหมอเรื่องสุขภาพถ้าไม่ได้รับความสะดวกเนี่ยโรงเรียนเป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเขาเขาเกิดปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่ดินสมมุตินะคะเขาเดือดร้อนเรื่องที่ดินเนี่ยเขาไม่รู้ทิศทางที่จะไปเราก็ใช้ครูเป็นสื่อในการประสานให้ความช่วยเหลือในชุมชน
4: จงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญา
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและฐานถัดมาที่เรานั่งอยู่ชื่อฐานว่า
6: สื่อสารบันเทิง
2: ค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องๆชั้นป
6: .3 ทับ2ค่ะ
2: ค่ะโรงเรียนอะไรนะคะ
6: โรงเรียนบ้านบาละค่ะ
2: ทั้งหมดนี้เป็นน้องๆของโรงเรียนบ้านบาละและเขาก็เข้าฐานการเรียนรู้นี้ซึ่งฐานนี้เราต้องทำกิจกรรมอะไรคะ
7: ทำพวงกุญแจค่ะ
2: โอ้ทำพวงกุญแจแล้วเอาไปทำอะไรต่อ
7: เอาไปห้อย

0: ไรบ้างที่คุณครูให้
1: ลาบูบูค่ะ
0: ลาบูบูแล้วมีอะไรอีก
1: แล้วก็ขนใบไม้ค่ะ
0: ถามนี้สนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: ทำไมถึงสนุกเพราะอะไรทำไมถึงชอบ
1: ได้ระบายสีค่ะ
0: ได้ระบายสีแล้วทุกคนจะได้กันทุกคนไหมคะ
1: ได้กันทุกคน
0: ได้กันทุกคนแล้วเมื่อกี้เริ่มทำหรือยัง
1: เริ่มทำแล้วค่ะ
0: เสร็จหรือยัง
1: เสร็จแล้ว
0: ค่ะแล้วที่โรงเรียนเราเขาสอนมีกี่ภาษาเอ่ยที่เราได้เรียน
1: ภาษาอ
0: ัง
1: กฤษ
0: ภาษาไทย
1: ภาษาไทย
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือความฝันของน้องๆกับการพัฒนาทักษะทางภาษาของเขาค่ะเอาไปเชื่อมต่อร้อยโยงให้ได้เกิดการเรียนรู้สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถทำตามความฝันของตนเองได้นั่นเองค่ะบ๊ายบายหน่อย
1: บ๊ายบาย
0: ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูสุชาดาสวัสดีค่ะในฐานะคุณครูเป็นครูประจำชั้นเนี่ยมองเห็นการพัฒนาด้านภาษาของน้องๆยังไงบ้างคะ
2: ด้านภาษาเด็กๆก็คือโรงเรียนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะอยู่ร่วมกันเป็นพหุวรรณธรรมก็คือมี2ภาษาอิสลามแล้วก็ไทยพุทธส่วนใหญ่ก็คือในห้องจะอยู่ร่วมกันด้วยกันแล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษากลางเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาอยู่กับนักเรียนไทยพุทธในการสื่อสารพูดคุยกันส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยจะพูดมาลายูเท่าไหร
0: ่ค่ะค่ะภาษาที่เขาได้จากศูนย์แห่งนี้เขาจะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะ
2: มีส่วนที่ว่าจะเอาไปใช้เพราะว่าเหมือนเด็กมุสลิมบางคนพ่อแม่อาจที่ว่าไม่ได้เรียนหนังสือแบบนี้แล้วก็นักเรียนที่เขามาส่งลูกให้เรียนอ่ะเขาสามารถใช้ภาษาที่ไปสอนพ่อแม่ได้กลับไปใช้ที่บ้านได
0: ้สิ่งที่จำเป็นไม่เพียงแค่ตัวน้องน้องนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแต่น้องๆสามารถไปเป็นผู้ที่ให้ความรู้หรือว่าเป็นผู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้กับผู้ปกครองและผู้ปกครองก็สามารถใช้ทักษะด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารหน่วยงานราชการหรือว่าการพูดคุยอื่นๆค่ะ
3: ความเป็นมาของศูนย์แห่งนี้ก็คือเมื่อก่อนจะเป็นแค่ศูนย์ภาษาเฉพาะภาษาไทยค่ะแต่พอปีที่แล้วเราเริ่มเอาภาษาอังกฤษภาษามลายูเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์ภาษาของเราค่ะเมื่อก่อนผู้ปกครองตอนที่จะมารับนักเรียนเนี่ยผู้ปกครองจะชอบมายืนหน้าโรงเรียนพอบางคนจะเป็นอิสลามก็จะพูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าควรที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยมามีส่วนร่วมในศูนย์ของเราเข้ามาอ่านหนังสือมาเอาหนังสือไปก็คือสามารถเอาหนังสือของโรงเรียนเนี่ยกลับไปให้นักเรียนอ่านที่บ้านเพื่อเสริมทักษะของนักเรียนค่ะศูนย์ทักษะภาษาเนี่ยสามารถกระตุ้นนักเรียนก็คือค่อนข้างที่จะดีมากค่ะเหมือนนักเรียนมันจะมีหนึ่งเคสค่ะนักเรียนอ่านไม่ค่อยได้แล้วก็เราก็จะมีทุกวันจันทร์เราจะมีกิจกรรมจันทร์หันษานักเรียนคนนี้เราจะดึงนักเรียนคนนี้ให้มาทำกิจกรรมกับเราทุกวันทุกอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็พอจบ1เดือนเราก็จะดูผลลัพธ์ของนักเรียนคนนี้ก็คือนักเรียนคนนี้มีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือผลดีค่ะ

0: และตอนนี้เรานั่งอยู่กับครูกิวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามครูกิวก่อนเลยว่าภาษามีความจำเป็นหรือสำคัญยังไงบ้างกับน้องๆคะ
1: ค่ะอันดับแรกนะคะภาษานะคะในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษามลายูหรือว่าภาษาอังกฤษก็ตามนะคะซึ่งภาษานี้นะคะจะทำให้เราแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยใช้ในการสื่อสารนะคะซึ่งกิจกรรมทางสื่อภาษาของเราเนี่ยหลักๆนะคะจะเน้น3ภาษาด้วยกันค่ะก็คืออันดับแรกก็ต้องเป็นภาษาไทยนะคะที่เป็นภาษากลางที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนไทยพุทธหรือว่าไทยมุสลิมนะคะจะใช้สื่อสารเวลาใช้ในห้องเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีการผลักดันให้ภาษามลายูกลางเนี่ยนำมาใช้ในโรงเรียนด้วยค่ะเพื่อตอบโจทย์กับเด็กไทยมุสลิมค่ะของเรานำมาสอนเพื่อนๆในห้องเรียนจะได้เรียนรู้หลากหลายภาษามากยิ่งขึ้นและณปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีความสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นโรงเรียนของเราเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะผลักดันสอนนักเรียนนะคะให้รู้จักภาษาอังกฤษตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะเพื่อให้เด็กมีความคุ้นชินนะคะแล้วก็มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะด้านหลังเราเนี่ยน้องๆกำลังทำกิจกรรมฐานอะไรคะ
1: ฐานอันนี้นะคะจะเป็นฐานหนูน้อยเก่งพูดค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งหนูน้อยเก่งพูดเนี่ยเราจะมีการทำแซนด์วิชนะคะทำแซนด์วิชเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำแล้วก็ได้ฝึกการสื่อสารภายในตัวด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเรานั่งอยู่กับน้องคนเก่งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มและสิ่งสำคัญค่ะน้องเคยผ่านเวทีในการนำการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไปนำเสนอการเรียนรู้ของเขาผ่านภาษาซึ่งเป็นภาษามลายูนั่นเองตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องอะไรแนะนำชื่อหน่อยคะ
2: เด็กชายมูซามินอาวังครับ
0: ค่ะผมอยู่ชั้นตอนไหนคะ
2: ป.3ครับ2ครับ
0: ป.3ครับ2กิจกรรมด้านหลังคือกิจกรรมอะไรเอ่ยหนูน้อย
2: เก่งพูดครับ
0: เก่งพูดแล้ววันนี้เอาอะไรมาให้เพื่อนได้ทำกิจกรรมสนุก
2: ทำแซนด์วิชครับ
0: ทำแซนด์วิชทำยากไหมคะยากไหมเอ่ยไม่ยากที่ผ่านมาหนูไปขึ้นเวทีไปทำอะไรมาลูก
2: อนาชีตครับ
0: ไปร้องอนาชีตกับงานมหกรรมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารใช่ไหมเราไปที่จังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดปัตตานี
0: ขึ้นเวทีกันกี่คน
2: 5คนครับ
0: 5คนไปร้องอนาชีตชื่อเพลงว่า
2: อินดาญาบูมิกู
0: ร้องกันฝึกกันนานไหมคะ
2: นานครับ
0: นานแล้วพอไปขึ้นบนเวทีวันนั้นตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นครับ
0: แล้วตัวเราเองเราชอบภาษาอะไรบ้างเอ่ย
2: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษแล้วภาษาอะไรที่เราใช้อยู่ในโรงเรียน
2: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยแล้วภาษาอะไรอีกที่เราขึ้นไปอนาชีต
2: ภาษามลายู
0: ภาษามลายูกดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมอ่า1 2 3
2: การซื้อรำบีมากะกำปองฮัลลามันกูดีสินี้ penuh dengan cerita-cerita yang indah aku rela gerbang segala
1: อันนี้นะคะจะเป็นผลงานที่เราได้ผ่านการทำกิจกรรมแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรียนรู้เรื่องคำค่ะโดยเราจะมีแฟลชการ์ดเป็นรูปแล้วก็สอนคำศัพท์กับนักเรียนนะคะทั้ง3ภาษาด้วยกันค่ะได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามลายูกลางค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะมีการเปิดหนังนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาผ่านการดูหนังเมื่อดูหนังเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้มีการทำกิจกรรมอย่างเช่นระบายสีทำที่คาดหัวนะคะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมสื่อสารบันเทิงค่ะเราจะให้เด็กนะคะได้ระบายสีรูปภาพที่เด็กนักเรียนชอบจากนั้นให้เด็กนักเรียนระบายสีเสร็จเรียบร้อยก็มีการเขียนคำศัพท์ที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมาเขียนคำศัพท์เป็นของตัวเองเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำผลงานของนักเรียนเนี่ยมาทำเป็นพวงกุญแจค่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ได้ค่ะ
3: การพัฒนาการด้านภาษาของเด็กจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลยได้เนื่องจากภาษานะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารการเรียนรู้และก็การเข้าสังคมนอกจากนั้นนะคะการพัฒนาภาษาของเด็กเล็กก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะจะสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้และใช้ชีวิตประจำวันได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ
1: ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้าน

0: Gerobok Sam Sahai.
1: Gerobok Tiga Sahabat.
0: Ali yakin gerobok.
1: Ali nak makan gerobok.
0: Dan ha tam telat mi mai na.
1: Selalu pergi ke pasar. Ada ke?
0: Oh ho gerobok mi mak lak lai.
1: Oh gerobok ada banyak jenis.
0: Ceriak mak mai. Tang song kreng sot heng.
1: Banyak nama panggilan. Maupun segera, mentah, kering.
0: Tot gerob tuk yang. Aroy di.
1: Goreng rampus, semua sedapnya.
0: Sefak pun rak. Tung lek hop tung.
1: Beli untuk sahabat, bungkus kecil, 6 bungkus.
0: Lak lai rut chat, suk jai jing ey.
1: Banyak rasanya, sangat gembirakan hati.
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่เก็บมาฝากให้คุณผู้ชมในวันนี้เราได้เห็นศักยภาพของการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาแห่งนี้ค่ะถือเป็นอีก1ใน184ศูนย์ของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะคะเป็นผลงานทั้งหมดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างที่บอกว่าที่นี่เขาจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร10กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ค่ะแต่วันนี้เราย่อมาแค่6กระบวนการเรียนรู้คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าศักยภาพของการพัฒนาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารสิ่งสำคัญค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ภาษาของน้องๆที่อยู่ในลักษณะของพหุวัฒนธรรมนั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมค่ะร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับสำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับว่าเพื่อเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิด
1: พอ
4: เปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
4: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่อันนี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกตนละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
4: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
4: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผล ที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
4: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะฮะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
1: ้
4: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
4: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวนึงเราก็รู้อยู่ว่า

0: คนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
0: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะไปหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
0: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหนึ่งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
0: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
0: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2กันเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดี
1: นะใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกองน้ำดื่มกองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำอาหารนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำอาหารด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำส้มคันไม
1: ้
2: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
2: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิก
1: ฟาร์ม
2: นะฮะหรืออินที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำส้มคันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
2: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่

0: เนี่ยไม่ไปฆ่าคนก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผมนะ
0: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์อ๋อโอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
0: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
1: ้
0: เราได้ควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
0: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ก็ความสามารถก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้ครับ
0: สำหรับโรงนี้เนี่ยที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟไม่จากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งครับทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
0: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม
1: ้คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
0: เกือบทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
0: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
1: า
0: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมายาวๆไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมฮะ
0: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะโอ้พูดไงแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะกลายเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะเราอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้
1: อ
0: ยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนเนี้ยนะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งนี้ที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยก็ปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: อาจารย์ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ก็ในส่วนของ ESP นะฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผม
1: นะคร
0: ับ
1: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร
0: ์ครับ
1: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
0: ์ครับ
1: เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์ครับ
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท่อ
0: ครับ
1: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
0: ครับ
1: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
0: ครับ
1: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
0: ครับ
1: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวด
0: เส้นลวด
1: ที่ทำหน้าที่จ่ายประจุ
0: ครับ
1: ท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
0: ครับผม
1: นะฮะแรงสูงอีกตัวนึงที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะครับวิ่งใช้ไปช่วงนึงมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
0: มันตัน
1: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2อย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
0: อ
1: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
0: ครับผม
1: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
0: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
1: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นไปในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
0: ์ครับผม
1: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้า
0: ครับ
1: นะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้สามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้ว
0: ครับ
1: ถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
0: นะครับ
1: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
0: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์

0: ผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
1: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได้
0: เดี๋ยวขึ้นข้างล่างเลยกัน
1: ครับ
0: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
1: ครับ
0: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
0: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
0: มันทํารายได้ให้กับชุมชนบ้างมั้ยครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทําให้ชุมชนมีงานทํา2เกษตรกรเนี่ยสามารถนําสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
0: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
0: ครับ
2: ครับ
0: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
0: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
0: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
0: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
0: อืม
2: ครับ
0: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
0: คร
2: ับเครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
0: ครับ
2: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ย
0: ร
2: เราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วย
0: ครับ
2: แล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
0: โอ้โห
2: ครับ
0: นะฮะว่างั้นว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
0: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
0: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ครับว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
0: เด
2: ี๋
0: ยวขึ้นด้านล่างเลยกันนะเดี๋ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: อยากจะสนใจ
0: ใช่ไหมครับเพราะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับไปดีกว่าครับ
2: ขอบคุณครับ
0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตสิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำ

0: ยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ชาติบ้านเราเนี่ยมันมีเกลืออยู่โดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยพื้นที่ตั้ง20กว่าล้านไร่เนี่ยมันมีเกลืออยู่เกลือสินเทาอยู่ข้างล่างอยู่แล้วแร่ธาตุธรรมดาทีนี้สมัยโบราณเขาก็มีใบไม้มีใบไม้ป่ามีฟางมีหญ้าห่มปกคลุมเอาไว้นะความเค็มมันก็ไม่ขึ้นมาแดดมันไม่เผามันก็ไม่ดูดเอาความเค็มขึ้นมานั่นแหละคือต้นเหตุมันที่เราไปเผาทิ้งเราไปตัดป่าทิ้งซะหมดมันก็ดูดเอาความเค็มขึ้นมาพอแดดเผาเนี่ยน้ําระเหยขึ้นไปส่วนหนึ่งแล้วก็พอดินเปื่อยเนี่ยวันปกติมันก็จะระเหยขึ้นไปอยู่แล้วน้ําที่ระเหยขึ้นมันก็ไปดูดเอาความเค็มขึ้นมานั่นเองเพราะนั้นวิธีแก้ง่ายนิดเดียวคือทํายังไงก็ไปหาใบไม้ไปหาฟางมาห่มเอาไว้ให้มากที่สุดพอแดดไม่เผาเนี่ยแดดเผาไม่ถูกดินเนี่ยมีฝนลงมามีน้ำค้างลงมามันก็จะกดมันจะกดความชื้นนี่จะกดความเค็มลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆง่ายแค่นี้จริงๆทฤษฎีดินเค็มน่ะในโลกนี้ไปอ่านดูเลยทั้งโลกทุกห้องสมุดในโลกมันยังมีแค่สามกลุ่มเรียกว่าสามพาราดามคือหนึ่งเนี่ยห่มอย่างนี้แหละนี่ทฤษฎีที่หนึ่งง่ายมากเลยทฤษฎีที่สองเลือกพืชให้มันทนเค็มอันที่สามนี่ล้างลิชชิ่งล้างเนี่ยล้างเอาน้ำนี่ไปล้างสามทฤษฎีนี่แหละเราก็เลือกทฤษฎีห่มแล้วถ้าเลือกพันธุ์พืชได้ก็เอาป่ะเดี๋ยวไปทำให้ดูก็พรวนสักนิดนึงพรวนสักนิดหน่อยพรวนสักนิดหน่อยสาธิตให้ดูแปลงเล็กๆนะครับหลังจากพรวนแล้วโรยถั่วเขียวลงไปเลยบางนี่ข้าวครับถ้าข้าวที่ทนเค็มจริงๆต้องเป็นหอมมะลิ105ครับก็ผสมไปกับถั่วเขียวเลยครับ

ังจากนั้นก็เอาฟางห่มเข้าไปใบไม้อะไรก็ได้นะครับฟางดีที่สุดเพราะว่าเราปลูกข้าวจะให้น้ำนะเกินไปแล้วก็แห้งชามน้ำชามตามสูตรครับลดไปเลยครับนี่ครับพอขึ้นมาปั๊บถั่วก็จะห่มฟางก็จะห่มไปแดดไม่มีสิทธิ์เผาโดนดินเลยครับในกรณีที่หาฟางไม่ได้จริงๆนะหรือหาใบไม้เลยก็ไม่ได้เลยหรือได้ก็นิดหนึ่งไม่พอนะครับเราปลูกต้นอะไรลงไปก็ได้ครับที่ทนเข็มสักนิดหนึ่งพอเสร็จปั๊บก็เอาปุ๋ยใส่ไม่มีก็ขี้วัวขี้ควายก็ได้แล้วก็ถ้ามีไม้ครับเอาไม้ทับไม้ทับอะไรเงี้ยก็กันได้แล้วครับทับถ้าไม้หาไม่ได้หินก็ได้ครับเนี่ยอย่าให้แดดมันโดนดินแล้วก็อย่าลืมนะครับปุ๋ยน้ำนะครับอย่าลืมแดดไม่มีสิทธิ์เผาโดนดินเลยครับเพราะฉะนั้นน้ำก็ไม่ระเหยขึ้นจากดินน้ำก็จะไม่ดูดเอาความเค็มขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีง่ายๆจนไม่มีคนเชื่อเลยครับ

0: ง่ายแต่ว่าเราต้องรู้เหตุมันซะก่อนเช่นเรารู้ว่าสาเหตุที่มันเป็นกรดก็เพราะเราเอากรดเนี่ยใส่ลงไปเช่นปุ๋ยเคมีเนี่ยไนโตรเจนก็เป็นกรดจัดฟอสฟอรัสก็เป็นกรดโพแทสเซียมก็เป็นกรดจัดนะถ้าเราใส่ NPK ซึ่งเป็นกรดจัดลงไปเนี่ยนะมันก็จะทำให้ดินเป็นกรดเพราะนั้นสาเหตุที่หนึ่งก็ต้องงดซะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์แทนนะสาเหตุที่สองก็คือมาจากมีอินทรีย์สารมากเกินไปย่อยสลายไม่ทันเช่นตรงไหนที่มีควายไปนอนแล้วมีขี้วัวขี้ควายลงไปมากๆดินบริเวณนั้นจะเป็นกรดแล้วก็ข้าวก็จะไม่ออกรวงมันก็จะบ้าใบนั่นน่ะนั่นคือสภาพที่มันเป็นกรดได้เหมือนกันเราก็ต้องลดต้นเหตุมันซะเท่านั้นเองอ่ะเรื่องดินเป็นกรดไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยขั้นตอนที่1 นะครับกรณีที่เกิดจากการใช้สารเคมีมากเกินไปให้หยุดซะนะครับแล้วก็เอาข้าววานลงไปเลยครับแล้วก็เอาหญ้าเอาฟางห่มเข้าไปแล้วก็เอาปุ๋ยอินทรีย์โรยทับเสร็จแล้วตามด้วยปุ๋ยน้ำรสจืดเท่านั้นนะครับผสมไล่ละประมาณ1ลิตรครับผสมน้ำประมาณ100ลิตรครับพยายามลดออกไปครับถ้าสังเกตง่ายๆถ้าเป็นนานะครับใบจะเป็นบ่วงเลยครับงามที่โบราณเรียกว่าบ้าใบนั่นแหละถ้าต้นข้าวบ้าใบเนี่ยลักษณะเดาได้เลยครับนั่นคือดินเปรี้ยวเป็นกรดจัดนะเกิดจากอินทรีย์สารมากเกินไปเป็นสวนนะครับถ้าดินเป็นกรดสังเกตได้ในสวนเนี่ยใบจะไม่ค่อยสวยนะแล้วก็สีใบเส้นใบจะไม่เสมอกันสีใบก็จะไม่เขียวนวลไม่เป็นปกติวิธีแก้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดก็คือเอาปุ๋ยน้ำรสจืดล้างพิษนี่นะครับผสมน้ำ1:100แล้วก็ลดลงไปเลยง่ายๆเลยครับวิธีแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นดินเค็มไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นดินดานไม่ว่าจะเป็นดินเป็นกรดหรือว่าดินขาดอินทรีย์วัตถุดินเอียดดินที่เป็นปัญหาสารพัดเลยพื้นฐานทำเหมือนกันเลยครับท่านผู้ชมครับ1คือต้องห่มครับอย่าให้แดดเผา2ต้องใส่อินทรีย์วัตถุลงไปถ้าที่ดีที่สุดก็ต้องแห้งชามน้ำชามตามสูตรนะครับแล้วมันจะแก้ปัญหาพื้นฐานได้หมดยกเว้นเหตุอันเกิดมาจากดินเปรี้ยวบางชนิดเช่นเหตุเกิดจากคนเอาสารพิษนะเอาสิ่งที่เป็นกรดใส่ลงไปเช่นปุ๋ยเคมีเราก็ต้องเลิกต้นเหตุซะแต่อย่าลืมนะครับเคล็ดลับสุดท้ายให้วิธีไหนก็ตามอย่าลืมท่องคาถานะครับเจียมเจียมไดออยไดเจียมเจียมตะนำออยตะนำเจียมเจียมมนุษย์เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชครับแล้วพืชจะมาเลี้ยงคนครับ
1: การดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่อย่างสม่ำเสมอโดยการออกกำลังกายเป็นประจำนั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกๆคนนะครับแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่นะครับว่าการออกกำลังกายนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้พละกำลังมากๆนะครับจะต้องเสียเหงื่อมากๆถึงจะเรียกว่าการออกกำลังกายแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับทางการแพทย์บอกมาว่าวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องของแต่ละคนนั่นก็คือการที่จะทำให้ร่างกายนั้นสามารถที่จะสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายนะครับสามารถทำให้กล้ามเนื้อนั้นทำงานได้อย่างปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จะเป็นการนำเสนอวิธีการออกกำลังกายแบบง่ายๆแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปฟิตเนสหรือว่าจะต้องใช้เครื่องออกกำลังกายราคาแพงอะไรแต่ว่าเป็นการออกกำลังกายที่เราสามารถประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายแบบง่ายๆด้วยฝีมือของเราเองนั่นเองนะครับวิธีนี้เขาเรียกว่าการใช้ยางยืดพิชิตโรคทำอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ
2: สำหรับการสร้างอุปกรณ์ในการออกกำลังกายง่ายๆกับยางยืดเนี่ยนะครับเราสามารถนำมาวัตถุเหลือใช้นะครับตัวยางเนี่ยมานะครับร้อยกันเป็นเส้นนะครับที่ระหว่างข้อเนี่ยในกรณีที่เรายังไม่แข็งแรงพอเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้จำนวนเส้นของยางในแต่ละข้อเนี่ย6เส้นนะครับหรือ8เส้นแล้วแต่นะครับดูความแข็งแรงของตัวเองนะครับนำมาร้อยคล้องกันเป็นข้อๆนะครับในจำนวนประมาณเนี่ยนะครับ38ถึง40ข้อแล้วเราก็สามารถที่จะทำ ที่จับให้กับตัวเองได้นะครับนะฮะหรืออาจจะมีท่อหรือท่อนไม้เล็กๆมาคล้องไว้ที่ปลายยางเป็นด้ามจับก็ได้นะครับนะทีนี้ถามว่าตรงนี้ทำไว้ทำไมจริงๆตรงนี้แล้วเนี่ยมันเป็นยางที่เราเป็นอะไหล่ไว้สำหรับคล้องที่ข้อเท้านะครับในการบริหารสะโพกอะไรต่างๆอีกนะครับนะอย่างเช่นเราคล้องไว้ที่ปลายเท้าแต่ละข้างเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อสะโพกต้นขาได้อีกนะครับอย่างเช่นการกางสะโพกออกนะครับการยืนแล้วก็แยกเท้ากางออกเนี่ยพวกนี้จะบริหารสะโพกให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับหรือใช้ในการยกข้างหนึ่งขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการบริหารสะโพกได้อีกหลายๆอย่างนะครับขอให้เราเข้าใจในเรื่องหลักการออกกำลังกายเป็นเรื่องง่ายมากการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเอายางมาพาดไว้ที่ต้นคอนะครับแล้วก็มือทั้งสองจับยางที่บริเวณระดับอกแขนปล่อยอยู่ข้างลำตัวนะครับแล้วก็เหยียดศอกออกอันนี้ก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังง่ายๆจากท่านี้นะครับอันนี้ก็จะได้พวกหัวไหล่ต้นแขนจับแขนแนวแรงให้ขนานกับพื้นนะครับอยู่ในระดับเดียวกับหัวไหล่ถ้าเราต้องการเน้นอกส่วนบนก็หัวไหล่ด้านหน้าแล้วก็ดันแขนเฉียง45องศาเดี๋ยวเราอาจจะเล่นสลับพร้อมกันเลยก็ได้นะฮะก็คือบริหารเอวเราก็จับยางที่ปลายยางทั้งสองข้างนะเอาไว้ที่สะโพกด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เหนี่ยวยางด้วยมือข้างใดข้างหนึ่งขึ้นไปแล้วก็บิดตัวหันหน้าตามก็จะได้ทั้งไหล่หลังสะบักแล้วก็เอวถ้าเราตัวนิ่งไม่บิ

0: แก้ปวดเอวปวดหลังนะครับเริ่มด้วยนะครับใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งเหยียบไว้ที่กึ่งกลางยางนะครับแล้วใช้มือทั้งสองถือยางไว้ตำแหน่งสำคัญก็คือยืนแยกเท้าให้กว้างกว่าช่วงไหล่นะครับแล้วจะช่วยในการบิดหมุนลำตัวทำได้มากขึ้นจากนั้นให้ผู้ที่จะบริหารเนี่ยนะก้มตัวไปทางเท้าที่เหยียบยางนะครับให้มือขวาจับยางทั้งสองปลายไว้แล้วเอามือซ้ายไพ่หลังแขนขวาเหยียดตลอดนะครับไม่งอใช้หลังกับเอวเป็นตัวออกแรงดึงเหยียดตัวขึ้นยืนตรงนะครับแล้วก็บิดตัวไปด้านหลังก็จะเป็นลักษณะการเคลื่อนไหว2จังหวะด้วยกันคือก้มเหยียดแล้วก็บิดนะครับตอนเหยียดนี่ได้หลังแล้วก็สะโพกด้านหลังตอนบิดนี่ได้เอวได้ลำตัวด้านข้างนะครับเข้ามาช่วยเริ่มต้นเราจับยางไว้ที่มือแต่ละด้านนะครับแล้วก็ใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งเหยียบที่กึ่งกลางยางแล้วก็รวบปลายยางทั้งสองไว้ด้วยมือข้างเดียวกันกับข้างเดียวกับที่เท้าเหยียบยางนะครับยืนแยกเท้าให้มีความมั่นคงในการทรงตัวจากนั้นให้งอลำตัวทั้งด้านข้างตรงข้ามกับที่เราเหยียบยางไว้นะครับยางก็จะเป็นแรงต้านนะครับใช้การงอตัวลงทางด้านข้างนะครับไม่ใช่การตะแคงตัวนะครับหรือคว่ำแขนไม่งอนะครับไม่ดึงยางด้วยแขนนะครับมือแค่จับยางใช้แรงด้านนี้ออกแรงถ่ายโยงแรงมานะครับที่มือแล้วก็ทำให้ยางยืดออกนะครับครับเราบริหารในท่านั่งก็ได้ครับยืนนั่งนอนนี่บริหารได้หมดนะครับเอายางเหยียดเท้าทั้งสองไปเอายางคล้องไว้ที่ฝ่าเท้านะครับให้มั่นคงนะฮะเสร็จแล้วจับยางในลักษณะเหยียดแขนฝ่ามือหันเข้าหากันใช้มือทั้งสองดึงยางมาที่บริเวณด้านข้างของลำตัวนะครับแล้วก็เหยียดออกตั้งตัวตรงนิ่งๆนะครับนี่บริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังกล้ามเนื้อหลังด้านนอกอันนี้ก็จะเป็นท่าบริหารหน้าท้องง่ายๆนะครับมองลำตัวตัวเองค่อยๆวางตัวลงนะครับพอศีรษะแตะพื้นก็ยกศีรษะขึ้นก่อนนะครับออกแรงที่หน้าท้องยกตัวขึ้นยางก็จะเป็นตัวช่วยนะครับทีสำหรับคนที่ไม่แข็งแรงเนี่ยการจับยางก็อาจจะจับให้สั้นเพื่อให้ยางมีแรงช่วยดึงมากขึ้นนะครับเวลายกตัวขึ้นคือเครื่องมือตัวนี้เราเห็นว่าถูกออกแบบมาเพื่อเล่นกลุ่มกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับก็คือใช้การรวบไหล่สองข้างให้แขนเข้ามาหากันทำนองเดียวกันเนี่ยถ้าเรารู้หลักอย่างที่บอกเครื่องมือมันถูกสร้างขึ้นมาจากหลักการทำงานของกล้ามเนื้อเราเอายางเนี่ยมาคล้องไว้ด้านหลังลำตัวนะครับใช้การกางแขนแทนแล้วรวบเข้ามาก็เป็นการทำงานของกล้ามเนื้อชิ้นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามียางเส้นเดียวเนี่ยเราสามารถเล่นแทนเครื่องมือได้หมดนะเนี่ยใช่ไหมมันก็มาจากเนี่ยเครื่องมือตัวนี้มันก็มาจากหลักการทำงานของกล้ามเนื้อนะลำตัวด้านหลังส่วนกลางเนี่ยนะครับที่ใช้ในการผูกแขนลงนะครับการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนนะครับตราบใดที่เรามีชีวิตเพราะนั้นในเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนที่อาจจะว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นเดียวกับที่เราต้องทานอาหารทุกมื้อนะครับตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราต้องการการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายจะช่วยให้การดำรงชีวิตและการเคลื่อนไหวหรือการทำงานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1: สำหรับช่วงนี้เป็นช่วงของพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับยุคนี้ถ้าถามสาวๆคนไหนถ้าบอกว่าไม่เคยที่จะขัดหน้านวดหน้านวดตัวพอกหน้าพอกตัวหรือว่าเข้าไปยังสปาศูนย์เสริมความงามก็ต้องบอกว่าตกยุคตกสมัยหรือว่าไม่อินเทรนด์เป็นคนเชยไปนะครับเพราะว่าในยุคนี้นั้นสปาผุดขึ้นแทบจะทุกหัวถนนเลยนะครับแล้วก็ต้องมีการโฆษณาสรรพคุณว่าใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามนะมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับและเพื่อเป็นการไม่ตกยุคเพื่อที่จะอินเทรนด์นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวจึงจะนำเสนอวิชาการทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในการเสริมความงามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสครับผิวการพอกหน้าพอกตัวหรือว่าสบู่ที่มาจากธรรมชาตินะครับที่สำคัญก็คือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติล้วนๆคุณภาพคับแก้วนะครับมาอินเทรนด์แบบไม่เสียสตางค์กับผู้รู้กูรูที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชานี้ให้เราได้ชมกันเลยครับ

ุณดาวสาวคุณแม่บ้านครับวันนี้เป็นโอกาสดีสำหรับคุณดาวสาวและคุณแม่บ้านเพราะปกติเนี่ยโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยจะรักความสวยความงามกันใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่กำลังฮิตกันมากระยะนี้คือเรื่องการสปาใช่ไหมครับการขัดผิวการอบผิวการพอกตัวใช่ไหมครับซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยจะพบว่าเราจะสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากนะในเรื่องนี้ใช่ไหมครับเพราะเขาจะบอกว่าที่แพงเพราะไอ้นั่นต้องใช้ไอ้นั่นใช้นี่ใช้นั่นใช้นี่จนเราก็เชื่อเขาว่าเออมันก็ต้องใช้เงินใช้ทองเยอะแต่วันนี้ผมมีสปาตัวใหม่สปานะครับซึ่งดีด้วยผิวดีด้วยผิวพรรณดีด้วยที่สำคัญประหยัดเงินเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับสปาเนี่ยถูกเขียวเนี่ยที่ผมถืออยู่ในมือฮะข้อดีก็คือ1เนี่ยเขามีน้ำมันผิวหน้าเราจึงชุ่มชื้นเพราะเขามีน้ำมัน2เมื่อเราบดเป็นผงนะครับเป็นผงตัวเขียวคุณสมบัติของผงตัวเขียวก็คือผงตัวเขียวเนี่ยมันอุดมไปด้วยโปรตีนนะครับมันจึงทำให้หน้าเราเนี่ยเต่งตึงลบรอยเหี่ยวย่นเห็นไหมครับแค่นี้เองอีกตัวนึงที่วันนี้เราจะทำร่วมกันก็คือสปาจากถ่านครับแล้วเมื่อเราเอาผงถ่านเนี่ยมาบดเป็นผงทุกครั้งที่เราขัดผิวเป็นสครับหรือพอกผิวพอกหน้ามันจะช่วยดูดเอากินเงือกไข่นะครับที่มันเกิดจากแบคทีเรียออกจากรูขุมขนเราที่สำคัญก็คือมันจะดูดพิษนะครับเนี่ยคุณสมบัติพิเศษของผงถ่านเขาจะดูดพิษซึ่งทีนี้คุณสาวเราก็จะใช้เครื่องน้ำอ้างเลยจากเนาะเจอฝุ่นพิษเจอกวาดนี่เขาจะช่วยดูดพิษออกแต่ถ้าถ่านไม่ไผ่เนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติเมื่อมันมีรูพูนมากกว่าถ่านชนิดอื่น6-9ตัวงั้นประสิทธิภาพในการดูดกลิ่นดูดพิษก็จะมากกว่าที่สำคัญก็คือถ้าเราผสมสมุนไพรต่างๆไปเช่นใบเตยนะครับหรือเป็นพวกขมิ้นนี่นะครับเมื่อเราผสมลงไปคุณสมบัติของผงถ่านโอ้จะเกิดขึ้นมากมายก็แล้วแต่สมุนไพรที่เราผสมเห็นไหมครับเดี๋ยวจะทำให้ดูครับง่ายๆใช้เวลาไม่ถึง5นาทีสปาสุดยอดเลิศสแมนแตนตอนแรกคือหาถั่วเขียวนะครับถ้าเป็นถั่วเขียวที่ไม่ใช้สารเคมีด้วยยิ่งดีเพราะมันเกี่ยวข้องเกี่ยวผิวหน้าเราถูกไหมครับแล้วมาล้างน้ำแล้วก็มาพึ่งแดดไว้แห้งขั้นตอนต่อไปก็คือการนำเอาเม็ดถั่วเขียวไปใส่ในเครื่องปั่นครับปั่นให้ละเอียดครับให้ละเอียดนะครับเพื่อมันจะให้เป็นเนื้อแป้งเพื่อเราจะมาขัดผิวมาพอกหน้าได้นะครับขั้นต่อไปนะครับมาร่อนในตะแกรงที่เราใช้ร่อนแป้งทำขนมนี่แหละครับเพราะทำไมเราถึงร่อนเพราะว่าถ้าไม่ร่อนนี่มันเป็นเม็ดใหญ่ๆมันจะขัดผิวขัดหน้ามันก็จะไปบาดได้นะครับอันนี้คือทั้งเปลือกเม็ดทั้งเนื้อก็เป็นส่วนผสมรวมกันแล้วครับเราก็ได้ผงถั่วเขียวสำหรับขัดผิวขัดหน้าพอกหน้าพอกตัวเรียบร้อยแล้วครับสูตรต่อไปนะครับการสปาด้วยถ่านครับโอ้อันนี้ก็สุดยอดอีกอย่างนึงนะครับแค่ถ่านนี่ครับถ่านเห็นไหมครับถ่านใส่ลงไปครับในครกครับตำครับตำให้ละเอียดเลยนะครับขั้นตอนที่2นะครับเราจะมาเทใส่ตะแกรงเพื่อร่อนเพราะเราต้องการผงถ่านให้ละเอียดเพราะถ้าผงถ่านไม่ละเอียดมันอาจจะบาดหน้าบาดผิวคุณแม่บ้านคุณสาวๆได้มั้ยครับเสร็จแล้วครับได้ผงถ่านที่เราต้องการเพื่อไปขัดผิวขัดหน้าพอกหน้าเรียบร้อยแล้วครับ50วินาทีครับแต่เราต้องการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับผงถ่านก็เลยเราสามารถใส่สมุนไพรนะครับเช่นใบเตยคุณสมบัติของใบเตยนี่ก็จะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นวิธีการนะครับเราก็คุณแม่บ้านเรามาขยี้กับน้ำก็จะได้น้ำที่มีส่วนผสมคุณสมบัติของใบเตยเราก็เอาน้ำที่เป็นส่วนใบเตยเทใส่ลงไปในผงถ่านถูกไหมครับมันก็ผงถ่านมันก็จะเป็นเหลวๆสามารถมาขัดผิวใช่ไหมครับมาพอกหน้าได้แม่บ้านบางคนอาจจะคันบ่อยนะครับเป็นสิวเป็นตุ่มง่ายเราก็ใช้เลือกสมุนไพรที่เขามีรสขมฝาดเฟื่อนสารพวกนี้เขาจะมีสารตัวนี้เรียกว่าสารแทนนินสารนี้เขาจะรับระงับเชื้อราและแบคทีเรียเช่นนี่ครับเราใช้ขมิ้นวิธีการนะครับเราสามารถใส่โรยลงไปถูกไหมครับผงถ่านเราก็จะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือเพื่อระงับเชื้อราและแบคทีเรียเพราะขมิ้นเนี่ยเขามีรสฝาดนะครับก็จะทำให้ผงถ่านเราที่ไป

0: พอกผิวพอกหน้าเนี่ยช่วยระงับเชื้อราและแบคทีเรียแม้แค่กากเกลื่อนตุ่มเป็นตุ่มหรือเป็นสิวเมื่อเราได้ผงถ่านเราได้สมุนไพรที่ต้องการแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เพียงแต่ทำยังไงให้ผงถ่านมันเป็นเหลวๆใช่ไหมครับเพื่อสะดวกในการขัดผิวพอกหน้าพอกตัวแล้วก็ใส่ผสมน้ำไปครับเพื่อสะดวกในการไปขัดผิวใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับเตรียมเอาไปใช้ได้แล้วครับอ้าวคราวนี้เราเป็นผงตัวเขียวใช่ไหมครับหลังจากที่เราปั่นได้ผงตัวเขียวเรียบร้อยแล้วเราก็เอาน้ำเติมไปเพื่อให้ผงตัวเขียวเนี่ยมันมีความเหลวนะครับเพื่อสะดวกในการไปขัดผิวใช่ไหมครับและขณะเดียวกันน้ำมันจากตัวเขียวจะทำให้ชุ่มชื้นใช่ไหมครับแล้วก็แป้งในผงตัวเขียวเนี่ยในตัวเขียวเนี่ยมันก็จะทำให้หน้านะครับผิวหนังเราก็ชับนะครับมีความชุ่มชื้นถูกไหมครับเสร็จแล้วครับพร้อมใจแล้วครับผงถูกเขียวเนี่ยตอนนี้ราคาซื้อขายกันในท้องตลาดกิโลละ65บาทนะครับเราใช้ของไทยแท้ๆซึ่งมันดีด้วยราคาถูกนะครับเพียง65บาทแค่นี้ก็สามารถจะสวยได้ด้วยของแบบไทยๆง่ายๆแต่ดีด้วยคุณภาพครับคุณบ้านเป็นยังไงครับ
1: เห็นวิธีการแล้วใช่ไหมครับว่าขั้นตอนต่างๆนั้นไม่ยุ่งยากซับซ้อนเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสปาแบบไทยๆนั้นส่งออกกันเป็นล่ำเป็นสันทีเดียวนะครับขอเพียงแต่ว่าผลิตมาจากวัสดุทางธรรมชาติที่ดีนะครับมีการทำแพ็กเกจจิ้งมีการทำการตลาดก็สามารถอัพราคาขึ้นมาได้มากมายทั้งที่วิธีการต่างๆนั้นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากสลับซับซ้อนทำง่ายๆครับเริ่มต้นจากทำทันทีแล้วก็จะสวยทันทีได้นะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิ

0: ัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนนั้นทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็นทิพปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากนี่ไงผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปสมัยก่อนเขาทำทุกเรือนเด็ดมาทุกวันนี้เขาทำไม่กี่กว่าเรือนเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งมันกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นเนี้ยถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการ

0: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
1: ครับ
0: ครับเนี่ยนี่จะอยู่น่ะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในถ้วยอยู่บนปลายทุดเปล่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกูมันมีหมามีลอดหยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกูมันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องขึ้นมาตะกูมันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกครับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
1: เว้ยนะ
0: แต่เด็กมันปลามากปลาอยู่มากแต่ว่ามีปลาตะกูทุกวันนี้ถึงว่าปลามจะน้อยมาอยากอีเติมปลาตะกูลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกูก็มีใจหันได้ป้นมากได้มากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปั๊มได้มา
2: แล้วปลาไปเลยว่าดวงสากูตอนนี้มันจะลงมาไกลๆนะ
3: ครับไปเลยตรงไหนคร
2: ับ ไปเลยที่ก้นในวันก้น
3: ครับ
4: เราเวลาโค่นต้นสากูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวดวงสากูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้อนกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลาตีสามค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องกับขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
5: ตัวแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าจะดีว่าก็ลืมจักทดลอง สืบท่ามจากคนแก่ๆนะมันนมขวนเลยมันเนี่ยกระท่ามท่ามันก็ทำเลยสูตรส่วนผสมมาเลยเนี่ย
4: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะ

0: ก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตี3จนถึงตี5ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
1: แบบเปรี้ยวมันมีแบบเปรี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
0: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
1: ่ให้กินยากค่ะให้กินยาก
2: ไม่ราดเอิญมีมั้งไหม
1: ไม่มีค่ะแบงค์ซาคูก็ต้องน้ำจริงๆจะได้ต้องสั่ง
3: มาเลยว่า
4: เดี๋ยวซีซีเดี๋ยวซีซี
5: ชื่อเด็กโกโล่ไปจ
2: ัง เลยนะอ๋อเด็กโกโล่นะ
6: นุ่มจากแป้งทำจากแป้งซาคูกับนุ่มทำจากแป้งตามของตลาดไม่ต่างกันเดียว
5: ค่ะอันนี้คนเจ๊ชอบกินนวลๆเลย
7: ก็พอจะกินได้เลยมีแต่นี้กันแต่นี่กับอย่างนี้แห้งเลย
6: ค่ะเอื้อนะคะ
7: เอื้อนนะลุงไม่บักเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เนี้ยกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประทานลุงดูแป้งจากกวน
6: ค
7: ่
6: ะ
7: แกลาดตื้อกันซึ่งเขามาควนกินซึ่งตั้มเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันข้อตั้มเลยเราตั้มไม่เจอ
6: ม
7: ัน
6: ต่าง
7: จ
6: ากแป้งตั้มของตลาดกันเจอ
7: มันเป็นรสจัดรสจับของมันเลยนิ่มหอม
3: จับตา
8: แป้งซาคูนี่มันจะหนิมมันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดป้าแป้งไอ้แป้งข้าวเจ้านะก็ทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวเจ้าเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่เขในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแป้งซาคูกันตลอดพอว่ามีแป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแกงข้าวเจ้าเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าเออซื้อไปให้คนเก๋ๆนะเขากินแบบนั้นมาตลอดนะกินแป้งซาคูมาตลอดพอมากินนุ่มควนปัจจุบันเนี่ยเขากินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานะว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทําแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทําเนี่ยเวลาไปค้าที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแป้งเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแป้งซาคูนะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซาคูมีคนทําแป้งมีกลุ่มแม่บ้านแล้วเนี่ยเพิ่นว่าเออไอ้ป่าซาคูที่เขาขอนเขาทุ่มมาเลยเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเรื่องของนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูเล่มนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่แบบเป็นปลาที่ไม่มีประโยชน์มันไม่ฉายมันฉายประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
0: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
9: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
6: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
9: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองนะไม่เหมือนซึ่งมันสามารถจะติดเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้ก็ความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราและก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
8: ในก้อนแถวบ้านในที่โคกสะบานนั้นในโซดคลองเนี่ยจะเป็นป่าสาคูทั้งหมดมันก็ลืมจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำหน้าเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าซาคู

0: แต่มันจะเริ่มจากการทำส่วนพอเริ่มทำส่วนยางเริ่มทำส่วนปาล์มเนี่ยมันก็จะเริ่มลุกไปทีนิดพออีกอย่างคือเหลืองน้ำท่วมการขุดลอกคลองว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงซึ่งเขาก็เลยขุดลอกคลองนะเพื่อระบายก็ในเหลืองปลาสักคู่มันก็หมดไปกับการลอกคลองหมากว่าเหลืองโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็ลอกคลองเทมันบ่ายขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากฟื้นทีแต่ว่ามีเจ้าคล้องแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
1: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่เล็กคลองลำจานนั้นมา
2: ครับซึ่งบาง
1: น
2: ี
1: ้แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดทำเป็นเมืองจนมาเป็นคลองจนมาด้านเนี่ย
3: ชอบกูมากแต่เล็กตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในคลองก็จับเต้มันโดนแมงตึ้งเราไปจับเชื่อตามตีดักรากวนได้ด้วยตอนนี้ดักรากูนั้นมันได้ยั่งแล้วในตักรอกเขาหลอกยั่งกับมันไม่มาแต่เล็กน้ำมันไม่เคยแห้งอันรอดนี่มันมีเชิงรักรากูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรตลอกคล้องจัดปีอันเลยค่ะโดยตึ้งบุเนียรากูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่คนนี่ปลานั้นมันใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอาหมาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกับมาขึ้นกันปลาอย่างมามันได้ค่อยมาเกินมามันเตะโดนมันมาตอนนี้ไม่ไรมีเตะโดนลำบากแล้วปลาก็โยลำบากคนก็โยลำบาก

0: ก็ยังไม่คิดเจ้านั่นที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสามเจ้าทำคนเนี้ยเดี๋ยวเอาแป้งไปแปรรูปโต้นะมันก็น้อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าก็ทำแล้วไม่มีรัวไหวเอาไปค่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเมื่อแปลงถกไปถ้าว่าขึ้นมาเขาก็ใช้แปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะหน่อยลงนะกำไรก็กระดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันดีว่ามของใหม่ๆที่นี่มานะซึ่งแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยหมดไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเลยเนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันการหมดไปมันการเป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปิดสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มนึงที่ว่ามีความสัมพันธ์

มันมีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัดแม่นางปลื้มตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางด้านทิศเหนือเดิมเรียกว่าวัดท่าโขลงเนื่องจากวัดนี้เป็นวัดที่โขลงช้างเข้ามาก่อนที่จะถูกต้อนเข้าพระเนียดมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดนี้ว่าเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นางปลื้มหญิงชราตาบอดที่เคยให้ที่หลบฝนแก่พระองค์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์คังซึ่งเป็นประธานของวัดตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันสองชั้นมีบันไดทางขึ้นด้านหน้าที่ฐานของเจดีย์มีประติมากรรมรูปสิงห์นั่งชันสองขาหน้าอยู่โดยรอบลักษณะของสิงห์ที่ล้อมรอบฐานนี้คล้ายกับประติมากรรมรูปสิงห์ที่ตั้งอยู่รอบฐานเจดีย์วัดธรรมิกราชด้านหน้าของเจดีย์ประธานคือวิหารซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่เรียกกันทั่วไปว่าหลวงพ่อขาวสันนิษฐานว่าวิหารหลังนี้น่าจะได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเห็นได้จากหน้าบันของวิหารที่มีประดับด้วยเครื่องถ้วยจีนเป็นลายเครือเถาตามแบบพระราชนิยมอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้ามีพาลัยยื่นออกมาที่หน้าบันมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเช่นเดียวกับวิหารมีประตูทางเข้าด้านหน้า2ประตูภายในประดิษฐานพระพุทธมหาปิติเทวนฤมิตปฏิมากรเป็นพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองศิลปะอยุธยา

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

หนึ่งในเครื่องแต่งกายที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่คือผ้าสิ้นตีนจกของแม่แจ่มซึ่งมีเอกลักษณ์ในการทอหรือจกในลักษณะการคว่ำลายทำให้ลวดลายที่ได้สวยงามประณีตเฉพาะแบบไม่เหมือนใครและถือเป็นศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นล้านนาที่ได้รับการสืบทอดเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสตรีแม่แจ่มในอดีตจะได้รับการฝึกหัดให้รู้จักทอผ้าตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อพร้อมที่จะทอผ้าสำหรับนุ่งห่มของตนเองและครอบครัวทุกวันนี้ชุมชนในอำเภอแม่แจ่มโดยส่วนใหญ่ยังคงนิยมทอและใช้ผ้าทอที่ทำขึ้นในท้องถิ่นเช่นเสื้อผ้าสลีหรือที่นอนหมอนผ้าตั๊วบผ้าห่มสิ้นแบบต่างๆ

สันนิษฐานว่าสิ้นตีนจบแม่แจ่มอาจจะมีขึ้นในยุคสมัยที่พุทธศาสนาของล้านนามีความเจริญรุ่งเรืองจากลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของความคิดความเชื่อทางพุทธศาสนาองค์

0: ประกอบของสิ้นตีนจกแม่แจ่มจะปรากฏลวดลายต่างๆเช่นโคมขันนาคหงน้ำต้นสะเปาอันเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อทางพุทธศาสนาคุณแม่วิไลแก้วชมพูเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้เล่าถึงที่มาของสิ้นตีนจกว่าตามตำนานท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและความเชื่อเรื่องของสวรรค์ไว้ด้วย
1: มันเป็นของตำนานของคนแม่แจ่มอะค่ะเพราะว่าผู้หญิงแม่แจ่มทุกคนต้องมีผ้าสิ้นตีนจกที่จะเน้นสำคัญคือใส่ตอนที่ตายถ้าผู้คนไหนว่ามีเสื้อผ้าสิ้นตีนจกลูกหลานจะต้องไปซื้อมาใส่เพราะผ้าสิ้นตีนจกแต่ละผืนมันจะมีต้องมีนกมีหงมีสำเภาเป็นคนไทยเป็นของสำเภาถ้าตอนตายถ้าแม่หญิงบ่ได้ใส่ผ้าสิ้นตีนจกบ่ได้ไปไหว้พระบนสวรรค์เพราะว่ามีนกมีหงจะพาขี่เรือขี่สำเภาไปไหว้พระบนสวรรค์แต่แม่แจ่มทุกคนต้องมีถ้าบ้านไหนบ่มีก็เวลาตายลูกหลานจะต้องไปหาซื้อมาให
0: ้ผ้าสิ้นตีนจกถือเป็นเทคนิคการจกให้เกิดลวดลายบนผืนผ้ากระทำโดยใช้ขนเม่นหรือไม้สอดนับได้เส้นยืนแล้วใช้ได้เส้นพุ่งพิเศษจกหรือล้วงสอดสลับได้สีต่างๆลงไปทำให้เกิดเป็นลวดลายคล้ายการปักลงบนผืนผ้าเทคนิคการจกของแม่แจ่มเป็นการจกจากทางด้านหลังของลายโดยคว่ำลายด้านหน้าลงกับกี่ทอผ้าผู้ทอสามารถผูกเงื่อนตรงด้านหลังของลายได้สะดวกและแน่นหนากว่าทำให้ผลงานมีความละเอียดประณีตขึ้นสิ้นตีนจกนี้สตรีชาวแม่แจ่มนิยมนุ่งในโอกาสพิเศษเช่นในเทศกาลงานบุญหรืองานปลอยหลวงคืองานฉลองสมโภชศาสนสถานสาธารณประโยชน์แม้ว่าจะเป็นลายผ้าที่มาจากยุคสมัยเก่าแต่ความนิยมของการซื้อผ้าสิ้นตีนจกนั้นถือว่ายังมีอยู่นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาที่แม่แจ่มก็มักจะซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปโดยเฉพาะลายหงซึ่งมีที่แม่แจ่มที่เดียวเท่านั้น

0: เฉลี่ยต่อผืนถ้าเป็นลายโบราณผืนละ 7,000 บาทเจ้า 7,500 สูงสุดนะเจ้า 7,500 แล้วถ้าเป็น16ลายนี่ก็ 8,000 ถ้าเป็นใหม่นะเจ้าต่อตัวแล้ว 10,000 กว่า 15,000 14,000 ถึง 15,000 เจ้ามีหลายลวดลายนะเจ้า16ลายนะเจ้าเด่นมันจะมีขันเซียน3แล้วก็นกนอนกุมหน้ากุมเนี่ยเจ้ารับความนิยมมากขายดีๆมันจะเป็นลายประยุกต์กันเจ้าว่าราคามันน้อย 2,000 กว่านะเจ้าขายเนาะขายนิยมนักเด่นก็คือหงจะเป็นหงดำหงเนี่ยเจ้าหงบี้หงดำเนี่ยเจ้าลายโบราณมันเป็นของโบราณแต่เจ้าถ้าเป็นมีลายหงนะหงปอยเนี่ยเจ้าหง3จะมีแต่ที่นี่ที่เดียวจะมีของแม่แจ่มที่เดียวก็เป็นแบบย่ามอ่ะจ้ะย่ามจกเนี่ยจ้ะที่อื่นจะมีที่นี่ที่เดียวจ้ะ
1: แม้ว่าจะเป็นสินค้าพื้นถิ่นที่ขายดีแต่สิ่งที่สภาวัฒนธรรมอำเภอยังคงเป็นห่วงคือผู้ที่จะสืบทอดในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเริ่มจะลดลงตามลำดับคุณประเสริฐปันสิริประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่แจ่มระบุว่าหลังจากนี้จะต้องทำให้วัยรุ่นได้มองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นมากกว่าเดิมเพื่อเดินหน้าไปสู่ความร่วมมือและรักษาไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา
2: เรื่องการรักษาอนุรักษ์ส่งเสริมอนุรักษ์ช่วงนี้นี่บ่เป็นห่วงเพราะว่าแม่บ้านทุกแข่งขันประชันกันเรื่องการทอผ้าขายก่อนเป็นว่าเล่นบางบ้านได้ขายดีบางร้านได้ขายราคาสูง 15,000 บาทนี่เขาขายมาแล้วแล้วก็มีคนสั่งมาตลอดอยู่บางกลุ่มนี่นะหลายคนทิ้งอาชีพอื่นเหลือก็ทอผ้าทิ้งได้ทิ้งนาทิ้งหมดนะขี้คานทำเพราะว่าไปแล้วก็ได้ไปปลูกหอมก็ได้ปลูกถั่วก็ได้ราคามันค่อยดีสู้มาตอผ้ามาได้แน่นอนถามออเดอร์ที่เป็นสั่งมาจะได้กับขึ้นทำตามนั้นหมดนี้ก็ได้ขายดีอยู่พอสมควรแล้วก็ไม่ได้ขาดทุนด้วยต่างหากแต่ว่าอนาคตนั้นมีอย่างเดียวที่เราจะพูดคุยตั้งสมาคมอู้จ๋าประชาสัมพันธ์ให้ลูกหลานฮักเมืองแจ่มฮักจะได้สมบัติของเมืองแจ่มมีอะไรยังพ้องตั้งแต่ผ้าดินจกก็ดีวิถีชีวิตทั่วไปของเมืองแจ่มอ่ะความงามของแม่แจ่มมันมีหลายด้านประเพณีแห่กองแห่กองกะดีกินสลากกะดีป่วยหลวงกะดีมาเดี๋ยวนี้จะให้มันฮู้จักคุณค่าได้จะได้แน่นปลูกฝังละอ่อนเรื่องนี้โดยอาศัยวัฒนอาศัยหลายกลุ่มนอกจากกลุ่มพระสงฆ์กลุ่มฝ่ายปกครองเช่นอย่างพวกกำนันป้าหลวงมีอิทธิพลที่จะอู้จ๋าในที่ประชุมชนได้และแถมหนึ่งคือวัฒนธรรมมีโอกาสไปที่ไหนก็ดีเล่าขานว่าเมืองแจ่มเฮามีคุณค่าที่สูงสุดบัดเดี๋ยวนี้เป็นยกย่องเลนเนอร์ประดังใดกับไปที่อวดกล่าวขานประเทศประทุกประเทศทุกหญิงเฮือย้อนมาดูความเปลี่ยนอยู่ของวิถีเฮือดอนมาอยู่เฮือหอนคุณค่าพ่อแม่นี่มันมีคุณค่าสูงเงินทองนั้นแม่น่ะมีความจำเป็นก็จริงแต่คุณค่าที่สำคัญแท้ๆคือมรดกที่จะสืบทอดผ้าสิ้นก็เป็นสิ่งที่มรดกอย่างหนึ่งที่ควรจะส่งเสริมโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยน่าจะเฮือหาวิธีพายไปเฮียนแล้วบ่มีความสำเร็จย้อนปีกมานั่งกี่ฮัดต่อด่านการทอตั้งแต่หน้าหมอนเป็นเบี้ยงแรกเบี้ยงต่ำขั้นปฐมต่อไปกับหน้าอื่นๆตลอดถึงผ้าตีนจกเหล่านี้ถ้าว่าเปลี่ยนไปได้ทุกบ้านส่งเสริมบุคคลที่เคิร์นค้างงานอื่นมาได้ไปหน่อยดึงมาช่วยจัดงานส่วนนี้ก็จะเปลี่ยนไปได้จะรักษาไปได้แต่ช่วงนี้บ่มี
1: ขณะที่ภาคเอกชนพร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือเพื่อให้ผ้าสิ้นตีนจกอยู่คู่กับสังคมชาวเหนือต่อไปคุณวรพงษ์ผูกผู้นักวิจัยและนักวิจารณ์อิสระผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท R&D Creation จำกัดกล่าวว่าทุกภาคส่วนพร้อมสร้างกลไกทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ผ้าสิ้นตีนจกให้คงอยู่สืบไป
3: ครับสำหรับผ้าตีนจกแม่แจ่มนะครับก็ถือว่าเป็นทั้งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วก็เป็นมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองแม่แจ่มที่ได้ชัดเจนมากนะครับในแนวทางการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะโดยเฉพาะภาคเอกชนแล้วก็ในมิติของการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องนำต้นทุนตรงนี้นะครับมายกระดับเมืองแม่แจ่มให้เป็นเมืองเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอาจจะใช้แนวทางเรื่องของเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกนะครับมาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนก็ได้นะครับเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เป้าหมายในทางด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นะครับถ้ายกระดับเรื่องผ้าสิ้นดินจกเมืองแม่แจ่มเนี่ยไปถึงเรื่องของการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในด้านศิลปะหัตถกรรมได้เนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับทั้งภาครัฐชุมชนแล้วก็ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งในแง่ของการขายสินค้าแล้วก็การบริการทางการท่องเที่ยวครับ
1: นี่คือภาพสะท้อนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ผ้าสิ้นตีนจกมีมูลค่าทางด้านการค้าการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ท้องถิ่นไปด้วยผ้าสิ้นตีนจกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2552พร้อมๆกับการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องให้คงอยู่สืบไป

0: ารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปะรนกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: วัดสะพานหินเป็นโบราณสถานในสมัยสุโขทัยที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงประมาณ200เมตรในเขตบริเวณอรัญยิกหรือพื้นที่วัดป่ามีอาคารสิ่งก่อสร้างของโบราณสถานเป็นฐานวิหาร5ห้องก่ออิฐเสาทำด้วยศิลาแรงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกภายในวิหารมีพระพุทธรูปปูนปั้นยืนปางประธานอภัยยกพระหัตถ์ขวาเรียกว่าพระอัฏฐารถวัดสะพานหินปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงกล่าวไว้ว่าเบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยนี้มีอรัญยิกพ่อขุนรามคำแหงกระทำโอยทานแก่มหาเถรสังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตรหลวกว่าปู่ครูในเมืองนี้ทุกคนลุกแต่เมืองศรีธรรมราชมา ในกลางอรัญยิกมีพิหาร

อันชื่นมนใหญ่สูงงามแก่กรมมีพระอัฏฐารสอันหนึ่งลุกยืนโดยที่ปรากฏในศิลาจารึกว่าพระอัฏฐารสเข้าใจว่าหมายถึงพระพุทธรูปยืนปางประทานไทยที่วัดสะพานหินนี้เองและวัดนี้คงจะมีความสำคัญและเป็นที่นับถือของชาวเมืองสุโขทัยในสมัยโบราณโดยทั่วไปและน่าจะเป็นวัดที่พ่อขุนรามคำแหงทรงช้างเผือกชื่อรูจาคีรีเพื่อไปนบพระในวัดนี้ทุกวันข้างขึ้นและแรม15ค่ำดังปรากฏข้อความในศิลาจารึกหลักเดียวกันนี้กล่าวว่าวันเดือนดับเดือนเต็มท่านแต่งช้างเผือกกระพัดละยางเทียนย่อมทองงาขวาชื่อรูจาคีรีพ่อขุนคำแหงขึ้นไปขี่นบพระถึงอรัญยิกแล้วเข้า

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: พระราชพงศาวดารบันทึกไว้ว่าเมื่อพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เสด็จออกณบริเวณทุ่งลุมพลีโดยมีสมเด็จพระสุริโยไทยพระมเหสีแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จด้วยเมื่อกองทัพของพระองค์ปะทะกับกองทัพพม่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเข้าสับประยุทธ์กับพระเจ้าแปรแต่ช้างทรงของพระองค์เสียทีสมเด็จพระสุริโยไทยจึงใส่ช้างเข้าขวางและถูกพระเจ้าแปรฟันด้วยพระแสงของง้าวจนสิ้นพระชนพระองค์ทรงประกอบวีรกรรมกล้าหาญไม่แพ้ชายและมีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีเป็นอย่างยิ่งทำให้กลายเป็นวีรสตรีที่สำคัญผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยณพื้นที่บริเวณทุ่งมะขามหย่องเมื่อปีพุทธศักราช2531มีคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยได้ออกแบบให้พระบรมรูปสมเด็จพระสุริโยไทยอยู่ในท่าประทับนั่งบนคอช้างทรงเครื่องแต่งกายแบบนักรบและทรงถือพระแสงจำลองเหตุการณ์ชนช้างกับพระเจ้าแปรเดิมมีการปั้นช้างศึกของกองทัพพม่า4ช้างประจันหน้ากับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยแต่ต่อมาได้เกิดอาถรรพ์บางอย่างจึงได้มีการย้ายช้างศึกของพม่าไปตั้งยังพเนียดคลองช้างนอกจากการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์แล้วยังได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ที่เบื้องการ
3: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
2: สถานที่แห่งนี้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

ติดตามชมการเรียนการสอนดูการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งระยะแรก15โครงการครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีซึ่งหนึ่งในพื้นที่นะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งจะมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนโดยในพื้นที่ตำบลก้อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยค่ะมีการส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้ำอุปโภคบริโภคที่มีความสะอาดรวมถึงน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรที่จะช่วยให้มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงและสามารถต่อยอดปลูกพืชที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายชนิดสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งการใช้น้ำจากโครงการนะคะนอกจากต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์วันนี้เราจะไปติดตามผลสรุปของความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนกันค่ะ
1: ว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชดำริว่าน้ำคือชีวิตในช่วงตลอดที่พระองค์ท่านครองราชมีโครงการเนื่องจากพระราชดำริเนี่ย 4,500 โครงการในนั้นประมาณ 3,000 กว่าเป็นโครงการเนื่องจากน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำอันนี้จะเห็นว่าสำคัญมากพระองค์ท่านให้ความสำคัญและถ้าเราได้ติดตามในวันที่ในหลวงรัชกาลที่10มีปฐมพระบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดของงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเรื่องน้ำจึงเป็นสำคัญปัจจุบันเองเนี่ยรัฐบาลบังเอิญอยู่ใน บอร์ดน้ำของประเทศรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญอยู่ต้นๆ งานที่ต่อเนื่องที่ในหลวงรัชกาลที่10ให้ความพระองค์ท่านให้ความสำคัญนอกจากงานของพระองค์ท่านเองที่แม่มรีแล้วเนี่ยงานที่ต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระราชดำริอยู่พระองค์ท่านก็ให้ติดตามและให้การสนับสนุนให้ดำเนินการในส่วนนั้นทีนี้พอมาถึงความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับว่าที่ไปที่มาของโครงการที่มันก็เกิดจาก PM 2.5 นั่นแหละนะเราก็ชมรมนักเรียนทุนทานในบนก็ลงไปสอบถามชาวบ้านเรารู้ว่าเขาเข้าป่าเพื่อจะไปหาพวกเห็ดบ้างหรือสัตว์ป่าหรืออะไรทำนองนั้นมายังชีพแล้วก็เข้าไปหาไปสอบถามสอบถามก็ปรากฏว่าก็เหมือนกับทางเกษตรกรทั่วไปความต้องการอันดับหนึ่งที่ต้องการคือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรถ้าการเกษตรถ้าถามต่อเกษตรกรต้องการอะไรหลังจากน้ำเขาบอกต้องการตลาดพอได้ตลาดแล้วก็บอกว่าแล้วเขาจะหาปัจจัยการผลิตอย่างไรต้องการเงินทุนสนับสนุนไม่ค่อยได้ถามว่าเอ๊ะเราจะปลูกพืชอะไรอย่างไรเทคโนโลยีในการผลิตนี่ชาวบ้านเขามีประสบการณ์ระดับหนึ่งเขาจะเอาน้ำเป็นอันเบื้องต้นจากนั้นเราก็ทำการได้มีโอกาสได้เชิญทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานเลยไปคุยกับชาวบ้านพยายามจะให้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่ทางชุมชนหรือชาวบ้านที่ต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักได้โครงการแย่เลยโครงการนั้นอาจจะของกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหลายๆหน่วยงานด้วยกันน้ำผิวดินมีเหลือมาประมาณเกือบ40โครงการปรากฏว่า เราก็จะชงต่อเพื่อของบประมาณมาเดิมเหมือนกัน ไม่ผ่านเนื่องจากที่ดินที่จะพัฒนานะอยู่เป็นที่ดินของกรมป่าไม้อันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของมันก็อยู่ในดงของเขตอุทยานแต่ที่ดินต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นของกรมป่าไม้อยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องหันมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาน้ำบาดาลน้ำบาดาลใช้ที่น้อยที่เฉพาะเจาะพอเจาะได้น้ำแล้วขึ้นถังสูงแล้วก็ปล่อยไปทำนองนั้นนอกจากนั้นแล้วก็มองถึงว่าเอ๊ะอยากจะมีในส่วนที่ก็เรียกว่าเป็นแก่งก้อบริเวณนั้นจะเป็นที่ค่อนข้างที่ลุ่มที่ต่ำอยู่ในเขตน้ำท่วมของเขื่อนภูมิพลถ้าในช่วงน้ำเต็มเขื่อนละเต็มตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยน้ำในเขื่อนลงตรงนั้นก็จะแห้งตรงนั้นดินลักษณะนี้สมบูรณ์มากและเราก็ได้ลองดูว่าเป็นไปได้มั้ยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำเป็นบ่อตื้นในเขตของพื้นที่ม.64พื้นที่ม.64นี่เป็นของกรมป่าไม้เหมือนกันเขาจะให้ทางชาวบ้านชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ให้เอกสารสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเราทำงานให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปขุดเจาะบ่อตื้นพัฒนาบ่อตื้นถึง33บ่อตรงนั้นจะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นไงน้ำบาดาลไอ้น้ำบาดาลเนี่ยเกิดขึ้นหลายบ่อหลายโครงการในบ้านก็ได้รับความกรุณาจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริก็มีหนึ่งใหญ่เป็นโครงการใหญ่1ใน15โครงการในล็อตแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10องค์ท่านได้โปรดเป็นพระราชดำริออกมาบ้านก็ได้รับอานิสงส์ในส่วนนั้นด้วยและก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มใช้ประโยชน์ก็ให้แง่คิดนิดนึงในเรื่องของงานพัฒนาแหล่งน้ำที่เดินเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐใช้เงินงบประมาณไม่มีรายเดียวใช้หรอกต้องอย่างน้อย3หรือ5ขึ้นไปเพราะเป็นการใช้น้ำร่วมกันนอกจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเรียกว่าทำเป็นบ่อจิ๋วหรือเป็นสระเก็บน้ำในไร่นาทำนองนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีนี่ออกมาให้ดำเนินการได้เป็นปัจเจกคือรายบุคคลนอกนั้นไม่ได้พอไม่ได้ขึ้นมาเป็นไงอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากเลยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินถ้าเกิดไปพัฒนาแล้วนะมีชาวบ้านใช้ร่วมกันและใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันเอาเรื่องของน้ำบาดาลก็ได้จากบ่อเดียวกันเอาน้ำสูบขึ้นมาแล้วขึ้นทางสูงแล้วก็มีท่อเมนจ่ายน้ำปลายตามให้กับแปลงเกษตรกรหรือเพื่อประปาก็แล้วแต่จะเห็นว่าแหล่งน้ำจากแหล่งเดียวกันเพราะนั้นการใช้น้ำก็ต้องมีการจัดกลุ่มรอบเวรไม่ใช่ต่างคนต่างใช้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะทุกหน่วยงานพอทำไปแล้วเนี่ยพัฒนาไปแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีไม่ได้ไปโทษเกษตรกรและชาวบ้านหรือชุมชนเพราะก่อนที่จะมีน้ำที่หน่วยงานรัฐถะไปดำเนินการเนี่ยเขาทำแบบธรรมชาติชีวิตเขาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทำอย่างนั้นกว่าจะมาใช้น้ำอย่างนี้คุ้นเคยกับการใช้น้ำร่วมกันแบ่งปันกันเนี่ยใช้เวลาแล้วจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านมีพระดำริคำว่าต่อรักษาและต่อยอดต่อยอดในที่นี้ว่าหมายถึงว่าเราเองในฐานะเป็นนักวิชาการก็พยายามที่จะต่อยอดก็คือพยายามเอาเทคโนโลยีทันเข้าไปใช้ส่งเสริมแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบ้านก้อนี่ไม่รอหรอกสมัยนี้มันเขาเรียกอะไรระบบเกี่ยวกับออนไลน์เขาสามารถเรียนรู้ใช้ YouTube ไปถามว่าเอ้าที่ทำมาเนี่ยรู้มันได้ยังไงเขาบอกเขาเปิด YouTube

ครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรครับองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีคือการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนะครับโดยที่ตำบลบ้านกอเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึก152เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อจะสูบน้ำขึ้นมาขึ้นไปบนถังสูงนะครับถังสูงเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็วางไว้ที่20เมตรนะครับเพื่อเวลาเราสูบน้ำขึ้นไปบนถังแล้วจะมีแรงดันน้ำส่งต่อไปให้กับพื้นที่ของเกษตรกรนะครับครอบคลุมพื้นที่บริเวณเป็นจำนวน120ไร่นะครับมีเกษตรกรอยู่ประมาณ30ท่านที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็แหล่งพลังงานที่ใช้นะครับสำหรับการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาก็เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีเจเนเรเตอร์นะครับเอาไฟฟ้าเนี่ยไปสูบน้ำขึ้นมาใช้วันหนึ่งก็จะสูบน้ำได้ทั้งหมด12ชั่วโมงปั๊มแต่ละตัวจะสามารถสูบน้ำได้7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยที่นี่ก็จะมีน้ำใช้ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะแบ่งเวรกันใช้นะครับสลับกันหมุนเวียนกันเป็น4กลุ่มนะครับมีน้ำวันหนึ่งแล้วก็หยุดพักใช้น้ำ3วันซึ่งจากถังสูงนะครับก็ต้องมีระบบท่อเป็นท่อเมนเดินเข้าไปในพื้นที่มีระบบวาล์วเอาไว้ปิดเปิดควบคุมนะครับให้น้ำเนี่ยไหลไปในแต่ละโซนของการใช้น้ำแล้วก็แต่ละแปลงนะครับก่อนที่จะน้ำไหลเข้าไปใช้เพื่อการเกษตรในแต่ละแปลงเกษตรกรจะติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดนะครับจำนวนน้ำที่เอาไปใช้ของแต่ละคนซึ่งเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ชำระค่าน้ำบาดาลนะครับซึ่งเงินค่าน้ำบาดาลตรงเนี้ยเกษตรกรก็จะ

งินกันเอาไว้สำหรับการดูแลรักษานะครับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยได้ดำเนินการติดตั้งเอาไว้ให้ครับเกษตรกรตอนริเริ่มโครงการนะครับเขาจะมีบางท่านมีโฉนดที่ดินบางท่านไม่มีแต่เขาก็แบ่งปันกันคือทุกคนที่อยู่ในบริเวณเนี่ยเขาจะมีวาล์วจ่ายน้ำให้เข้าพื้นที่ได้ทุกคนนะครับก็รวมกลุ่มกันได้ดังนั้นการทะเลาะกันจากการใช้น้ำบาดาลในกลุ่มเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางวันที่มีการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่สูบขึ้นตอนช่วงเย็นน้ำบาดาลก็จะหมดแทงค่ามาอีกวันหนึ่งตอนเช้าเกษตรกรที่จะใช้น้ำในวันถัดไปก็ต้องรอให้มีการสูบน้ำขึ้นไปบนแทงให้ได้จำนวนหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีพลังงานในการส่งให้เกษตรกรในวันถัดไปใช้ได้ครับสำหรับปั๊มดีเซลที่ติดตั้งอยู่นะครับในกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์ขัดข้องหรือว่าเป็นช่วงที่แดดไม่เพียงพอแต่ว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกสินค้าเกษตรจะผลิตแล้วเนี่ยขาดหมูก็สามารถที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำด้วยการใช้ปั๊มดีเซลเจเนอเรเตอร์ไฟขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าไปที่ปั๊มได้โดยในพื้นที่เนี่ยในกลุ่มเนี่ยเกษตรกรหลายๆรายได้เริ่มเอาวิธีการให้น้ำชนประทานด้วยระบบน้ำหยดมาใช้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับน้ำเกือบทุกหยดที่เอาเข้าพื้นที่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชทั้งหมดเลยรวมถึงมีการเอาปุ๋ยนะครับแทนที่เราจะต้องเอาปุ๋ยหวานก็มีการเอาปุ๋ยไปละลายน้ำและใส่เข้าไปในระบบให้ไปพร้อมกับน้ำเพื่อการเกษตรด้วยก็จะประหยัดน้ำแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุด

ัฒนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเราจำเป็นจะต้องให้ความรู้กับเกษตรกรให้เขาตระหนักรู้ว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากและต้นทุนการผลิตน้ำบาดาลต่อ1ลูกบาศก์เมตรมีมูลค่าสูงกว่าน้ำผิวดินมากครับดังนั้นการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะต้องวางแผนแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกพืชที่จะผลิตนะครับควรจะเลือกพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืชน้ำบาดาลมีจำกัดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรายหนึ่งจะสามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่แปลงเล็กๆแต่ทำยังไงให้จะมีรายได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ลดลงในการปลูกนะครับจะต้องมีมูลค่าสูงมีการใช้น้ำบาดาลเอามาปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงที่สุดผลตอบแทนถึงจะเพียงพอครับ

การให้เห็นว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในการดำเนินการกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเกิดผลสำเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลานานและกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆไปพัฒนาเลยชาวบ้านก็ตกใจว่าอะไรกันนี่ต้องให้มีเกษตรกรหรือชาวบ้านหรือชุมชนหรือเทศบาลองค์การปกครองส่วนถิ่นได้มารับทราบและเรียนรู้ไปด้วยกันว่าจะได้อะไรก่อนที่จะมีโครงการได้ซ้ำให้เขาเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเองก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาชาวบ้านเองเกษตรกรเองชุมชนเองกว่าจะได้พัฒนาในส่วนนี้ใช้เวลานานอย่างที่เกินไปก็ใช้เวลากี่ปีเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ย 4-5 ปีนะนับก็เข้ามันเป็นแค่เป็นสัจธรรมดีกว่าทั่วประเทศเพราะได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นใช้เวลานิดหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็ได้เห็นความสำเร็จที่เริ่มเห็นเป็นแสง

เกิดเห็นแสงนะแสงลำไรแล้วเกิดขึ้นทั้งในบ่อตื้นกับในโครงการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซลล์และส่วนหนึ่งก็ว่าไปเยี่ยมเจดาวที่ปลูกพืชผักโดยใช้น้ำจากโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนื่องจากพระราชดำริซึ่งเจตนาของโครงการนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อทั้งอุปโภคและการเกษตรเราสามารถที่จะปลูกพืชผักต่างๆและพืชที่มีมูลค่าสูงได้ถ้าเกิดน้ำค่าน้ำอยู่ในคิวประมาณ5 บาทสวยปลูกได้ก็

ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะถึงจะช่วยให้โครงการของภาครัฐดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีเหมือนในพื้นที่ตำบลกอที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่กันค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอน

0: ออากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ในสมัยก่อนโอ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกบ้านจะต้องมีเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้กันภายในครัวเรือนซึ่งโอ่งในประเทศไทยนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบแต่ที่ได้รับความนิยมและได้ยินชื่อกันบ่อยๆก็คือโอ่งมังกรค่ะคุณผู้ชมเคยฉงนไหมล่ะคะว่าทำไมบนโอ่งต้องมีลายมังกรอยู่ด้วยจะมีความหมายหรือความเป็นมายังไงมินว่าเราไปคลายฉงนกันดีกว่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นกับคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมมาคลายฉงนเรื่ององค์มังกรค่ะและถ้าพูดถึงองค์มังกรแล้วเนี่ยไม่มีที่ไหนที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็เหมาะกับการคลายฉงนมากไปกว่าที่นี่จังหวัดราชบุรีนั่นเองแต่ว่าไหนๆมาที่นี่ทั้งทีแล้วเนี่ยนอกจากจะคลายฉงนเรื่ององค์มังกรแล้วขอถือโอกาสเที่ยวด้วยเลยแล้วกันนะคะเพราะงั้นตามมิ้นไปคลายฉงนแล้วก็ไปเที่ยวราชบุรีกันค่ะที่แรกที่มิ้นจะพามาในวันนี้ก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีค่ะก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องโอ่งมิ้นว่าเราไปรู้จักจังหวัดราชบุรีกันก่อนเลย
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: ชื่อคุณอะไรคะ
2: สุกัญญาค่ะ
1: คุณสุกัญญาให้เรียกว่าอะไรดีเรียกสั้น
2: ๆมิ้มค่ะ
1: คุณมิ้มพอดีเมื่อกี้ได้เดินชมเพราะว่ามาที่นี่มีแต่คนบอกว่าถ้ามาเนี่ยต้องมาที่พิพิธภัณฑ์สีชมพูนี่ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เดินไปแล้วก็เห็นว่ามีแต่สีชมพูจริงๆด้วยที่มาที่ไปของที่นี่นี่เกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะ
2: อ๋อเดิมอาคารหลังนี้เป็นศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลราชบุรีค่ะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เมื่อพ.ศ. 2465ก็จะมีรูปแบบศิลปะแบบตะวันตกที่ช่วงนั้นนิยมสร้างกันนะคะก็จะเป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะพื้นมีชั้นเดียวค่ะยกสูงแล้วก็มุงกระเบื้องว่าวเมื่อมีการสร้างศาลากลางหลังใหม่ขึ้นนะคะกรมศิลปากรก็เลยขอใช้พื้นที่เมื่อปีพ.ศ. 2526ค่ะ
1: สีชมพูโดยรอบและทั้งหมดทั้งมวลนี้มีตั้งแต่สมัยนู้นอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งมีตอนที่ว่ากรมศิลป์มาซ่อมแซมคะ
2: อ๋อเพิ่งจะทาสีชมพูเมื่อกรมศิลป์มาซ่อมแซมค่ะเพราะว่าสถาปนิกในสมัยงั้นนะคะเห็นว่ามันเป็นความสวยงามตามสุนทรียภาพ
1: สีชมพูเนี่ย
2: ในสมัยงั้นค่ะการแบบรูปแบบตึกสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ 6 ค่ะที่จะสร้างอิทธิพลตะวันตกจะเป็นแบบรูปแบบตึกที่มีสีสันสดๆนะคะก็เลยท้ายเป็นสีชมพูอะค่ะ
1: แล้วที่นี่นี่จัดแสดงอะไรบ้างคะหลังจากที่จัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้ว
2: ก็จะมีการจัดแสดง5เรื่องใหญ่ด้วยกันก็จะเป็นเรื่องสภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยาค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุคสมัยทางธรณีวิทยาแล้วก็ภูมิประเทศของจังหวัดราชบุรีค่ะแล้วก็เรื่องที่สองก็จะเป็นประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดราชบุรีก็จะแบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดีค่ะ
1: โอ้โหย้อนกลับไปถึงรู้เลย
2: ประวัติศาสตร์แล้วก็จะเป็นหลักฐานที่ได้จากเมืองโบราณคูบัวแล้วก็อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรค่ะแล้วก็สมัยสุโขทัยแล้วก็อยุธยาสมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร
1: ์ก็คือยาวมาเลยทวารวดีจนถึงปัจจุบัน
2: ค่ะแล้วก
1: ็2อันแล้วต่อไปคือ
2: ที่3ก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรีค่ะมี8กลุ่มด้วยกันเรื่องที่4ก็เป็นเรื่องมรดกทางด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มรดกทางธรรมชาติวิทยาค่ะแล้วก็บุคคลสำคัญแล้วก็เรื่องสุดท้ายค่ะราชบุรีปัจจุบัน
1: อย่างนี้คุณมิ้นพามิ้นเดินดูได้ไหมคะที่ว่าตั้งแต่เรื่องภูมิศาสตร์ธรรมชาติวิทยาประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์บุคคลสำคัญแล้วก็
2: ราชบุรี
1: ปัจจุบันเริ่มตรงไหนคะเนี่ย
2: เริ่มเลยค่ะ

0: ประจำมณฑลราชบุรีอะค่ะ
1: นี่คือตั้งแต่สมัยนู้นเลย
0: ใช่ตั้งแต่สมัยร .6 อะค่ะ
1: คือทำไมดูใหม่จังอะ
0: คือต้องมีการออกมาทำความสะอาดอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะหรือไม่จะออกมาทำความสะอาดก็ต่อเมื่อจะอัญเชิญพระแสงไปแต่งตั้งในมณฑลพิธีค่ะสำหรับพระมหากษัตริย์ก็จะทำความสะอาดแล้วก็ห้อยพวงมาลัยสดเช่นวันพ่อแห่งชาติ
1: อันนี้นี่ความเป็นมาเป็นยังไงแล้วคร่าวๆให้ฟังได้ไหมคะ
0: ก็ได้รับพระราชทานมาจากรัชกาลที่6ค่ะเมื่อวันที่24เมษายนพ.ศ. 2459ในขณะนั้นที่ยังเป็นมณฑลราชบุรีอยู่อะค่ะ

คุณมิ้นมากนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเดินชมทั่วเลยสวยมากๆมาที่นี่นี่เหมือนได้รู้ประวัติศาสตร์ได้รู้จักราชบุรีเลยแต่รู้สึกว่ายังรู้ไม่หมดเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปเที่ยวราชบุรีกันต่อดีกว่าค่ะ

0: ำนี่คืออะไรอะคะ
1: เต้าหู้ดำก็คือเต้าหู้ทั่วไปเนี่ยครับคือเราเป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งนะครับมาต้มเป็นเต้าหู้ดำ
0: มีคนนิยมซื้อไปเป็น
1: ของฝากนะครับเป็นของฝากของโพธารามครับ

0: นนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: ชื่ออะไรคะ
1: เอกครับ
0: พี่เอก
1: ใช่จ้ะ
0: พอดีมาเดินเที่ยวที่นี่แล้วก็เห็นเข้ามาที่นี
1: ่
0: ที่นี่นี่เรียกว่าอะไรนะคะ
1: ที่เนี่ยเป็นที่ทำการชมรมอย่าลืมโพธาราม
0: ชมรมอย่าลืมโพธาราม
1: ถูกต้องใช่ครับ
0: ชมรมนี้เกิดขึ้นยังไงคะ
1: คือชมรมเนี่ยนะเกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนในชุมชนเนี่ยประมาณ 5-10 คนในช่วงแรกนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์ย่านเก่าของโพธารามซึ่งเป็นแห่งสุดท้ายไว้นะครับให้รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้เห็นพัฒนาการโพธารามเคยเป็นเมืองดั้งเดิมมาก่อนและเป็นตลาดเก่าแก่นะครับอายุเราไม่ต้องพูดถึงน่าจะเกิน100ปีนะครับ
0: แต่ว่าที่นี่คือที่ทำการของชมรม
1: ใช่ครับก็คือเราจะประชุมงานหรือว่าเราจะวางหรือว่าเราจะมีงานประเพณีหรือว่างานของชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยคนของชมรมก็จะร่วมประชุมกันที่นี่นะครับเราก็จะรวมตัวกันประชุม
0: ที่นี่เก็บอะไรไว้บ้างคะที่บอกว่ารวบรวม
1: ก็คืออย่างแรกเลยนะครับเราก็ภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับภาพเก่าของคนโพธารามแล้วก็เราก็มีจิตอาสาของคนที่จะมาร่วมพัฒนาโพธารามไม่ว่าจะเป็นโอ่งเป็นไหนะครับหรือว่าของเก่าๆต่างๆที่สามารถที่จะนำมาไว้ที่ชมรมได้เพื่อให้เป็นจุดศูนย์กลางและจุดการศึกษาของเด็กๆในโพธารามด้วยนะครับอันนี้แล้วก็เท่าที่เห็นนี่ก็คือมีคนบริจาคมาไม่ว่าจะเป็นสมุดใช่ครับผม
0: ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ได้ยินพูดถึงโพธารามแล้วก็นึกถึงเขาบอกว่าคนสวยโพธารามอันนี้มาจากไหนคะอันนี้จริงไหม
1: ต้องพิสูจน์นะครับว่าผู้หญิงโพธารามสวยไหมนะครับ
0: แต่
1: ในปัจจุบันแน่นอนครับผู้หญิงโพธารามสวยแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าคนสวยโพธารามเป็นที่เรื่องชื่อไปทั่วทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยคนสวยโพธารามสวยอยู่เสม
0: อ
1: สวยทั้งหน้าสวยทั้งน้ำใจ
0: และอย่างโอ่งมังกรเนี่ยทำไมต้องเป็นลายมังกรด้วยคะพี่เอก
1: คือที่เท่าที่ฟังเล่ามานะครับเขาเล่าต่อๆกันมาเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าโอ่งมังกรเนี่ยเริ่มต้นจากที่คนจีนที่อพยพมาทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยคือมังกรเนี่ยเป็นสัตว์มงคลใช่ไหมครับคนที่ทำเกี่ยวกับโอ่งมังกรเนี่ยก็นำโอ่งมังกรเนี่ยนะครับมาเป็นสัญลักษณ์ที่บนโอ่งเนื่องจากว่าคนที่ปั้นเนี่ยเป็นชาวจีนที่มาอพยพมาอยู่ในเมืองไทยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะครับก็เลยได้ชื่อว่าโอ่งมังกรของราชบุรี
0: นี่มินเดินหาอะไรที่เลยเพราะอยากรู้จริงๆว่าทำไมโอ่งราชบุรีถึงต้องเป็นโอ่งมังกรด้วย
1: ถ้ามินอยากรู้จริงๆนะครับที่ราชบุรีเนี่ยมีโรงปั้นองค์ในหลายองค์มากแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็ยังคงวัฒนธรรมของการปั้นองค์มังกรไว้นะครับก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งการแปรรูปเป็นเซรามิกบ้างอะไรบ้างเนี่ยซึ่งถ้าน้องมิ้งอยากรู้จริงๆก็คือให้ไปดูที่โรงองค์ได้เลย
0: อ๋อไปดูที่โรงองค์ที่เราได้เลย
1: ใช่ครับแล้วน้องมิ้งก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเลยและเห็นวิธีการทำด้วย
0: อ๋อเห็นวิธีการทำด้วย
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมต้องไปดูแล้วแหละว่ากว่าจะมาเป็นองค์กว่าจะมาเป็นองค์มังกรแล้วมังกรหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามที่พี่เอกบอกดีกว่าว่าไปดูโรงองค์วันนี้ขอบคุณพี่เอกมากนะคะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: นอกจากเจอคนสวยโพธารามแล้วเจอคนหล่อโพธารามด้วยนะ
2: ตอนนี้มินนึกสนุกขึ้นมาได้อย่างนึงแล้วล่ะค่ะเราลองไปแอบถามคนราชบุรีแท้ๆกันดีกว่าว่าเขาจะรู้กันหรือเปล่าว่าทำไมโอ่งราชบุรีต้องมีลายมังกรด้วย
3: น่าจะนับถือครับมันมีมานานแล้วครับผมก็เกิดมาก็เห็นแล้วครับ
4: อ๋อมันน่าเป็นความเชื่อพี่มังกรเป็นสัตว์มงคลที่ของชาวจีนอะไรเงี้ยครับ
5: เป็นลายมังกรอยู่ข้างโอ่งตั้งแต่เกิดแล้วป่ะก็เลยไม่ทราบ
6: มันสัญลักษณ์ของราชบุรีที่เนี่ยไม่มีก็ลายมังกรอย่างเดียว
7: ก็ดั้งเดิมทำมาอย่างนั้นนี่พ่อผัวฉันยังมาทำเป็นไส้หู้อยู่ที่นั่นเลย
0: มีมังก

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่เสริมค่ะ
0: พี่เสริมนะคะ
1: โอเค
0: คือวันนี้เนี่ยมาจังหวัดราชบุรีเพราะว่ามีความฉงนอยู่เรื่องนึง
1: ค่ะ
0: คือพูดถึงโอ่งที่ขึ้นชื่อก็ต้องโอ่งราชบุรีแล้วเรียกว่าเอกลักษณ์สำคัญคือลายมังกรใช่ไหม
1: คะ
0: มิเลยไปตะเวนมาหลายที่เลยว่าทำไมโอ่งราชบุรีถึงต้องมีลายมังกรเขาก็บอกมาว่าเพราะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้คือเยอะจนแบบว่าเอ๊ะแล้วตกลงมันคือแบบไหนแต่เขาบอกว่าถ้าอยากรู้ให้มาที่โรงโอ่งที่นี่พี่เสริมช่วยมิ้นท์ค่ะฉงน
1: ได้เลยยินดีค่ะน้องมิ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูในโรงงานกันนะคะก็น้องมิ้นก็ลองดูเดินดูแล้วก็มีอะไรสงสัยถามได้นะ
0: แต่ว่าที่คำตอบนะว่าทำไมโอ่งถึงมีลายมังกร
1: ได้เลยค่ะเชิญค่ะยินดีค่ะ
0: ไปดูกัน

0: บ้างคะพาเดินชมใหญ่มากตอนแรกมินึกว่าจะมีแค่แบบโซนเล็กๆโซนหนึ่งไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นี่กินพื้นที่เยอะมากเตายาวไปถึงตรงนู้นเลยเล่าความเป็นมาของที่นี่ให้ฟังได้ไหมคะพี่เสริมว่าถึงเริ่มต้นนี่มายังไงตั้งโรงงานแบบไหนยังไงบ้าง
1: ค่ะโรงงานรัตนโกสินทร์1แห่งนี้

0: รุ่น2เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ค่ะราชบุรีจะมีชื่อเสียงในการปั้นโอ่งเพราะว่ามีดินเป็นทรัพยากรท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะคะจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีดินที่เอื้อต่อการปั้นเพราะว่าคุณสมบัติคือเหนียวสามารถที่จะยืดได้เยอะๆเลยอันนี้คือดินเหนียวของราชบุรี
0: อ๋อยืดได้อย่างนี้
1: ใช่ก็จะได้โอ่งสูงตามที่เราต้องการ
0: อ๋อนี่เขาใช้ยืดเอา
1: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจังหวัดอื่นเนี่ยถามว่ามีดินไหมมีแต่ว่าเป็นดินร่วนซวยปั้นโอ่งไม่ได
0: ้อ๋อนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุด้วยไหมคะที่ทำไมถ้าจะทำโอ่งเนี่ยคนถึงได้มานิยมทำที่จังหวัดราชบุรี
1: ใช่ราชบุรีจะเป็นจังหวัดที่เอื้อต่อการทำเครื่องปั้นดินเผาเพราะมีดินเป็นคุณสมบัติพิเศษคือดินเหนียวแล้วเป็นดินในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นจังหวัดราชบุรีก็ปั้นโอ่งกันก็มีประมาณ40กว่าโรงงานนะคะ
0: ณตอนนี้ก็คือ40กว่าโรงงาน
1: ใช่ค่ะน้อง
0: มาถึงคำถามสำคัญของมิ้นค่ะคุณผู้ชมแล้วทำไมต้องมีลายมังกรด้วยคะพี่เสริม
1: ค่ะสมัยก่อนเนี่ยคนจีนนะคะเชื่อแล้วก็ศรัทธาในเทพเจ้าเพื่อมังกรเนี่ยเป็นเทพที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ลาภนำโชคเป็นเทพแห่งชีวิตนั่นเลือกของดีงามเพราะฉะนั้นคนจีนที่มาอพยพมาอยู่ราชบุรีเนี่ยก็จะมาปั้นดินเผาสมัยก่อนน่ะโอ่งใส่น้ำก็จะเป็นโอ่งเรียบๆสีน้ำตาลธรรมดาแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาลายมังกรมาใส่เพราะเรามีความเชื่อว่ามังกรนั้นให้โชคให้ลาภเป็นสัตว์สูงเป็นสัตว์มงคลและคนไทยเราเนี่ยสมัยก่อนก็ศรัทธาหรือเชื่อในของพญานาคน
0: ะคะเขาเป็นแบบเดียวก
1: ัน ก็เลยเอามังกรมาพาดในโอ่งแล้วก็มีคล้ายๆกับพญานาคเพราะถือว่าเป็นให้โชคให้ลาภให้ชีวิตให้สิ่งที่ดีงามให้ความร่ำรวย
0: ก็คือเหมือนกับว่าเราสืบมาจากของจีนที่เขาอพยพมาอีกทีน
1: ึ
0: งและอย่างนี้มีมังกรของจีนมีพญานาคของไทยอย่างนี้ลายหน้าตามังกรหรือว่าแบบว่ารูปแบบรูปลายมีกันกี่แบบอะคะ
1: ก็จะเป็นมังกรที่อยู่ในโอ่งแล้วมีความผิวหรือตัวเนี่ยลำตัวก็คล้ายพญานาคคือความอ่อนไหวอ่อนช้อยประมาณนั้น
0: มีแบบเดียวคือเหมือนกับว่าทุกคนทุกที่40กว่าโรงงาน
1: สไตล์คล้ายๆกัน
0: มีอะไรแตกต่างมากไหมคะตาเล็กตาโตหน้าดุใจดี
1: อันนั้นธรรมดาเป็นเรื่องของการวาดลวดลายซึ่งมันจะเป็นแบบธรรมชาติแล้วแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าคนจีนเนี่ยก็จะมาอยู่ในราชบุรีเยอะแล้วก็เจ้าของโรงโอ่งทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นลูกหลานมีเชื้อสายจีนมาอยู่แล้ว
0: ก็คือง่ายๆมีแพทเทิร์นเดียวนั่นแหละอยู่ที่ว่าฝีมือวาดว่าใครจะวาดเหมือนแบบหรือไม่เหมือนแบบแต่สืบทอดกันมา
1: ค่ะ
0: เวลาการทำบ้างดีกว่าคือเท่าที่รู้มาเนี่ยต้องมีทั้งการปั้นการวาดการอบเอาคร่าวๆ
1: ค่ะ
0: ใช้เวลาทำนานไหมคะกว่าจะได้ออกมาเสร็จ1อัน
1: ก็ขั้นตอนในการทำโอ่งเนี่ยมันต้องมี5ขั้นตอนนะคะต้องเอาดินเหนียวที่มีอยู่ในราชบุรีเนี่ยหมักใส่บ่อหมักดินแช่ไว้5วัน7วันเอาน้ำมาใส่ดินให้ดินอิ่มตัวด้วยน้ำให้เขาอุ้มน้ำเยอะๆแล้วเราก็เอาดินออกจากบ่อหมักดินมาเครื่องโม่เพื่อให้ดินละเอียดแล้วก็เนียนนะคะเครื่องโม่ก็เป็นเครื่องจักรสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้การเหยียบการนวด
0: นะคะเหมือนเวลานวดแป้งอะไรแบบนี้ใช่
1: ไหมให้ดินละเอียดเนียนแต่พอเราเจริญขึ้นวิวัฒนาการมากขึ้นเครื่องจักรก็มาช่วยในการที่จะโม่ดินให้ละเอียดแล้วก็จะผ่านเครื่องจักร 2-3 ขั้นตอนแล้วถึงเตรียมที่จะปั้นนะ
0: แต่ว่านี่คือขั้นตอนเตรียมดิน
1: เตรียมดิน
0: ขั้นตอนเตรียมดินประมาณ1สัปดาห
1: ์ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะแล้วปั้นต่อไป
1: อ่าฮะแล้วเราก็มาปั้นการปั้นก็มีขึ้นรูปด้วยมือขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนนะคะถ้าเป็นโอ่งใบใหญ่ๆเราต้องขึ้นรูปด้วยมือแล้วมาต่อกัน1ช่วง2ช่วง3ช่วงเพราะโอ่งใบใหญ่ใส่น้ำ
0: คือทำทีเดียวไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้ประกอบกัน
1: ใช่ขั้นตอนที่1เสร็จแล้วพอทิ้งไว้3วันพอดินเริ่มหมาดหรืออยู่ตัวก็มาต่อขั้นตอนที่2หรือถึงขั้นตอนที่3จะถึงปากโอ่งใบใหญ่อันนี้คือขึ้นรูปด้วยมือนะคะ
0: แต่ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดด้วย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นโอ่งใบเล็กนะคะเราก็ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนโอ่งใบเล็กๆ ก็อาจจะสูงแค่2นิ้ว3นิ้วโอเคปั้นปื๊ดเดียวก็จบเลยขึ้นรูปแล้วขั้นตอนที่3คือการเขียนลายการเขียนลายคือการวาดมังกรใส่ไปในตัวโอ่งนะคะก็ใช้ดินที่เราผสมอีกสีนึงไม่ใช่สีเดียวกับตัวโอ่งใช่ต้องผสมสีให้มัน
0: จะมีสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนใช่ไหมคะ
1: อันนั้นก็คือสีน้ำตาลออกอมส้มนะคะที่ปั้นตัวโอ่งนะ
0: คะ
1: แล้วเราจะมาวาดลวดลายด้วยมังกรเพราะฉะนั้นสีที่จะทำมังกรเนี่ยก็จะออกเป็นทางสีขาวเนื้อดินก็จะละเอียดมากขึ้นในการที่เราจะเขียนมังกรใส่ในตัวโอ่งก็ส่วนมากพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะใช้นิ้วหัวแม่มือ ในการ
0: วาดเหรอคะ
1: ใช่แล้ววาดตัวองค
0: ์หนูนึกว่าเขาใช้แบบว่าอุปกรณ์พวกองค์

0: หวีด้ามหวีมาเขียนลายโอเคแล้วก็มาสับลายเป็นเกล็ดมังกรอะไรเงี้ยก็แต่งไปเรียบร้อยอันนี้คือการลวดลายนะคะหลังจากนั้นแล้วก็มาทำการเคลือบโอ่ง
1: เคลือบโอ่ง
0: เมื่อทิ้งเอาไว้สัก2-3วันแห้งแล้วก็เข้าเตาเผาโดยใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเตาเผาองค์ก็เป็นเตาธรรมชาติอย่างที่เราดูกันเมื่อกี้นี
1: ้คือเป็นหินใช่ไหมคะ
0: ค่ะค่ะอันนี้เป็นอิฐที่ก่อเป็นเตาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับเห็นเหงื่อตกนี่ไม่ใช่อะไรนะคะยืนข้างเตาเผาแล้วก็เผากันอยู
0: ่
1: คือไอร้อนมันก็ออกมาจริงมากคือทุกอย่างเกิดขึ้นที่นี่5ขั้นตอนก็สรุปแล้วคร่าวๆประมาณเดือนครึ่งรวม5ขั้นตอนนะคะแต่ว่าความแตกต่างความยากแล้วก็ระยะเวลาเพิ่มไปตามขนาดด้วย
0: ใช่ใช่ผมค่ะ
1: สุดยอดถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยหน้าอย่างหนูพอจะเป็นช่างปั้นองค์กับเขาได้บ้างไหมคะ
0: หน้าตาไม่ใช่แต่จิตใจและหัวใจนี่อันสิ่งสำคัญ
1: นี่ไงเอาละค่ะตอนนี้เหงื่อตกมากแล้วก็พร้อมแล้วด้วยที่อยากจะลองปั้นองค์เราไปสูดออกซิเจนสักพักนึงไปปั้นองค์กันค่ะไปค่ะคุณผู้ชม

0: พอไหวนะคะที่พอไหวไม่ใช่ว่าทำได้นะดูเลอะน้อยสุดงั้นมิ้นลองทำอันนี้ได้ใช่ไหม
1: ได้ค่ะได้ค่ะอันที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนแล้วก็เป็นโอ่งใบเล็กไว้สำหรับเป็นของที่ระลึกหรือใส่ปากกาดินสอค่ะ
0: โอเคมาคุณผู้ชมปั้นโอ่งกัน
2: เอาไม้เอาไม
1: ้ได้เลย
2: เป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่จริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ได้มาเห็นแถมยังได้ลองปั้นโอ่งด้วยตัวเองแบบนี้มิ้นรู้เลยจริงๆค่ะกว่าจะได้โอ่งมังกรแต่ละใบเนี่ยใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งความชำนาญที่สำคัญที่สุดนะคะความตั้งใจทำเนี่ยเกินร้อยจริงๆค่ะ
0: ผู้ชมคะหลังจากลองปั้นโอ่งแล้วถามพี่ข้างในว่าหนูพอจะฝึกงานได้ไหมพี่สายหัวรัวเลยทีเดียวค่ะทีนี้ถามพี่เสริมดีกว่าว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในโรงงานที่สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้ของไทยต่อมาจากในอดีตเนี่ยกลัวไหมคะว่าวันหนึ่งมันจะหายไป
1: ค่ะงั้นถ้าเราไม่มีการปรับปรุงไม่มีการพัฒนาแล้วก็ให้อยู่แบบเดิมๆมันก็ย่อมมีการตายหรือตลาดก็จับจับว่าไม่มีความต้องการเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนสไตล์หรือว่าดินสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากโอ่งเป็นกระถางเป็นอ่างบัวพัฒนาออกมาเป็นรูปของซูเวเนียร์ในรูปของเอาท์ดอร์การ์เด้นเป็นรูปตัวสัตว์นู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราออกไปดูเยอะแยะไปหมดนั่นคือดินทางนั้นเลยนะเราต้องหาที่ไปถ้าเราอยู่กับที่รูปแบบไม่เปลี่ยนแปลงเงี้ยมันต้องมีการสูญพันธุ์แล้วก็มีความตายเป็นที่สุดอันนั้นแหละ
0: คือถ้าบอกว่าเราสืบทอดมาแต่เราก็เดินไปตามยุคสมัยกาลเวลาด้วย
1: ใช่ใช่
0: ว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณพี่สาวมากเลยนะคะคุณผู้ชมจริงๆเราบ้านมิ้นเนี่ยมีทั้งกระถางแล้วก็มีทั้งโอ่งแบบนี้ใส่น้ำลายมังกรอยู่ที่บ้านนะคะแต่ตั้งแต่เด็กๆจนโตไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่วันนี้มาเห็นวิธีการทำเห็นความประณีตความละเอียดความตั้งใจเห็นความวิจิตรในแต่ละอย่างที่ทุกขั้นตอนเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นโอ่งใบหนึ่งเชื่อว่ากลับไปบ้านจะดูแลโอ่งให้ดีขึ้นนะคะเป็นหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้จริงๆเอาละค่ะได้คลายสงวนในประเด็นสำคัญแล้วว่าทำไมถึงต้องมีลายมังกรแต่เรื่องโอ่งมีอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคุยกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะ
3: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องฮาน้ำของภาคเหนือฮาน้ำคือหิ้งวางหม้อดินสำหรับน้ำดื่มพร้อมที่แขวนกระบวยหรือน้ำบวยหากหิ้งอยู่ที่ชานโล่งแจ้งเจ้าของบ้านจะทำหลังคาคลุมลักษณะคล้ายเรือนหลังเล็กๆเพื่อไม่ให้แสงแดดส่องมาที่หม้อน้ำการตั้งฮาน้ำไว้ที่หน้าบ้านแสดงถึงความมีจิตใจเมตตาต่อผู้เดินทางซึ่งมักจะเดินเท้าไปตามหมู่บ้านเมื่อหิวกระหายก็จะดื่มน้ำตามที่เจ้าของบ้านจัดไว้แต่ในปัจจุบันหาดูได้ยากเนื่องจากวิธีการดำเนินชีวิตของคนได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

0: ียบร้อยแล้วเข้าคำถามได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได้
0: วัยรุ่นใจร้อนเป็นคำถามจริงๆก็ไม่โลกแตกแต่ว่าหนูไม่เห็นใครตอบแบบจริงๆจังๆชัดเจนได้สักทีหนูเชื่อว่าอาจารย์นี่แหละจะตอบหนูได้โอ่งกับตุ่มนี่เหมือนกันป่ะคะ
1: ไม่เหมือนสิโอ่งก็ดีตุ่มก็ดีเนี่ยนะครับเป็นภาชนะ
0: ใส่น้ำ
1: นะครับโอ่งเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นภาชนะใส่น้ำที่เป็นเนื้อกระเบื้องอันที่หนึ่งนะฮะเนื้อกระเบื้องกระเบื้องเคลือบทรงสูงหน่อย
0: สูง
1: ไม่อ้วนมากแล้วก็หมายถึงว่าทรงสูงแล้วก็ปากกว้างนิดนึง
0: มันไม่เหมือนโถเหรออาจารย์อย่างนั้นอ่ะ
1: มันก็คือโถที่ขยายโถเนี่ยนะฮะมันจะมีส่วนเว้าส่วนคอดแต่โอ่งเนี่ยนะครับก็คือมันทรงใหญ่ๆตรงๆลงมานึกออกไหม
0: โอเคไม่มีแบบว่าส่วนเว้าส่วนโค้ง
1: นะฮะอันนี้ก็คือที่มาของคำว่าโอ่งก็คือใส่น้ำเหมือนกันส่วนคำว่าตุ่มใช่ไหมที่ถามว่าตุ่มเนี่ย
0: ตุ่มใส่น้ำ
1: ตุ่มเนี่ยทรงแจ้กว่า
0: คือเตี้ยกว่า
1: ทรงแจ้กว่าคือทรงเตี้ยกว่
0: า
1: คำว่าเตี้ยแจ้เนี่ยมันคือแจ้เตี้ยกระชับสองเนี่ยก็มักจะเป็นดินเผาที่ไม่เคลือบนะฮะดินเผาไม่เคลือบเช่นตุ่มดินเผาทั้งหลายเนี่ยนะฮะไม่เคลือบแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยตุ่มเนี่ยจะมีความกลมป้
0: อม
1: มากกว่าโอ่ง
0: โอเค
1: นะฮะโอ่งนี่จะทรงสูงกว่าตุ่มเนี่ยทรงเตี้ยกว่า
0: แต่ว่าที่เราเห็นกันในหนังแบบย้อนยุคกับคนไทยสมัยก่อนคือตุ่ม
1: ใช่ส่วนใหญ่จะ
0: ที่ตักน้ำอาบกันที่เป็นแบบว่ากลมๆเตี้ยๆแล้วก็เป็นดินเผาสำคัญอยู่ที่วัสดุคือดินเผากับกระเบื้องเคลือบ
1: ใช่ก็อาจจะเป็นช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งจำแนกนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าไม่ใช่ 100% แต่ว่าลักษณะก็เข้าตำราก็คือกลมป้อมนี้เป็นต้น
0: เข้าใจผิดมานานมากคิดว่าสิ่งที่เห็นคือโอ่งทีนี้พูดถึงโอ่งแล้วเนี่ยโอ่งที่ดังมากๆก็หนีไม่พ้นโอ่งราชบุรีถูกไหมคะ
1: หนีไม่พ้นโอ่งราชบุรีในที่นี้ก็คือโอ่งเคลือบสีน้ำตาลที่เราเรียกว่าโอ่งมังกรเพราะนิยมเอาเนื้อดินอีกสีหนึ่งเนี่ยมาปื้ดมาปาดหรือเอาน้ำสลิปเนี่ยนะครับก็คือน้ำโคลนเนี่ยมาป้ายปาดไปปาดมาให้กลายเป็นรูปมังกร
0: ใช่ซึ่งหนูว่าไปมาแล้วไปดูมาแล้วไปทำมาแล้วแต่อยากรู้ว่านอกจากโอ่งมังกรแล้วเนี่ยเรามีโอ่งอะไรอีกไหมคะอาจารย์ที่บอกว่าเออเป็นที่รู้จักอะไรแบบนี
1: ้นอกจากโอ่งมังกรของราชบุรีแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมีทั้งโอ่งทั้งตุ่มนะฮะ
0: ค่ะ
1: เราก็จะมีเช่นตุ่มสามโคก
0: ตุ่มสามโคก
1: ตุ่มสามโคกนี่เป็นตุ่มสร้างขึ้นโดยกลุ่มวัฒนธรรมมอญ
0: อ๋อของมอญ
1: คือชาวมอญที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1
0: ค่ะ
1: ในครั้งรัชกาลที่1เนี่ยมีพญาเจ่งกับพญารามเป็นพี่น้องกันนะครับมาจากทางหงสาวดีมาจากทางวัตมะอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละนะครับมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่เมืองปทุมธานีนะฮะอีกกลุ่มนึงให้ไปตั้งอยู่ที่ทางพระประแดงคนละทางกันเลย
0: คนละฝั่งก
1: ัน ก็เป็นมอญ2กลุ่ม
0: ค่ะ
1: แต่ส่วนกลุ่มที่อยู่ทางปทุมธานีเนี่ยตรงนั้นเป็นไร่เป็นนาเยอะนะส่วนที่อยู่พระประแดงเนี่ยมันใกล้ปากอ่าวแล้วม
0: ัน
1: จะเป็นสวนตรงนั้นเป็นที่สวนส่วนปทุมธานีเป็นที่นาซึ่งดินเหนียวดีเพราะฉะนั้นชาวมอญที่มาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ปทุมธานีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงหมู่บ้านที่เรียกกันว่าสามโคกเนี่ยนะฮะคำว่าสามโคกเนี่ยอาจจะมีก่อนมอญมาอยู่หรืออาจจะมีเมื่อมอญมาอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าการทำเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยนะฮะเตาเผาตุ่มเตาเผาถ้วยจานชามเนี่ยมันต้องพูนดินขึ้นมาให้เป็นโคกซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตุ่มสามโคกก็อาจจะทำที่หมู่บ้านสามโคกซึ่งมันมีเนินดินขึ้นมาสำหรับทำเตาเผาน
0: ะฮะ
1: ที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วคนโบราณก็ไม่ได้เรียกว่าตุ่มสามโคกนะตั้งแต่รัชกาลที่1 2 3 4 5 6 7อะไรอย่างเงี้ยถึงรัชกาลที่8ด้วยซ้ำเขาไม่ได้เรียกตุ่มสามโคก
0: ค่ะ
1: เขาเรียกกันว่าตุ่มอีเหลิงนี่ก็คือเรื่องของตุ่มมอญ
0: ก็คือเท่ากับว่าอันนี้เป็นตุ่มสามโคก
1: ยังเล่าไม่จบใช่ตุ่มสามโคกพอมาถึงสมัยสุโขทัยเนี่ยอิทธิพลจากเขมรเนี่ยมันก็เข้ามาก็มีการทำตุ่มเป็นภาชนะใบโตๆตุ่มสุโขทัยปากเล็กมากเลยปากประมาณนี้นะเพื่อให้การระเหยของน้ำเนี่ย
0: น้อย
1: ที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แล้วก็ก้นที่ติดดินน่ะฐานของตุ่มก
0: ็ค
1: ือกับปากไอ้เจ้าตุ่มสุโขทัยเนี่ยก็เป็นที่มาสนุกสนานเพราะว่าอย่าลืมว่า ในสมัยก่อนพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จะสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเราก็เคยมีเมืองมาก่อนหน้านั้นแล้วก็เป็นเมืองสุโขทัยก่อนสมัยพ่อขุนรามคำแหงก่อนสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย
0: ์ยุคขอมดำดินค่ะ
1: ยุคขอมดำดินใช่ตอนนั้นเนี่ยเราเป็นเมืองขึ้นเขมรซึ่งมีราชธานีอยู่ที่นครวัดนครธมนี่แหละ
0: อ้าวไหนว่าไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นไทย
1: ใครว่า ไม่เคยพูดฉันไม่เคยพูดฉันพูดตามความเป็นจริงตามประวัติศาสตร์เราก็เป็นเมืองขึ้นเขาไม่เห็นเรื่องหน้าแปลกเลยเออไม่เห็นจะต้องเป็นเมืองขึ้นเข้ามาตีเราเราไปตีเขาแล้วต้องโกรธกันถึงปัจจุบันนี่มันเรื่องผ่านมา800ปีสมัยสุโขทัยเนี่ยเขมรเนี่ยกำหนดให้เราเนี่ยส่งสวยคือสวยก็คือของที่เป็นบรรณาการต้องไปส่งให้เขาทุกปีก็คือสวยน้ำสวยน้ำจากแม่น้ำโขงเขมรนี่เขาก็มีวิธีที่จะทำให้สุโขทัยเนี่ยโงหัวไม่ขึ้น
0: เขาก็ติดโขงเหมือนกันไม่ใช่หรอ
1: ติดแม่น้ำโขงแต่เขาจะต้องให้เราเป็นคนไปตักส่งให้เขาเราอยู่ตั้งไกลเนี่ยนะ
0: เออนั่นแหละสิ
1: ทุกปีเราต้องปั้นตุ่มการปั้นตุ่มมิ้นก็ไปดูแล้ว
0: ใช่
1: ตุ่มราชบุรียังปั้นอย่างเล็ก
0: อันนี้
1: ใบใหญ่อย่างนี้เนี่ยนะฮะบางทีต้องปั้นณจุดนั้นปั้นและเผาณจุดนั้นเลยก็คือปั้นตรงโคกนี้ปั้นไป1 2 3 4 5 6 7 8ตามขนาดของเตาที่จะสร้างปั้นเสร็จแล้วก็ตั้งไว้อย่างนั้นไม่ต้องขยับแล้วจากนั้นก่อเตาด้วยอิฐครอบลงไป
0: อ๋อแทนที่จะก่อก่อน
1: ใช่เพราะก่อก่อนแล้วยกเข้าไปไม่ไหวก็ก่อเตาครอบแล้วก็เผาเสร็จก็รื้อเตาหมดที่สำคัญที่สุดก็คือในสมัยรัตนโกสินทร์เราเนี่ยเรามีการเก็บภาษีตุ่มน้ำเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตุ่มสุโขทัยเนี่ยมันมีความอ้วนมากมันจะเสียภาษีแพงกว่าคนอื่นเขาเป็น
0: กินเนื้อที่เขาก
1: ินเนื้อที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคนเดินภาษีก็คือมาตรวจที่บ้านมิ้น
0: อ๋อนี่มาเก็บที่บ้านเลยเหรอคะ
1: มาเก็บถึงบ้านเขามานั่งนับตุ่มที่บ้านมิ้นว่าบ้านนี้มิ้นเนี่ยมีตุ่มเท่าไหร่แล้วก็เสียภาษีไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านก็เก่งมากเลยคนไทยโบราณเนี่ยเรามีวิธีเลี่ยงภาษีเยอะมากเลย
0: นี่คือความเก่งเหรออาจารย์
1: ความเก่งความเก่งแบบไม่ควรเอาอย่างนะฮะตุ่มสุโขทัยเนี่ยกลมขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็ปากแคบๆแต่ปากมันยกขอบบานออกมานิดน
0: ึ
1: ง
0: นิดนึงเป็นขอบ
1: แบบขอบกบอย่าง
0: เหมือนปากหนานิดนึง
1: ปากมันหนาเจ้าของบ้านก็เอาค้อนต่อยปากให้มันแตกปากนิดนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นของชำรุดไม่เสียภาษีถึงแม้จะใส่น้ำอยู่ได้ก็ตามแต่ปากแตกแล้วก็ถือเป็นของชำรุดน
0: ี่
1: ค
0: ือ
1: การเลี่ยงภาษีของคนโบราณเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยนะเราไปเจอตุ่มสุโขทัยที่ใดก็ตามส่วนมากก็จะเจอตามวัดไม่เคยมีตุ่มสุโขทัยใบใดที่ปากสมบูรณ์เลย
0: ใบใด
1: เลยเราเจอตามวัดที่เพชรบุรีก็มีเจอตามวัดปากแตกหมด
0: ทำไมละจ่ายสักคนนึงไม่ได้เหรอให้เราเห็นว่าตุ่มสุโขทัยแบบสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นยังไง
1: ก็มันก็เดาได้เพราะมันปากลิเอาไปนิดเดียวไม่ถึงฝ่ามือเท่านั้นเองนี่แค่ตุ่มสุโขทัยอ้ามีอีกจะถามไหม
0: ทีนี้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับตุ่มกับองค์พวกนี้บ้างดีกว่าอาจารย์เท่าที่หนูเคยเห็นที่การใช้ประโยชน์อะดูจากในละครบ้างทีวีบ้างหรือว่าภาพอะไรบ้างหนูเห็นอยู่2อย่างอย่างแรกคือใส่น้ำตักอาบ อย่างที่2คือหลบผีปอบอาจารย
1: ์วิถีชีวิตของคนภาคกลางเอางี้ก่อน
0: ค่ะ
1: เราต้องมีตุ่มน้ำคนที่อยู่ริมน้ำริมแม่น้ำลำคลอง
0: ก็ลงไป
1: เราอาบน้ำในแม่น้ำลำคลองเพราะมันสะอาดสีฟันล้างหน้าในแม่น้ำลำคลองตุ่มและโอ่งจะมีประโยชน์เฉพาะในการที่เราจะไปตักน้ำกลางแม่น้ำเอามาใส่ตุ่ม
0: แ
1: กว่งขันส้มเป็นน้ำกินน้ำใช้นอกจากน้ำแม่น้ำลำคลองแล้วตุ่มก็ใส่ไว้รองน้ำฝนน้ำฝนเนี่ยเป็นน้ำหลักสำหรับกินส่วนคนที่อยู่ไกลน้ำออกไปนะฮะก็จะต้องมีตุ่มไว้ทุกบ้านก็ต้องรองน้ำฝนกันทั้งปีช่วงฤดูฝนเนี่ยฝนแรกปล่อยให้มันชะหลังคาฝนที่สองยังเค็มไม่หายฝนที่3ถึงจะเอารางตอนนั้นมีรางสังกะสีแล้วก่อนหน้ารางสังกะสีเนี่ยเป็นไม้ต้นไม้อะไม้สักทั้งต้นนะแล้วขุดให้มันเป็นราง แบกกันตั้ง 4-5 คนเราเด็กๆก็แบกไปแล้วก็ตอนหลังมันก็ผุก็เริ่มมีสังกะสีเข้ามาเบาเลยแล้วก็เอาสังกะสีรองใส่ตุ่มเวลาจะกินเนี่ยบางทีก็ต้องมาแกว่งสันส้มอีกครั้งนึงน้ำฝนส่วนมากไม่แกว่งจะแกว่งเฉพาะน้ำแม่น้ำลำคลองแล้วนึกถึงรัชกาลที่5สิรัชกาลที่5ตลอดรัชกาลของพระองค์เนี่ยนะไม่ได้เสวยน้ำฝนนะ ตลอดราชการของพระองค์เนี่ยเสวยน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีเรียกว่าน้ำจากแม่น้ำเพชรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆ25วัน20วันเนี่ย

0: ืองเพชรบุรีคือผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ต้องทำพิธีตักน้ำจากท่าน้ำของวัดท่าชัยสิริเนี่ยนะครับใส่ตุ่มส่งเข้ามาถวายตลอดตุ่มเนี่ยนะเป็นของที่อยู่ผูกพันกับชีวิตคนมากเหลือเกินนะนี่ก็คือประโยชน์ของตุ่มสารพัด
1: อันนี้อยู่ในทั้งแบบว่าชีวิตประจำวันอยู่ในประเพณี
0: พิธีกรรมประเพณี
1: วิถีชีวิต
0: ใช
1: ่โอ้สุดยอดนี่ตอนแรกนึกว่าแค่ใส่น้ำอย่างเดียวของกินอาหารนี่ใส่สิ่งสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
0: ทุกอย่าง
1: ได้รู้ด้วยนะว่าตุ่มกับโอ่งต่างกันยังไงด้วยรูปร่างลักษณะหน้าตาแต่ว่าช่วงหน้าค่ะมาดูเรื่องของราชบุรีกันบ้างดีกว่าที่จังหวัดนี้เพราะว่าตอนที่มิ้นไปมานะอาจารย์เจริญเจริญอ่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวจะต้องให้อาจารย์มาช่วยคลายสงวนเรื่องจังหวัดราชบุรีพักแป๊บเดียวค่ะ
2: น่ารู้แปลกเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องลวดลายขององค์มังกรลวดลายขององค์มังกรมีหลายแบบโดยทั่วไปมังกรจะมีเพียง3เล็บหรือ4เล็บแต่ถ้าเป็นมังกรสัญลักษณ์ชั้นสูงของกษัตริย์หรือฮ่องเต้จะมี5เล็บซึ่งตามความเชื่อของจีนนั้นแบ่งมังกรออกเป็น3ชนิดคือหลงเป็นมังกรที่มีอำนาจมากที่สุดอยู่บนฟ้าหลีเป็นมังกรที่ไม่มีเขาชอบอยู่ในมหาสมุทรและเจียวเป็นมังกรที่มีเกล็ดอยู่ตามแม่น้ำลำคลองหรือถ้ำ

0: โอเคพักเหนื่อยแล้วมาต่อกันดีกว่า
1: จ้านวดนวด
0: นวดนวดให้ด้วยเออเอาทุกอย่างเลยอ่ะ
1: ก็ถามเยอะอ่ะสงวนมากก็ต้องบริการหน่อยจะได้มีแรงเล่า
0: ได้ค่ะหนูไปราชบุรีมาทีนี้รู้มาว่าคืออย่างที่อาจารย์บอกว่าอย่างองค์ราชบุรีอย่างเงี้ยเราก็ได้มาจากจีนถูกไหมคะทีนี้เห็นว่าคนจีนเนี่ยมีเยอะมากเขามายังไงแล้วทำไมเขาไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นล่ะคะอาจารย
1: ์คนจีนเนี่ยนะอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอินเดียตอนปลาย
0: อาไทยอยู่นี
1: ่เนื่องจากทางตอนใต้ของจีนช่วงนั้นอ่ะมันมีมรสุมน้ำท่ว
0: ม
1: น้ำแล้งฝนแล้งอะไรสารพัดหมดเลยมันอยู่ยากเขาก็ลงเรือสำเภามาไม่เกินเดือนหรอกก็มาถึงบ้านเรานะฮะบางคนก็เข้าแม่น้ำเจ้าพระยาม าบางคนก็เข้าแม่น้ำแม่กลองเพราะมันออกอ่าวไทยเหมือนกันบางคนก็เข้าแม่น้ำท่าจีนพวกเนี้ยนะมันเชื่อมกัน
0: หมด
1: เลือกมาได้หมดเลยคนจีนเนี่ยนะก็มาตั้งหลักแหล่งอยู่บางส่วนก็เข้ามากรุงเทพนะฮะบางส่วนเนี่ยบอกไม่อยากอยู่ในสังคมใหญ
0: ่
1: ก็ออกมาอยู่ชนบทที่ราชบุรีเนี่ยอย่าลืมว่าเรามีทางรถไฟนะฮะสมัยรัชกาลที่5มีการทำทางรถไฟเจริญรุ่งเรืองคนจีนเนี่ยบางคนที่เข้ามาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยก็บอกว่าไม่ชอบบรรยากาศกรุงเทพบรรยากาศบ้านเมือง
0: สีสันเกินไปมันเป็นเมืองเกินไปอย่างงี้
1: มันเจริญไปอาจจะหางานทำยาก
0: เป็นได้ไหมสูง
1: ก็อาศัยนั่งรถไฟนะฮะผมเนี่ยคุยกับเจ้าของโรงงานเครื่องปั้นดินเผาแห่งหนึ่งของราชบุรีเนี่ยบรรพบุรุษของเขากงเนี่ยนะอพยพเข้ามาเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาถึงก็ไม่ชอบกรุงเทพก็แบบอย่างที่ว่าหางานทำยากท่านก็กระโดดขึ้นรถไฟทุกสถานีตั้งแต่ออกจากสถานีรถไฟบางกอกน้อยจอสนามแทบปั๊บท่านก็วิ่งปุ๊บลงไปเอามือควักดินขึ้นมาดู
0: อ๋อดูดิน
1: ควักดินดูนิดนึงท่านมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาจากประเทศจีนท่านก็ควักเนื้อดินมาแล้วก็บีอย่างเงี้ยบีบีบ
0: ี
1: บ
0: ี
1: บ
0: ี
1: ไม่เวิร์กไปก็กระโดดขึ้นทุกสถานีเลยขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นจนกระทั่งถึงที่ราชบุรีเนี่ยท่านกระโดดจากรถไฟลงไปปั๊บควักดินขึ้นมาเอามือขยำบีปุ๊บแล้วไม่ขึ้นรถไฟต่อ
0: คือดินดี
1: ท่านบอกดินเนี่ยทำเครื่องปั้นดินเผาได้ดีจึงเป็นที่รู้กันเลยนะในแหล่งคนจีนที่ทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพว่าราชบุรีเนี่ยเป็นแหล่งที่มีดินเหนียวดีมีเนื้อดินดีเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคนจีนเนี่ยนะมาตั้งหลักแหล่งที่ราชบุรีเนี่ยเยอะมากเลยนะครับตั้งหลักแหล่งอยู่เยอะมากแล้วก็เป็นที่คล้ายๆกับศูนย์รวมของคนจีนที่มีอาชีพผลิตเครื่องปั้นดินเผาอันนี้สำคัญเมืองราชบุรีไม่ใช่เมืองใหม่นะ
0: ค่ะ
1: หลักฐานที่เราพบในปีช่วงปี 1720 ถึง 1760 ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าราชบุรีเพิ่งเกิดตอนนั้น
0: ค่ะ
1: แต่เป็นเครื่องยืนยันว่าราชบุรีมีมาก่อนหน้านั้นใช่แล้วถ้าเผื่อเราย้อนเข้าไปนะจากแหล่งโบราณคดีต่างๆที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยนู่นตั้งแต่พ.ศ. 1200
0: อุ้ยย้อนกลับไปอีก500ปี
1: พุทธศักราช 1200หรือเกิน500ปีก่อนหน้านั้นก็คือ
0: เฮ้ยนี่รวมๆพันแล้วนะอาจารย
1: ์อ๋อพันปีแล้วสิ
0: เป็นพันเลยเนาะ
1: มีนพศ1200นี่มัน 2,000

0: 1,500
1: 1,300
0: กว่าปีแล้วเราค้นพบเนี่ยนะฮะโบราณสถานวัดวาอารามคนทั่วไปชอบเรียกว่าเจดีย์วัดโขลง มันใหญ่มากเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ยักษ์มากอันนั้นคือวิหารสมัยทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

0: เรามีอันเดียวเลยสำคัญมากวิหารโถงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องยืนยันอันหนึ่งว่าราชบุรีมีมาดึกดำบรรพ์แล้วแล้วก็ในแม่น้ำแม่กลองที่ราชบุรีเนี่ยนะฮะเราพบเรือสำเภาล่มในตัวแม่น้ำเนี่ยเยอะมากเราพบเครื่องถ้วยจีนเก่าขึ้นไปถึงสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์ถังราชวงศ์ซองหรือราชวงศ์ซุ่งราชวงศ์เหม็งหรือหมิงราชวงศ์ชิงหรือเชง
1: อุ้ยนี่ย้อนสู่สีไทยเฮาเลยนะจัน
0: โอ้ยสู่สีไทยเฮานี่มันเชงหลังสุดแล้ว
1: จริงเหรอ
0: นี่มันย้อนขึ้นไปถึงราชวงศ์ถังพระนางแยงกวยไฟ
1: น
0: ู่นขึ้นไปดึกดำบรร
1: พ์โอ้โหเดี๋ยวก่อนอย่างนี้แปลว่าราชบุรีก็ต้องเป็นเมืองที่เจริญระดับนึงเลย
0: ราชบุรีเป็นเมืองที่เจริญมากค่ะเพราะว่าเป็นชายฝั่งเป็นเมืองชายทะเลที่เป็นศูนย์กลางการค้าเมื่อพันเกือบระหว่าง 1,200 ถึง 1,500 ปีที่แล้ว
1: แต่อันนั้นคือยุคสมัยก่อนที่เจริญรุ่งเรืองแต่กลับมาอีกครั้งนึงก็คือที่อาจารย์บอกว่าใน
0: รัชกาลที่ 5
1: เป็นยังไงล่ะคะช่วงนั้นคือการกลับมาของราชบุรีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันรูปแบบเป็นแบบไหน
0: ในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะมีการทำทางรถไฟสายแรกก็คือจากบางกอกน้อยสถานีรถไฟบางกอกน้อยผ่านนครปฐมแล้วก็มาถึงราชบุรีเป็นเส้นทางรถไฟสายสำคัญมากเลยถือว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายเศรษฐกิจ
1: อ
0: ันนี้ในสมัยรัชกาลที่5ตั้งแต่เริ่มต้นรัชกาลมาเนี่ยก็เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชบุรี
1: ค่ะ
0: รัชกาลที่5ครองราชเนี่ยนะ42ปีตลอดระยะเวลาที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ42ปีเนี่ยเสด็จราชบุรีซะ10ครั้ง
1: อุ้ยเยอะนะ
0: โอ้โหเยอะมากจะมิ้นจ๋าเฉลี่ยละ4ปีครั้งเฉลี่ยละ4ครั้งก็ต้องบอกว่าขณะที่รัชกาลที่5ปกครองราชบุรีเป็นส่วนหนึ่งของขอบขันธสีมาของไทยเนี่ยเชียงใหม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของขอบขันธสีมาของไทยรัชกาลที่5ยังไม่เคยเสด็จเลย
1: เนาะ
0: 42ปีไม่เคยไปเชียงใหม
1: ่เลยเหรอคะ
0: เลยแต่42ปีไปราชบุรี10ครั้งเฉลี่ย4ปีครั้งเอาง่าย
1: ๆนี่สำคัญมากเลยนะ
0: สำคัญมากปีพ.ศ.2444นี่สร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองชื่อว่าสะพานพระราชทานนามว่าสะพานจุฬาลงกรณ
1: ์ใช้พระนาม
0: ใช้พระนามเลยอะไรจำไว้นะคนโบราณเนี่ยเขาจะพูดเอาไว้เลยว่าสถานที่ใดก็ตามเนี่ยนะได้ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระนามของพระมหากษัตริย์ก็ดีพระมเหสีเทวีก็ดีเนี่ยพระราชินีเนี่ยก็ดีเนี่ยขอให้สังวรไว้เลยว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าพระนามเนี่ยเป็นของสูงในการที่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาใช้กับสถานที่ใดเนี่ยนะต้องถือว่าเป็นเกียรติยศและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
1: ์
0: นะฮะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นพระนามของพระมหากษัตริย์เลยนะฮะแล้วนอกจากนั้นสะพานจุฬาลงกรณ์ที่ราชบุรีเนี่ยนะถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแรกตรงนั้นที่เป็นสะพานคอนกรีตพอ2447นะก็4 5 6 7 3 4ปีถัดมาเนี่ยก็เสด็จพระราชดำเนินนะฮะไปราชบุรี
1: อีก
0: ไปเลยคราวนี้ไปรถไฟ
1: มีรถไฟละ
0: ไอในตรวจรถไฟเนี่ยรถไฟสมัยนั้นมีชั้น1ชั้น2ชั้น3
1: ค่ะ
0: ไอ้ในตรวจรถไฟก็รู้วันนี้เป็นใครรัชกาลที่5ก็เสด็จเขาเรียกว่าเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่5เนี่ยเป็นผู้เริ่มพระมหากษัตริย์ที่เริ่มการเสด็จพระดำเนินแบบประพาสต้นก็คือไปเที่ยวด้วยไปดูงานด้วยไปดูแลทุกสุขราษฎรด้วยนี่ราชบุรีเป็นจังหวัดแรกที่ทรงเลือกในการเสด็จพระราชดำเนินที่เรียกกันว่าประพาสต้นการไปครั้งนั้นน่ะ2447ไปรถไฟ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้เจ้านายตรวจในตรวจในสถานีจากกรุงเทพก็รู้หมดว่านี่เป็นพระมหากษัตริย์ก็พยายามจะกันประชาชนให้ไปนั่งชั้น3แล้วก็ดันรัชกาลที่5กับข้าราชบริพาร15ท่าน15พระองค์อ่ะ15พระองค์15และคนก็มีข้าราชบริพารอื่นด้
1: วย
0: ไปกันหมดเจ้าพนักงานก็พยายามทูลเชิญเสด็จขึ้นไปโอ้โลมเล่าโลมต่างๆก็ไม่เสด็จก็ไม่ยอมจะนั่งชั้น3ก็ประทับบนไม้กระดานเลย ทีนี้ถึงเวลาเจ้าพนักงานตรวจตั๋วมาก็ไม่กล้าไปหาราชการที่5ก็มาสิคนที่2รองจากราชการที่5ตอนนั้นก็สมเด็จกรมเฮียดำรงราชานุภาพว่าราชการเสนาบดีมหาไทยในตัวก็
1: คือ
0: กวีอารมณ์ลงก็หันไปอะไรนะจะเอาอะไรอ่ะ
1: คืออ
0: ะไร
1: คือว่า
0: ขอพระราชทานตั๋วรัชกาลที่5ได้ยินก็หันกลับไปบอกกวีอารมณ์ลงก็เขาจะเอาตั๋วถ้ายังไม่มีก็ซื้อเขาก็ซื้อตั๋ว
1: ค่ะ
0: เหมือนกับสามัญชนคนอื่นๆทุกอย่างนะฮะคราวนี้รถไฟก็แล่นไปอยู่ในเขตลาดบุรีแล้วมาถึงช่วงหนึ่งตรงสะพานขาดสะพานขาดเนี่ยเรียกสะพานเป็นคนโบราณสะพานขาดก็รถไฟก็จอดประกาศทุกคนลงจากรถ
1: เดิน
0: ข้ามไปขึ้นอีกฝั่งนึงเอารถไฟมารอรับอีกฟากนึงของสะพานปรากฏว่าแม่คงแม่ค้าหาบกระบุงบุ้งกี่เข่งผักสารพัดผักหญ้าปลาปูหมูหมากาไก่เป็ดไก่เต็มรถไฟสนุกมากนึกถึงรถไฟปิกนิก
1: เนี่ยหนูนึกภาพตามอยู่แล้วแต่เล่าแล้วเห็นภาพมาก
0: ไก่ก็กระตากระตากระตากอุตลุดไปหมดอุตลุดไปหมดรัชกาลที่5ก็ไม่ย่อท้อเสด็จไปที่รถไฟระหว่างนั้นมีคนจีนถ้าเรียกเจ๊กสมัยนั้นเจ๊กสมัยโบราณไม่หยาบนะปัจจุบันเรามาใช้คำหยาบ
1: เพราะฉ
0: ะ
1: นั้น
0: อะไรก็ตามที่ผมพูดย้อนไปในอดีตก็จะใช้เจ๊กตามคำของรัชกาลที่5แต่อะไรที่เป็นคำปัจจุบันผมจะใช้จีน
1: เข้าใจกันเข้าใจตรงกันค่ะ
0: ก็รัชกาลที่5ก็เจอท่านบอกว่าเจอเจ๊กหาปลาทูมา2หลัวใหญ
1: ่
0: ๆหลัวหน้าหลัวหลังนะก็ถามซื้อท่านก็บอกก็อยากจะเสวยปลาทูสดมันแหมนึกถึงของสดนะ
1: เห็นมันก็น่าทาน
0: ปลามันก็ต้องใสครีบมันน่ะยังปัง
1: แวว
0: าเพราะว่าแวววาวอยู่เนื้อตัวอวบอ้วนนะปลาทูก็น่าทานก็ขอซื้อ
1: เ
0: ข่งนึงเลยเจ๊กก็จะว่าราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะเข่งนึงสมัยนั้นอย่างมากก็ไม่เกินบาทนะฮะโปรดเกล้าพระราชทาน6บาทแล้วยังมีเข่งเหลือไปขายต่อหรือเอาเป็นรับประทานต่อได้อีกเข่งนึงอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของราชบุรีเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับรัชกาลที่5เยอะแยะมากมาย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมจากเรื่องโอ่งมังกรที่อยากจะรู้ว่าเดี๋ยวโอ่งเดี๋ยวตุ่มตกลงต่างกันยังไงมาแบบไหนทำไมถึงมีชื่อเสียงลามไปจนถึงจังหวัดราชบุรีที่วันนี้นี่ได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์ว่าเขาเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางเป็นเมืองเศรษฐกิจมาตั้งแต่สมัยนู้นพันกว่าปีสุดยอดมากคุณผู้ชมวันนี้ได้ความรู้ใหม่จริงๆขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
0: ด้วยความยินดีครับมิ้น
1: ใครมีโอ่งมีตุ่มอยู่ที่บ้านนะคะอย่าละเลยอย่าเพิ่งเฉยเด็ดขาดนี่เป็นสิ่งของที่อยู่ในวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมรวมถึงเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษเลยทีเดียวนะคะวันนี้เชื่อว่าน่าจะช่วยคลายสงบในเรื่องขององค์มังกรหรือไม่ก็ความแตกต่างขององค์กระตุ้นให้กับคุณผู้ชมได้บ้างด้วย ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคลายสงบเรื่องอะไรกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะวันนี้เราไปซื้อตุ่มกับแม่จัน
0: ได้เลย
1: งั้นพี่อาจารย์ขอตัวไปซื้อตุ่มก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: ดีมากหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
3: ครับยายที่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: นี่นี่นี่อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมลำดับที่358ของโลกด้วยความสำคัญด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมสยามยุคแรกนับเป็นจุดกำเนิดการสร้างประเทศและบ่งบอกความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรของชนชาวไทยในด้านศาสนาศิลปกรรมไทยยังคงมีโบราณสถานหลายร้อยแห่งได้รับการอนุรักษ์อยู่ท่ามกลางพื้นที่ป่าเขาและธรรมชาติอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่356ด้วยมีความสำคัญในฐานะที่เป็นประจักษ์พยานถึงประวัติศาสตร์และอารยธรรมของรัฐที่เป็นปึกแผ่นมีบทบาทสำคัญอย่างยาวนานมีความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศตะวันตกอาคารโบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์วิถีชีวิตความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการทางศิลปกรรมที่สืบทอดมาจนกล่าวได้ว่าเป็นศิลปกรรมแบบไทยแท้ไม่อาจมีที่อื่นใดสร้างทดแทนได้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งโบราณคดีที่เป็นปรากฏการณ์สำคัญของอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญโดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวแทนวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมสังคมและเทคโนโลยีที่มีความเจริญรุ่งเรืองสืบทอดยาวนานกว่า 5,000 ปีและยังเป็นแหล่งที่แสดงถึงอารยธรรมขนบประเพณีอันเก่าแก่ที่เคยเกิดขึ้นในดินแดนประเทศไทย

เมื่อปราบปรามขอมสบาทโขนลำพงพ่อขุนผาเมืองได้สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นครองเมืองสุโขทัยและขานพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์

0: เป็นต้นราชวงศ์สุโขทัยปกเรื่อยมาจนขึ้นสู่สมัยของพ่อขุนบานเมืองปกครองต่อมานั้นสันนิษฐานว่าศูนย์กลางในการปกครองในช่วงต้นนี้อาจจะอยู่บริเวณวัดพระพายหลวงซึ่งมีพื้นที่สี่เหลี่ยมและมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองขึ้นจนในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสามารถขยายอาณาเขตของสุโขทัยได้กว้างไกลนักวิชาการเชื่อกันว่าความสัมพันธ์ของเมืองเหล่านี้กับสุโขทัยเป็นไปในลักษณะพี่เมืองน้องศิลาจารึกหลักที่หนึ่งยังบอกให้ทราบอีกว่าในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชน่าจะได้ย้ายเมืองมาอยู่ที่วัดมหาธาตุเป็นศูนย์กลางแล้วศาสนาในอาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยซึ่งได้อาราธนาพระมหาสามีสังฆราชจากนครพันธ์ซึ่งพุทธศาสนาจากลังกากำลังเจริญอยู่มายังเมืองสุโขทัยและได้มีพระนิพนธ์วรรณกรรมทางพุทธศาสนาขึ้นเรียกว่าเตภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงเพื่ออบรมสั่งสอนประชาชนให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนารูปแบบทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมถูกรังสรรค์จนเป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยดังจะเห็นได้จากพระพุทธรูปลีลาซึ่งเป็นประติมากรรมลอยตัวและเจดีย์ทรงดอกบัวตูมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญา

แม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระพิมพ์นครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน

0: สมัยก่อนนั้นก็คนทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
1: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
1: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคลุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็น10ปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากซึ่งผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปสมัยก่อนก็ทำทุกเรือนเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรือนเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งมันกินดีกินมันหอม
1: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นเนี้ยถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการตามวัฒ

0: 的呀。
1: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
2: ครับ
1: ครับเนี่ยนี่จะอยู่เนี่ยอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในถ้วยอยู่บนปลายทุดเปล่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีหมามีลอดหยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องขึ้นมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกครับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
2: นะ
1: แต่เด็กมันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาตะกู้ทุกวันนี้รู้สึกว่าปลามันจะน้อยมาอยากอีเติมปลาตะกู้ลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกู้ก็มีใจหันได้ป้นหมากได้หมากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปลาได้หมาก
2: อ
1: ันนี้ปลาไปเลยว่าดวงตะกู้ตอนนี้มันจะลงหมากเก๋ๆนั่น
3: ไปเล่ตีตรงไหนครับ
1: ไปเล่ตี

0: คนในวันคน
1: ครับผม
2: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวด้วงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้อนกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยเราก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลาตีสามค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องกับขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
3: ตัวแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าจะมันจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบทอดจากคนแก่ๆนะมันนุ่มกวนเลยมันเนี่ยกระทำถ้ามันก็ทำหรือสูตรส่วนแบบส้มมาเลยเนี่ย
2: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตี3จนถึงตี5ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
4: อยากกอดเลี้ยวมันมีกอดเลี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
2: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
4: ่ถ้ากินยากค่ะถ้ากินยาก
5: ไปราดเอิญมีมั้ง
4: ไหมไม่มีค่ะแบงค์สาคูก็ต้องน้ำจริงจริงจะได้ต้องสั่ง
6: เดี๋ยวสี่สิบเดี๋ยวสี่สิบชื่อใส่โกกล้อไปจ
5: ังอ๋อใส่โกกล้อนะ
7: นุ่มจากแป้งทำจากแป้งซากูกับนุ่มทำจากแป้งตามท้องตลาดมันต่างกันเยอะ
6: ค่ะอันนี้คนเจ๊จะกินมันนวลเลย
8: ก็พอจะกิน

0: ใจเลยมีอันไหนนี่กับอย่างนี้แอ้งนี
1: ่ทีอื่นนะ
0: คะทีอื่นนะลุงไม่บักเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปได้ใกล้แต่เด็กกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงเป็นจากควนแก่ๆลาดตึกกันเพื่อนเขามาควนกินตึกตั้มเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันข้อตั้มเลยเราตั้มไม่เหลือ
1: ม
0: ัน
1: ต่างแค่แป้งตั้มของตลาดกัน
0: เดียวมันเป็นรสจัดรสจับของมันเลยนิ่มๆหอมๆ
1: รสจัดบาง

0: มันทํานุ่มขวนมันก็จะหนิมคนคนกินเขาจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนเขาการคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุมมันนะเขาก็จะกินแป้งซ่าคู่กันตลอดพอว่ามีแป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยทําแกงข้าวเจ้าเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่เมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าเออซื้อไปให้คนแก่ๆนะเขากินบานันมาตลอดนะเขากินแป้งซ่าคู่มาตลอดพอมากินนุ่มขวนปัจจุบันเนี่ยก็กินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานาว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทําแล้วก็อย่างนึงมันเราทําเนี่ยเวลาไปค้าที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแปลงเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแปลงซ่าคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซ่าคู่มีคนทําแปลงมีกลุ่มแม่บ้านแล้วมันเนี่ยเพิ่นว่าเออไอ้ป่าซ่าคู่ที่เขาขอนก็ทุ่มมาเล่นเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเรื่องของนี่ได้ถ้าว่าเรายังดูแลมันนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่แบบเป็นปลาที่ไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ใช่มันใช่ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
1: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
2: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
3: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองแต่ไม่เหมือนซึ่งมันสามารถที่จะผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้เพราะความจําเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ํามันมากขึ้น
0: ในก้นแถวบ้านนี่ที่โคกสะบานนั้นในสวนคลองเนี่ยจะเป็นป่าสาคูทั้งหมดมันก็ลืมจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าซาคูแต่มันจะลืมจากการทำสวนพอลืมทำสวนยางลืมทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะลืมลุกไปทีนิดแล้วก็ยางคือเหลืองร่วมการขุดลอกคลองเพราะว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงถึงเขาก็เลยขุดลอกคลองนะเพื่อระบายก็ในเหลืองป่าซาคูมันก็มดไปกับการหลอกคลองหมากว่าอย่างโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกคลองเทมันบ่ายขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากพื้นที่ที่ว่ามีเจ้าคล้องแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทํามันนะ
4: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่โครงลําจ้านั้นหมาก
5: ครับซึ่งบางนี
4: ้แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดทําเป็นเมืองจนมาเป็นกองจนมาด้านเนี่ย
6: ซากูมากแต่แล้วตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จังเต็มมันดานาแมงตึ้งเราไปจับช่วยตามตีรักรากวนได้ลุยตอนนี้รักรากวนนั้นมันได้ยั่งแล้วในตากองเขาหลอกยั่งกับมันไม่มากแต่แรกน้ำมันไม่เคยแห้งกันรอดนี่มันมีเชิงรักรากูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรล้อกล้องจากปีอันเลยค่ะโดยตึ้งบุเนี่ยรากูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่คนนี่ปลานั้นผมใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอามาปล่อยปิงตั้งในนี้แต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกำมักกันปลาอย่างหมามันได้ค่อยมาเกินหมามันเตะร้อนมันมาตอนนี้ไม่ไกลมีเตะร้อนลำบากแล้วปลากระโยลำบากคนกระโยลำบาก

0: ก็ยังไม่คิดเจ้านั่นที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสามเจ้าทำคนเนี้ยแถวเอาแป้งไปแปรรูปโต้นะมันก็น้อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าเขาทำแล้วไม่มีรัวไหวเอาไปฆ่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าแปลงถั่วไปถ้าว่าขึ้นมาเขาก็ใช้แปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะน้อยลงนะกำไรก็กระดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันดีว่ามันดีว่าคงไม่ที่นี่มานะตั้งแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยมันไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเลยเนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันการมดไปมันการเป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปิดสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเรา

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: วันนี้เรานัดตารองเข้ามูลคดีให้มาเป็นไกด์สุดพิเศษเพราะใน AJ and JJ JourneyEP นี้เราจะไปทำความรู้จักกับการแสดงที่ถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติอย่างโขนนั่นเอง
2: สวยมากอ่ะ
1: และที่นี่ก็คือโรงละครแห่งชาตินั่นเองครับสถานที่ที่จัดการแสดงโขนได้อย่างอลังการและมีความงามวิจิตรมากที่สุดในประเทศ
2: มากเมื่อกี้โทรคุยนัดกับตาลองแล้วตาลองบอกว่ารออยู่ด้านในโรงละคร
1: ด้านใน
2: ใช่มาตามมาตามมา
3: สวัสดีลูกสวัสดีลูกจ๋าเป็นไงเรามาอยู่ที่นี่หนูรู้ไหมลูกว่าที่แห่งนี้เป็นที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและก็รอยยิ้มของคนทั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยรู้ไหมที่นี่เป็นโรงละครใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ต้องมีโชว์การแสดงแต่ว่าการแสดงส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะเป็นการแสดงโขนในชุดรามเกียรติ์

0: แปลว่าโขนเนี่ยคือการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงใช่ไหมครับจึงสามารถนำมาจัดการแสดงในโรงละครแห่งชาติได้
1: ใช่ใช่เพราะโขนเนี่ยถือว่าเป็นมรดกสำคัญประเทศไทยที่มีคุณค่าและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเนี่ย
2: ถูกต้องแล้วลูก
0: แล้วที่นี่ครับเริ่มแสดงโขนตั้งแต่เมื่อไหร่หรอครับ
2: การแสดงโขนครั้งแรกของที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ไทยเนื่องในวโรกาสเปิดโรงละครแห่งชาติเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2508ก็นับว่าเป็นปฐมฤกษ์ของการดำเนินกิจการโรงละครแห่งชาติตั้งแต่ครั้งนั้นเลยล่ะและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูสืบสานและพัฒนาโขนในทุกมิติจนกระทั่งในปัจจุบันนี้โขนของเราเนี่ยได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกแล้วก็ยังให้เป็นตัวแทนรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
1: โอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยโขนเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยซึ่งในปัจจุบันโขนก็ได้นำมาเป็นการแสดงให้ผู้คนได้ชื่นชมกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ และ AJ และตาลองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หนึ่งในเครื่องแต่งกายที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่คือผ้าสิ้นตีนจกของแม่แจ่มซึ่งมีเอกลักษณ์ในการทอหรือจกในลักษณะการคว่ำลายทำให้ลวดลายที่ได้สวยงามประณีตเฉพาะแบบไม่เหมือนใครและถือเป็นศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นล้านนาที่ได้รับการสืบทอดเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสตรีแม่แจ่มในอดีตจะได้รับการฝึกหัดให้รู้จักทอผ้าตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อพร้อมที่จะทอผ้าสำหรับนุ่งห่มของตนเองและครอบครัวทุกวันนี้ชุมชนในอำเภอแม่แจ่มโดยส่วนใหญ่ยังคงนิยมทอและใช้ผ้าทอที่ทำขึ้นในท้องถิ่นเช่นเสื้อผ้าสลีหรือที่นอนหมอนผ้าตั๊วบผ้าห่มสิ้นแบบต่างๆ

0: สันนิษฐานว่าสิ้นตีนจกแม่แจ่มอาจจะมีขึ้นในยุคสมัยที่พุทธศาสนาของล้านนามีความเจริญรุ่งเรืองจากลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของความคิดความเชื่อทางพุทธศาสนาองค์ประกอบของสิ้นตีนจกแม่แจ่มจะปรากฏลวดลายต่างๆเช่นโคมขันนาคหงน้ำต้นสะเปาอันเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อทางพุทธศาสนาคุณแม่วิไลแก้วชมพูเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้เล่าถึงที่มาของสิ้นตีนจกว่าตามตำนานท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและความเชื่อเรื่องของสวรรค์ไว้ด้วย
1: มันเป็นของตำนานของคนแม่แจ่มอะเพราะว่าผู้หญิงแม่แจ่มทุกคนต้องมีพระสิ้นตีนจกที่จะเน้นสำคัญคือใส่ตอนที่ตายถ้าผู้คนไหนว่ามีเสื้อพระสิ้นตีนจกลูกหลานจะต้องไปซื้อมาใส่เพราะพระสิ้นตีนจกแต่ละผืนมันจะมีต้องมีนกมีนกมีหงมีสะเพราสำเพาเป็นคนไทยเป็นของสะเพราถ้าตอนตายถ้าแม่ยิงบ่ได้ใส่ผ้าสิ้นตีนจกบ่ได้ไปไหว้พระบนสวรรค์เพราะว่ามีนกมีหงจะพาขี่เรือขี่สะเพราไปไหว้พระบนสวรรค์แต่แม่ยิงแม่แจ่มทุกคนต้องมีถ้าบ้านไหนบ่มีเวลาตายลูกหลานจะต้องไปหาซื้อมาให้
0: ผ้าสิ้นตีนจกถือเป็นเทคนิคการจกให้เกิดลวดลายบนผืนผ้ากระทำโดยใช้ขนเม่นหรือไม้สอดนับได้เส้นยืนแล้วใช้ได้เส้นพุ่งพิเศษจกหรือล้วงสอดสลับได้สีต่างๆลงไปทำให้เกิดเป็นลวดลายคล้ายการปักลงบนผืนผ้าเทคนิคการจกของแม่แจ่มเป็นการ

จบจากทางด้านหลังของลายโดยคว่ำลายด้านหน้าลงกับกี่ทอผ้าผู้ทอสามารถผูกเงื่อนตรงด้านหลังของลายได้สะดวกและแน่นหนากว่าทำให้ผลงานมีความละเอียดประณีตขึ้นสิ้นตีนจบนี้สตรีชาวแม่แจ่มนิยมนุ่งในโอกาสพิเศษเช่นในเทศกาลงานบุญหรืองานปอยหลวงคืองานฉลองสมโภชศาสนสถานสาธารณประโยชน์แม้ว่าจะเป็นลายผ้าที่มาจากยุคสมัยเก่าแต่ความนิยมของการซื้อผ้าสิ้นตีนจกนั้นถือว่ายังมีอยู่นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาที่แม่แจ่มก็มักจะซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปโดยเฉพาะลายหงซึ่งมีที่แม่แจ่มที่เดียวเท่านั้น

0: เฉลี่ยต่อผืนถ้าเป็นลายโบราณผืนละ 7,000 บาทเจ้า 7,500 สูงสุดนะเจ้า 7,500 แล้วถ้าเป็น16ลายนี่ก็ 8,000 ถ้าเป็นไหมนะเจ้าต่อตัวแล้ว 10,000 กว่า 15,000 14,000 ถึง 15,000 เจ้ามีหลายลวดลายนะเจ้า16ลายนะเจ้าเด่นๆมันจะมีขันเซียน3แล้วก็นกนอนกุมหน้ากุมเนี่ยเจ้าได้รับความนิยมมากขายดีๆมันจะเป็นลายประยุกต์กันเจ้าว่าราคามันน้อย 2,000 กว่านะเจ้าขายเนาะขายนิยมนักเด่นก็คือหงจะเป็นหงดำหงเนี่ยเจ้าหงบี้หงดำเนี่ยเจ้าลายโบราณมันเป็นของโบราณแต่เจ้าถ้าเป็นมีลายหงนะหงปล่อยเนี่ยเจ้าหงสามจะมีแต่ที่นี่ที่เดียวจะมีของแม่แจ่มที่เดียวก็เป็นแบบย่ามอ่ะจ้ะย่ามจกเนี่ยจ้ะที่อื่นจะมีที่นี่ที่เดียวจ้ะ
1: แม้ว่าจะเป็นสินค้าพื้นถิ่นที่ขายดีแต่สิ่งที่สภาวัฒนธรรมอำเภอยังคงเป็นห่วงคือผู้ที่จะสืบทอดในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเริ่มจะลดลงตามลำดับคุณประเสริฐปันสิริประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่แจ่มระบุว่าหลังจากนี้จะต้องทำให้วัยรุ่นได้มองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นมากกว่าเดิมเพื่อเดินหน้าไปสู่ความร่วมมือและรักษาไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา
2: เรื่องการรักษาอนุรักษ์ส่งเสริมอนุรักษ์ช่วงนี้นี่บ่เป็นห่วงเพราะว่าแม่บ้านทุกแข่งขันประชันกันเรื่องการทอผ้าขายกันเป็นว่าเล่นบางบ้านได้ขายดีบางร้านได้ขายราคาสูง 15,000 บาทนี่ขอขายมาแล้วแล้วก็มีคนสั่งมาตลอดอยู่บางกลุ่มนี่นะหลายคนทิ้งอาชีพอื่นเหลือก้าทอผ้าทิ้งได้ทิ้งนาทิ้งหมดนะขี้คานทำละเพราะว่าไปแล้วก็ได้ไปปลูกหอมก็ได้ปลูกถั่วก็ได้มาแค่ดีสู้มาตอผ้ามาได้ได้แน่นอนถามมาออเดอร์ที่เป็นสั่งมาจะได้กับขึ้นสามต่ำนั้นหมู่นี้ก็ได้ขายดีอยู่พอสมควรแล้วก็ไม่ได้ขาดทุนโดยต่างหากแต่ว่าอนาคตนั้นมีอย่างเดียวที่เราจะพูดคุยตั้งสมาคมอู้จ๋าประชาสัมพันธ์ให้ลูกหลานฮักเมืองแจ่มฮักจะได้สมบัติของเมืองแจ่มมีอะไรอย่างพ้องตั้งแต่ผ้าดินจกก็ดีวิถีชีวิตทั่วไปของเมืองแจ่มอ่ะความงามของแม่แจ่มมันมีหลายด้านประเพณีแห่กองกะดีกินสลากกะดีป่วยหลวงกะดีมาเดี๋ยวนี้จะเพิ่มมหัศจรรย์คุณค่าได้จะได้แน่นปลูกฝังละอ่อนเรื่องนี้โดยอาศัยวัฒนอาศัยหลายกลุ่มนอกจากกลุ่มพระสงฆ์กลุ่มฝ่ายปกครองเช่นอย่างพวกกำนันป้าหลวงมีอิทธิพลที่จะอู้แจ่ในที่ประชุมชนได้และแถมหนึ่งคือวัฒนธรรมมีโอกาสไปที่ไหนก็ดีเล่าขานว่าเมืองแจ่มเฮามีคุณค่าที่สูงสุดบัดเดี๋ยวนี้เป็นยุคย่องเลนเนอร์ประดังใดกับไปได้อวดกล่าวขานประเทศประทุกประเทศทุกหญิงเฮือย้อนมาดูความเปลี่ยนอยู่ของวิถีเฮือดอนมาอยู่เฮือหอนคุณค่าพ่อแม่นี่มันมีคุณค่าสูงเงินทองนั้นแม่น่ะมีความจำเป็นกับจริงแต่คุณค่าที่สำคัญแท้ๆคือมรดกที่จะสืบทอดผ้าสิ้นก็เป็นสิ่งที่มรดกอย่างหนึ่งที่ควรจะส่งเสริมโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยน่าจะเฮือหาวิธีพายไปเฮียนแล้วบ่มีความสำเร็จย้อนปีกมานั่งกี่ฮัดต่อด่านการทอตั้งแต่หน้าหมอนเป็นเบี้ยงแรกเบี้ยงต่ำขั้นปฐมต่อไปกับหน้าอื่นๆตลอดถึงผ้าตีนจกเหล่านี้ถ้าว่าเปลี่ยนไปได้ทุกบ้านส่งเสริมบุคคลที่เคิร์นค้างงานอื่นมาได้ไปหน่อยดึงมาช่วยจากงานส่วนนี้ก็จะเปลี่ยนไปได้จะรักษาไปได้แต่ช่วงนี้บ่มี
1: ขณะที่ภาคเอกชนพร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือเพื่อให้ผ้าสิ้นตีนจกอยู่คู่กับสังคมชาวเหนือต่อไปคุณวรพงษ์ผูกผู้นักวิจัยและนักวิชาการอิสระผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท R&D Creation จำกัดกล่าวว่าทุกภาคส่วนพร้อมสร้างกลไกทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ผ้าสิ้นตีนจกให้คงอยู่สืบไป
3: ครับสำหรับผ้าตีนจกแม่แจ่มนะครับก็ถือว่าเป็นทั้งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วก็เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองแม่แจ่มที่ได้ชัดเจนมากนะครับนี้ในแนวทางการสร้างความร่วมมือกับ ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะโดยเฉพาะภาคเอกชนแล้วก็ในมิติของการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องนำต้นทุนตรงนี้นะครับมายกระดับเมืองแม่แจ่มให้เป็นเมืองเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอาจจะใช้แนวทางเรื่องของเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกนะครับมาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนก็ได้นะครับเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เป้าหมายในทางด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นะครับถ้ายกระดับเรื่องผ้าสิ้นดินจกเมืองแม่แจ่มเนี่ยไปถึงเรื่องของการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในด้านศิลปะหัตถกรรมได้เนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับทั้งภาครัฐชุมชนแล้วก็ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งในแง่ของการขายสินค้าแล้วก็การบริการทางการท่องเที่ยวครับ
1: นี่คือภาพสะท้อนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ผ้าสิ้นตีนจกมีมูลค่าทางด้านการค้าการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ท้องถิ่นไปด้วยผ้าสิ้นตีนจกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2552พร้อมๆกับการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องให้คงอยู่สืบไป

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
3: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใคร

ได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT หรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัดศรีชุมเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ในสมัยสุโขทัยประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถานที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีคูน้ำล้อมรอบทั้งสี่ด้านอาทิมณฑปรูปสี่เหลี่ยมภายในสถานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่มีนามว่าพระอัจฉนะฐานวิหาร6ห้องขนาดกว้าง 12.50 เมตรยาว22เมตรมีผนังก่อด้วยอิฐเจาะช่องเป็นรูปกากบาทรวมทั้งวิหารและมณฑปขนาดเล็กก่อด้วยอิฐอยู่ทางด้านทิศเหนือของมณฑปใหญ่เป็นต้นวัดศรีชุมปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงพุทธศักราช1835กล่าวไว้ว่าเบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้มีตลาดประสานมีพระอัจฉนะมีปราสาทมีป่าหมากพร้ามีป่าหมากกลางพระอัจฉนะในที่นี้คงหมายถึงพระพุทธรูปในมณฑปวัดศรีชุมนั่นเอง

0: คุณปู่ครับทำไมกำแพงของวัดเนี้ยถึงสูงขนาดนี้ล่ะครับ
1: ปู่คิดว่าน่าจะเป็นรูปแบบของวัดพม่าเขามักจะสร้างกำแพงวิหารสูงๆหลังคาเป็นชั้นๆอย่างนี้แหละ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
4: โนราศิลปะ

0: การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
1: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
1: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ก่อนกำเนิดอาณาจักรสุโขทัยเมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่18ดินแดนสุโขทัยมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงยุคประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์สำหรับแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบเช่นแหล่งโบราณคดีเขาเขนเขากาอำเภอศรีนครแหล่งโบราณคดีบ้านบึงย่าตำบลหนองจิกอำเภอคีรีมาศเมื่อพุทธศักราช2540มีการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้พบหลักฐานโครงกระดูกส่วนใหญ่หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นที่ตั้งของเขาหลวงที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นำหินมาทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการฝังศพมีการนำเอาเศษภาชนะดินเผามาทุบแล้วโรยไว้ที่ศพรวมไปถึงนำกระดูกสัตว์เครื่องมือเครื่องใช้ฝังรวมไปด้วยแสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับการมีชีวิตในโลกหน้าและฐานะทางสังคมเครื่องมือหินเช่นขวานหินขัดใบมีดหินเครื่องประดับเช่นกำไลหินกระดูกสัตว์เช่นเก้งกวางละองหรือละมั่งจากร่องรอยหลักฐานทั้งหมดที่พบพอจะกล่าวได้ว่าแหล่งโบราณคดีบ้านบึงย่าเป็นชุมชนโบราณขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่ในช่วงยุคหินใหม่หรือยุคสังคมเกษตรกรรมอายุประมาณ 3,000 ถึง 2,500 ปีมาแล้วมีการดำรงชีพด้วยการเกษตรกรรมและหาของป่าล่าสัตว์รู้จักทำเครื่องมือเครื่องใช้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลห้วยสัตย์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้จะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ
1: ก่อนจะออกตะลุยฟ้าฝนก็ไม่มัวคุยเทลงมาอย่างหนักถ่ายทำให้บรรยากาศเย็นสดชื่นสบายเลยล่ะครับวันนี้สตังนัดหมายไว้กับป้าวันเพ็ญและน้องเลนมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้ป้าวันเพ็ญนั้นดั้งเดิมเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีก่อนหน้านี้เคยทำธุรกิจโรงพิมพ์แต่ในปัจจุบันได้โอนถ่ายให้ลูกๆดูแลแทนคุณป้านั้นเป็นคนชอบทำเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและชอบปลูกพันธุ์ไม้แปลกๆหายากได้รับกิ่งพันธุ์ชมพู่น้ำดอกไม้จากเพื่อนมา3ต้นปลูกไป3ปีไม่ติดดอกออกผลคิดจะโค่นต้นทิ้งแต่ตัดสินใจลองรีดกิ่งออกก่อนจากนั้นต้นชมพู่น้ำดอกไม้ก็กลายมาออกดอกและติดผลเมื่อคุณป้าได้ลองทดสอบรสชาติก็ติดใจเพราะมีความหวานและกรอบอร่อยจนในปัจจุบันขยายแปลงปลูกในพื้นที่มีประมาณ700กว่าต้นแล้วล่ะครับและคุณป้าก็ไม่ยอมให้ต้นสูงจึงตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกพุ่มด้านข้างง่ายต่อการห่อและเก็บผลผลิตนั่นเอง

0: อินทรีย์แบบออร์แกนิกโดยไม่ใช้สารเคมีจึงต้องทำการห่อผลชมพู่ตั้งแต่ระยะนี้ทุกลูกผ่านไป2สัปดาห์ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วล่ะครับชมพู่น้ำดอกไม้ถือว่าเป็นผลไม้ไทยโบราณซึ่งปัจจุบันเริ่มหารับประทานได้ยากผลจะมีลักษณะกลมแป้นเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำมีความกรอบและมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นดอกกุหลาบรสชาติหวาน
1: อื
2: ้อ
1: มันจะก็หอม
2: ค่ะ
1: ก็หวานขึ้นนะ
2: ค่ะ
1: ฉ่ำเลยยิ่งเมื่อตอนเช้าฝนลงมาด้วย
2: โอ้โห
1: ยิ่งได้ความฉ่ำเลยอืม

0: อร่อยจังลูกเต็มจนต้นโง้มเลยอ่ะ
1: ต้มขำปีนี้ดกมาก
2: มีการเรียกชื่ออื่นๆของชมพู่น้ำดอกไม้เช่นฝรั่งน้ำชมพู่น้ำมะชมพู่มะน้ำหอมมะห้าคอกลอกมะชามุดยามูปนาวาชมพู่น้ำดอกไม้มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าโรสแอปเปิลมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลจะมีลักษณะแตกต่างจากชมพู่ทั่วไปซึ่งจะมีผลกลมคล้ายกับแอปเปิลมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกุหลาบหรือดอกนมแมวมีรสหวานและมีน้ำเยอะปัจจุบันนั้นจัดเป็นพันไม้หายากชนิดหนึ่งจึงทำให้ชมพู่น้ำดอกไม้มีราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งราคาผลลูกโตสุดที่เรียกว่าจัมโบ้อยู่ที่กิโลกรัมละ250บาทชมพู่น้ำดอกไม้มี2สายพันธุ์หลักๆได้แก่สายพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยจะมีผลสีเขียวอ่อนและสายพันธุ์ที่มาจากประเทศมาเลเซียผลจะมีสีแดงลักษณะทั่วไปของชมพู่น้ำดอกไม้เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ10เมตรเปลือกต้นค่อนข้างเรียบเป็นสีน้ำตาลขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดและวิธีการตอนกิ่งดอกนั้นจะออกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายกิ่งมีดอกย่อยประมาณ 3-8 ดอกดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนมากและสามารถรับประทานได้ด้วยนะครับในส่วนสรรพคุณของชมพู่น้ำดอกไม้นั้นก็มีมากในส่วนของผลใช้ปรุงเป็นยาหอมเพื่อชูกำลังบำรุงหัวใจแค่ลมปลายไข้ส่วนของใบช่วยลดไข้แก้ตาอักเสบใช้ล้างแผลสดเปลือกต้นแก้เบาหวานแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงส่วนของเมล็ดแก้โรคบิดใบนั้นมีสารประกอบฟาโวนอยด์ไกลโคไซด์สารสกัดจากใบมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารสารประกอบแทนนินในใบมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปิดท้ายวันนี้คุณป้าพาสตางค์ไปชิมรสชาติของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากชมพู่น้ำดอกไม้ทั้งท็อฟฟี่ที่ผ่านการกวนประมาณ8ชั่วโมงและนี่คือเค้กชมพู่น้ำดอกไม้ส่วนนี่คือไอศกรีมที่ใช้เนื้อมาปั่นและที่อร่อยสุดยอดนั้นคือน้ำไซเดอร์ที่ผ่านการหมักชมพู่น้ำดอกไม้มา1ปีรสชาติดีหวานหอมอร่อยเลยล่ะครับ
3: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากน้าเจี๊ยบป้าวันเพ็ญแล้วก็ป้านวลชวนกันมาเตรียมที่จะปรุงแกงเหลืองปลากระบอกใส่ชมพู่น้ำดอกไม้มาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับ
4: พร้อมค่ะ
3: แม่ครัวต้องยิ้มด้วยนะยิ้มผ่านแมสได้เลย

0: เริ่มต้นเตรียมจัดการแช่พริกแห้งคุณป้าจัดแจงปอกหอมแดงและกระเทียมเมนูนี้นะครับเราสามารถใช้ชมพู่น้ำดอกไม้2ระยะในการแกงก็คือเราจะใช้ลูกในระยะห่ามซึ่งมันจะมีความแน่นกรอบมากกว่าลูกในระยะสุกนะครับแต่ว่าเราแกงใกล้จะเสร็จเนี่ยเราจะเพิ่มความหอมด้วยลูกในระยะสุกลงไปด้วยอันนี้ก็กินกับน้ำพริกได
1: ้ได้ค่ะ
0: นะครับน้ำพริกกะปิหรือว่ากินกับแกงไตปลากินเป็นผักเคียงได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการผ่ากัน
2: ล้างทำความสะอาดก่อนจะผ่าแบ่งเตรียมไว้น้องเลนเข้ามาช่วยอีกแรงนาเจี๊ยบซอยหั่นไว้คือขมิ้น
0: นี่ไงก็คือสีของขมิ้นติดมือแล้วถ้าแกงเหลืองเนี่ยขาดขมิ้นไม่ได้
3: เพราะมันจะไม่เหลือง
1: เพราะมันจะไม่เหลือง
0: เพราะมันจะไม่เหลืองนะฮะถ้าเกิดว่าแกงเหลืองถ้าเราไม่ใส่ขมิ้นมันจะกลายเป็นแกงส้มเหรอ
1: ใช่แกงส้มธรรมดาจ้ะ
0: แกงส้มธรรมด
1: า
0: เป็นแกงส้มภาคกลางแต่ถ้าเป็นแกงเหลืองทางภาคเนี่ยก็ต้องใส่ขมิ้นแล้วก็ชัดเจนเลยครับว่าติดมือนะเนี่ย
1: ติดจ้ะติด
0: ติดเน
1: า
0: ะ
1: ติดเลยล่ะล้างก็ยังเหลือง
0: ล้างก็ยังเหลือง
2: เด็ดเตรียมไว้คือพริกขี้หนูก่อนจะฉีกรูดใบมะกรูดได้เวลาโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ลงใส่ตามไปคือเกลือก่อนจะเติมใส่คือพริกแห้งเม็ดเล็กขั้นเตรียมไว้คือมะขามเปียกน้องเลนช่วยผ่าแบ่งแล้วหั่นชิ้นเตรียมไว้คือชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะสุกโดยเราจะหั่นแช่น็อกน้ำเย็นไว้เพื่อจะทำให้สีผิวชมพู่ไม่คล้ำดำนะครับเมื่อพริกเริ่มแหลกแทรกตามคือขมิ้นตามไปคือกระเทียมต่อจากนั้นจึงใส่พริกขี้หนูเติมตามลงใส่คือหอมแดงด้านป้านวลชวนปลากระบอกไปจัดการทำเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือกะปิคุณป้าวันเพ็ญและน้องเลนช่วยกันหั่นยอดมะพร้าวเมื่อขอดเกล็ดเรียบร้อยจึงล้างน้ำหนึ่งรอบส่งมอบน้ำมะนาวบีบใส่เคล็ดลับนี้จะช่วยลดดับกลิ่นคาวปลาได้เวลาฉีกเหงือกออก
0: วันนี้เราได้ปลากระบอกสดๆมาเลยนะครับสดมากไหมฮะ
3: สดมากเลยค่ะนี่นะ
0: เหงือกแดงเลย
3: อันนี้จริงๆเลยสดจริงๆ
0: แกงส้มก็ได้ต้มส้มก็ได้นะปลากระบอกนี่อร่อยเลยต้มส้มใส่มะขาม
3: แต่ใส่ขิง
0: ใส่ขิงเนาะสดน้ำแต่วันนี้เราจะเอาปลากระบอกมาแกงเหลืองครับผม
2: จากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ก่อนจะคลุกเคล้าด้วยเกลือล้างให้สะอาดแล้วลงขมบ้างริ้วปิดท้ายจึงหั่นไว้ได้เป็นชิ้นบ้องส่วนสตังช่วยก่อเตาจุดไฟนำกระทะขึ้นตั้งเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงลงใส่ตามไปคือน้ำล้างครกปล่อยให้เดือดสักครู่ก่อนจะเทน้ำเปล่าลงไปเพิ่มเติมน้ำแกงจัดการหันหน้าเตาไปรับลมแล้วปรุงรสลงผสมด้วยเกลือแกงเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งมอบชิ้นปลากระบอกลงใส่ปิดฝาครอบไว้ให้ปลาสุกสักพักแล้วจึงนำยอดมะพร้าวอ่อนลงไปนอนในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บตามไปคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาตามมาคือน้ำมะนาว
1: ่
2: แล้วถึงคราวนำชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะห่ามลงใส่ตามไปคือระยะผลสุกปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดกลิ่นมันช่างหอมไม่อยากจะพูดน่ากินจังเลยครับ

สานน้ำแกงอร่อยแรงกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์คือชมพู่น้ำดอกไม้เข้ากันได้กับแกงเหลืองได้เรื่องเนื้อฉ่ำชุ่มนุ่มหวานสตางค์รับประทานจนเกลี้ยงจานเลยละครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับวันนี้เรากำลังจะทำเมนูประยุกต์ดัดแปลงตั้งชื่อใหม่ให้ว่ายำย่างกลายจมพู่น้ำดอกไม้หน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

0: เริ่มต้นลุงชาญช่วยปอกมะพร้าวแกะเตรียมไว้คือกระเทียมล้างทำความสะอาดหอยแมลงผู้แล้วจัดการล้างปูม้านำพาเกลือลงไปคลุกก่อนจะขัดถูให้สะอาดเอี่ยมเตรียมเฉาะมะพร้าวจากนั้นจึงจัดการสาวขูด
1: วิธีการในการลวกหอยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปต้มในน้ำนะครับเราแค่เอาล้างให้สะอาดแล้วก็มาใส่ในกระทะแล้วก็ใช้ฝาอบไว้ครับเดี๋ยวแค่นี้หอยแมลงภู่ก็สุกแล้ว
0: อบเพียงไม่นานก็ได้การหอยก็สุก

0: ตามไปจึงเด็ดคั่วพริกรุกต่อเตรียมคั้นมะนาวก่อนจะผ่าผลมะกรูดเตรียมคั้นน้ำสตางค์ได้ความช่วยโขลกพริกไทยดำและกระเทียมพี่ปุณเตรียมจัดการย่างกุ้งป้านวลชวนปลาหมึกมาจัดการทำจากนั้นจึงนำปูม้าลงไปอบในกระทะให้สุกสักพักถ่ายทักลุกกระหยำปลาหมึกด้วยเกลือด้านน้องเลนช่วยผ่าแบ่งชมพู่น้ำดอกไม้เตรียมรอสารต่อล้างปลาหมึกด้วยน้ำปูนใส
1: นี่คือเคล็ดลับในการล้างปลาหมึกให้มีความกรอบเราจะล้างด้วยน้ำปูนใสนะครับ
0: ปูม้าที่เราอบไว้ก็เริ่มสุกส้มแล้วล่ะครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราเอาปูมาอบในกระทะแบบนี้ก่อนที่เราจะเอาไปย่างมันจะทำให้สุกง่ายนะครับ
0: แล้วจัดการหมักปลาหมึกด้วยกระเทียมพริกไทยตามลงไปคือซีอิ๊วดำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อได้เวลานำปูมาย่างก่อนจะคั้นบีบมะขามเปียกลุงชาญเตรียมขั้วมะพร้าวแล้วถึงคราวซอยใบมะกรูดเสียบไม้ไว้คือปลาหมึกเมนูนี้เราจะนำยอดอ่อนชมพู่น้ำดอกไม้มาซอย

ซอยหั่นเพื่อใส่ยำด้วยนะครับและอีกอย่างนั่นก็คือดอกของชมพู่น้ำดอกไม้ก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกันตั้งกระทะเทน้ำมันก่อนจะนำเม็ดมะม่วงลงไปทอดตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็ใช้ได้ตามต่อได้ลุงชาญนำมาโขลกตำด้านพี่ปุ่นช่วยย่างหอยแมลงภู่เม็ดมะม่วงก็สุกเหลืองใช้ได้แล้วล่ะครับตามไปจัดการทอดที่แห้ง

คล็ดลับในการย่างปลาหมึกนะครับเราจะต้องย่างด้วยไฟอ่อนๆนะครับและไม่ควรจะย่างปลาหมึกนานเพราะมิฉะนั้นแล้วปลาหมึกจะแข็งแล้วทำให้เหนียวเคี้ยวยากครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วฮะ

ด้วยการเกือกกุ้งเตรียมไว้รอสารต่อจึงผ่าแบ่งชิ้นปูม้า

าหอยแมลงผู้มาแกะเปลือกออกหั่นชิ้นไว้คือปลาหมึกมาถึงขั้นตอนการยำนำน้ำมะนาวลงใส่ตามไปคือน้ำปลาตามมาคือน้ำมะกรูดและน้ำมะขามเปียกปรุงรสชาติเผ็ดเด็ดร้อนด้วยน้ำพริกตาแดงตามไปคือพริกขี้หนูตัดหวานด้วยน้ำตาลปี๊บคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดได้เวลานำใส่คือปูม้าตามมาคือปลาหมึกและกุ้งย่างก่อนจะเติมใส่คือหอยแมลงผู้ตามลงไปอยู่คือชมพู่น้ำดอกไม้ตามต่อได้คือส่วนยอดและส่วนของดอกโรยเพิ่มเติมใส่คือมะพร้าวคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์สตางช่วยคุณป้าคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดท้ายโรยใส่ได้คือพริกทอดและผักชีเพียงแค่นี้หน้าตาช่างน่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยำย่างกลายบอกได้คำเดียวว่าสุดแซ่บเปรี้ยวจี๊ดจัดจ้านได้ความหวานประสานเค็มเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นน้ำมะกรูดปูม้าไม่อยากจะพูดเนื้อแน่นหวานประสานความมันจากมะพร้าวคั่วลงตัวด้วยปลาหมึกเด้งแน่นแถมอร่อยด้วยหอยแมลงผู้และกุ้งย่างสร้างความหวานด้วยเนื้อชมพู่น้ำดอกไม้ที่กรอบช่ำทำให้เมนูนี้สุดแซ่บไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับเนื่องจากเรายังอยู่ในภาวะโควิดรายการจึงยังไม่สามารถที่จะล้อมวงได้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของชมพู่น้ำดอกไม้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ของพระองค์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและคนไทยทั้งปวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพื้นที่บริเวณทุ่งภูเขาทองเมื่อปีพุทธศักราช2538โดยเลือกเหตุการณ์ตอนพระองค์ทรงม้าออกมาสังหารลักไวยธรรมูทหารเอกของพระเจ้าหงสาวดีมาเป็นแบบในการจัดสร้างที่มุมทั้ง4ของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยเครื่องราชูปโภคสำคัญ4อย่างอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งพระปรีชาสามารถประกอบด้วยพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะตงทรงใช้ยิงข้ามแม่น้ำสะตงถูกสุรกรรมมาเสียชีวิตพระแสงดาบคาบค่ายทรงคาบดาบขณะทรงปืนเพื่อบุกเข้าไปในค่ายพม่าด้วยพระทัยกล้าหาญพระมาลาเบียงทรงสวมขณะชนช้างกับพระมหาอุปราชและถูกพระมหาอุปราชฟันพระมาลาจนเบียงไปข้างหนึ่งพระแสงของเงาทรงใช้ในการชนช้างกับพระมหาอุปราชรอบๆแท่นฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยภาพนูนต่ำเล่าเรื่องพระราชประวัติของพระองค์พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังนอกจากนี้พื้นที่โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยตามแนวพระราชดำริอีกด้วย

0: สร้างไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมรดกครึ่งใจในนาคอนย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเน
1: ิดคุณผู้ชมครับอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากน้ำเจ้าโล้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะจากการสู้ศึกกับทัพพม่าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2310สถูปเจดีย์ซึ่งมีการสันนิษฐานเอาไว้ว่าเจดีย์องค์เดิมได้ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2491และต่อมาได้สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้คนจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้อีกทั้งบริเวณปากน้ำเจ้าโล้แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราในสมัยอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานข้อความจารึกบนแผ่นเงินพบในเจดีย์ที่วัดพยัคฆ์อินทารามเมื่อปีพุทธศักราช2416ความตอนหนึ่งระบุว่าข้าพเจ้าในช้างเป็นพี่ในเสือเป็นน้องร่วมบิดามารดาอุทธรเดียวกันเดิมเป็นเชื้อพระวงศ์พงเจ้าเมืองกรรมการมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียให้แก่พม่าตั้งแต่ฉะเชิงเทราตั้งปากน้ำเจ้าโล้แล้วเอามาตั้งแปดริ้วแล้วยกไปตั้งโสธรนี่คือหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงการย้ายเมืองก่อนจะมาเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราตราบเท่าจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้

พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนโบราณแห่งย่านบูรพาทิศของประเทศไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามแห่ง8ริ้วเมืองที่เป็นต้นแบบการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลภูมิสถานนักปราชญ์3แผ่นดินแห่งแม่น้ำบางปะกงเมืองใหญ่ไพศาลที่มีชื่อเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรามีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงอยุธยามีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาเช่นเดียวกับราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามนครชัยศรีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีสมุทรสาครชลบุรีปราจีนบุรีและนครนายกเมืองฉะเชิงเทราเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์

0: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องด้วยได้รับบทบาทเมืองหน้าด่านที่สำคัญแห่งหนึ่งในเหตุการณ์สงครามอานัมสยามยุทธระหว่างไทยกับยวนเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2376หลังจากเกิดสงครามได้1ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้กรมหลวงรักรณเรศสร้างป้อมปืนกำแพงเมืองเพื่อเป็นแนวป้องกันราชธานีขึ้นที่บ้านท่าไข่ชิดกับลำน้ำบางปะกงต่อมารับสั่งให้ย้ายที่ทำการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิมตั้งที่ปากน้ำเจ้าโลกมาตั้งภายในกำแพงเมืองแห่งนี้ด้วยส่วนชื่อบ้านนามเมืองฉะเชิงเทรานั้นมีที่มาจากหลายกระแสดังเช่นในหนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4ภาคปกิณกะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายถึงชื่อเมืองฉะเชิงเทราความว่าชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้างชื่อเขมรบ้างเป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมรบ้างอย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมรเมืองแปดริ้วเป็นชื่อไทยนักประวัติศาสตร์บางท่านอธิบายไว้ว่าฉะเชิงเทราน่าจะเพี้ยนมาจากคำเขมรสองคำคือฉะทิงเป็นภาษาเขมรโบราณแปลว่าแม่น้ำสาขาหรือแม่น้ำขนาดเล็กและเทราแปลว่าลึกจากนั้นจึงกรนเสียงมาเป็นฉะเชิงเทราซึ่งมีความหมายว่าแม่น้ำลึกส่วนคำว่าแปดริ้วมีที่มาของชื่อบ้านนามเมืองกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าแม่น้ำบริเวณถิ่นฐานย่านนี้มีปลาช่อนชุกชุมและมีขนาดใหญ่กว่าในท้องถิ่นอื่นจนเมื่อแล่เนื้อเพื่อทำปลาตากแห้งจะต้องแล่ออกเป็นแปดริ้วจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองแห่งนี้ส่วนอีกข้อสันนิษฐานของ8ริ้วกล่าวตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีของคนท้องถิ่นพนมสารคามเล่ากันมาว่ายักษ์ได้ฆ่านาง12แล้วลากศพไปยังท่าน้ำคลองท่าลาดชำแหละศพออกเป็นริ้วๆได้8ริ้วแล้วทิ้งลอยน้ำไปตามลำน้ำท่าลาดริ้วเนื้อริ้วหนังลอยมาถึงเมืองฉะเชิงเทราถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า8ริ้วนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของบ้านเมืองอันเรืองนามแห่งนี้เมืองที่เรียกฐานกันในยุคปัจจุบันว่าฉะเชิงเทรา
1: ชื่อบ้านนามเมืองของฉะเชิงเทราเนี่ยน่าจะมาจากเมืองที่มีข้าวมากฉะเชิงเทราเทราแปลว่าข้าวนะครับเชิงนี่คือพื้นฐานถ้าเดินไปทางไหนก็จะมีต้นข้าวอยู่ตามทางเดินเต็มไปหมด
2: ส่วนคำว่า8ริ้วนั้นมาจากภาษาจีนคำว่าแปะริ้วหรือเป็นคำว่าแม่น้ำร้อยสายทั้งนี้เนื่องจากว่าคนจีนในสมัยก่อนได้เข้ามาทำสวนแล้วมีการขุดดึงน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเข้าไปอยู่สวนตัวเองนั้นทำให้มันมีลำคลองอยู่มากมายจึงดูเหมือนมันมีแม่น้ำร้อยสายหรือ
3: คำว่า8ริ้วคนจีนสมัยก่อนมาเขาเรียกว่าปักริ้วเราต้องดูที่ตั้งของกรุงเทพก่อนกรุงเทพนี่ที่ตะวันตกเมืองแปดริ้วนี่ตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นคนจีนก็เรียกปักริ้วแต่ว่าคนที่รู้เขาบอกว่าสมัยก่อนการเดินเรือเนี่ยเขาเรียกเมืองนี้เขาเรียกเมืองแปดริ้วก็คือจากแม่น้ำมาถึงแปดริ้วก็จะแปดริ้วพอดีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งญาติโยมคงจะไม่รู้แหละก็คือองค์หลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะประกอบด้วยศิลาหินศิลาที่เก่าแก่8ชิ้นเหมือนกัน
2: ชื่อต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อสันนิษฐานของผู้รู้บ้างของผู้ที่มีข้อมูลบ้างหรือของผู้ที่คิดเอาว่าบ้างนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปปักใจเชื่อว่าอะไรคือข้อที่ถูกหรืออะไรคือข้อที่ผิดขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะไปตัดสินใจเอาเองว่าเขาเห็นว่าข้อสันนิษฐานใดนั้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
4: นี่คือบริเวณเมืองแปดริ้วเมืองเก่าเป็นช่วงที่สองที่ย้ายมาจากบ้านสัมปทวนบริเวณนี้เรียกว่าปากน้ำเจ้าโลหรือโจโลไอ้เจ้าโลเนี่ยมันแปลว่ามันมาจากภาษาจีนแปลว่าเจ้าโลคือพม่าได้แตกพ่ายหนีไปก็เรียกเจ้าโลนะฮะส่วนคำว่าโจโลเนี่ยมันหมายถึงว่าสมัยก่อนแถวนี้เป็นทะเลแล้วมันจะมีปลากระพงเขาเรียกว่าโจโลฉะนั้นมันเรียกได้สองอย่างตรงนี้ไปก่อนเขามีการค้าขายของป่านะฮะก็ต้องเข้าคลองท่าลาดเนี่ยไปเขาเรียกว่าป่าพนมอีกส่วนนึงเข้ามาที่จะติดต่อมาจากปัจจินเขาจะต้องมาบริเวณนี้ เพราะมันเป็นท่าเรือมันเลยเป็นสาเหตุให้ตรงนี้เหมาะที่จะสร้างเป็นเมืองเพราะว่าจะใช้ในการติดต่อค้าขายแล้วก็เป็นที่ประชุมชนด้วยสาเหตุที่ต้องย้ายเมืองจากปากน้ำเจ้าโลเนี่ยไปอยู่ที่บ้านท่าไข่ในเมืองเฉิงเซาเนี่ยก็เพราะว่าช่วงนั้นเราเกิดสงครามกับเวียดนามเขาเรียกว่าสงครามอานันทสยามยุทธเป็นเวลา14ปีนะครับแล้วก็ประกอบกับมองเล็งเห็นว่าข้าศึกเนี่ยจะมาทางน้ำเพราะว่าช่วงนั้นจะมีพวกฝรั่งนะครับที่จะเข้ามาก็เลยไปสร้างเมืองใหม่ที่บ้านท่าไข
1: ่แล้วในช่วงนั้นเองนะครับพระองค์ท่านเห็นว่าถ้าหากมีศึกยวนบุกเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีเมืองหน้าด่านที่จะป้องกันศึกเลยจึงรับสั่งให้มีการสร้างป้อมเมืองที่ฉะเชิงเทราไว้เพื่อป้องกันศึกอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูเมืองกำแพงเมืองเหลืออยู่แม้จะไม่ครบถ้วนแต่ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นตำราเป็นครูของแผ่นดินครับ
2: การก่อสร้างกำแพงเป็นลักษณะของการก่ออิฐถือปูนลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตั้งในแนวเหนือใต้ขนานกับแม่น้ำบางปะกงโดยหันหน้าเมืองออกทางด้านริมแม่น้ำทางด้านทิศตะวันออกณปัจจุบันที่เรามองเห็นความสูงอยู่มีเพียงแค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสูงจากฐานรากโยทั้งถึงยอดใบไสมาเนี่ย4 เมตร 90 เซนติเมตรแต่มีการบูรณะมีการโถมมาหลายครั้งจนกระทั่งเหลือเพียงแค่นี้เองในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้สภาพของกำแพงเมืองนั้นถูกทำลายลงด้วยเวลาและถูกบุกรุกโดยหน่วยงานหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยกำแพงเมืองมันที่สุดแค่ตรงนี้นะครับและนอกนั้นเราจะเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำเข้ามา
1: ที่ตั้งของป้อมเมืองฉะเชิงเทราในอดีตเนี่ยถ้าเรามองจากกำแพงเมืองเราจะเห็นคุ้งน้ำเป็นรูปตัวยูซึ่งทำให้มองระวังเหตุได้ไกลมากสุดสายตาเท่าที่สายตาเราจะทำได้ส่วนวิธีกระสุนนี่ถ้าหากว่าอยู่ในที่โล่งแล้วก็เห็นข้าศึกไกลนะครับก็จะเป็นโอกาสในการที่จะเตรียมบรรจุกระสุนแล้วก็เตรียมเรื่องต่างๆไว้ให้พร้อมก่อนที่ข้าศึกจะเข้ามาประชิดตัวครับ

0: การผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางการปกครองโดยนำการปกครองระบบเทศาภิบาลรวมหัวเมืองต่างๆตั้งขึ้นเป็นมณฑลอีกทั้งยังโปรดเกล้าสร้างพระแสงราชสัตราสำหรับพระราชทานไว้ประจำหัวเมืองน้อยใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยด้ามทองฝังทองลงยาราชาวดีโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ข้าหลวงพิเศษจัดราชการตำแหน่งเทศาภิบาลรับพระราชทานณศาลาว่าการมณฑลปลาจีนเมืองฉะเชิงเทราเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2451
1: พระแสงราชสัตรานี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์เป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจในการปกครองแผ่นดินโดยทางด้านการยุติธรรมนั้นสามารถวินิจฉัยประหารชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนโดยกราบทูลภายหลังได
0: ้พระแสงราชสัตราประจำเมืององค์สุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคือพระแสงราชสัตราประจำมณฑลปราจีนมณฑลปราจีนแห่งนี้ถือเป็นมณฑลต้นแบบการปกครองระบอบเทศาภิบาลแห่งราชอาณาจักรสยาม
2: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดระบบการปกครองส่วนภูมิภาคเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพร่วมหัวเมืองเป็นมณฑลในปีพุทธศักราช2435โดยใช้ลำน้ำอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในสมัยนั้นแบ่งอาณาเขตการปกครองเกิดเป็น4มณฑลได้แก่มณฑลกรุงเก่าต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นมณฑลอยุธยามณฑลนครสวรรค์รวมหัวเมืองทางแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปจนถึงแม่น้ำพิงมณฑลพิษณุโลกรวมหัวเมืองเหนือทางแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมและมณฑลปราจีนรวมหัวเมืองทางลำน้ำบางปะกงคือเมืองปราจีนบุรีเมืองนครนายกเมืองพนมสารคามเมืองฉะเชิงเทราตั้งที่ว่าการณเมืองปราจีนบุรีต่อมาได้ขยายอาณาเขตมณฑลและรวมเอาเมืองพนัสนิคมเมืองชลบุรีและเมืองบางละมุงเพิ่มอีก3เมืองรวมเป็น7เมืองภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชปรารภว่าเมืองฉะเชิงเทรามีราชการมากกว่าเมืองอื่นๆทั้งยังมีทางรถไฟและเป็นเมืองในท่ามกลางมณฑลสมควรย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราจะเป็นการสะดวกแก่การปกครองและการบังคับบัญชาจากนั้นจึงโปรดเกล้าให้ย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่8มกราคมพุทธศักราช2445และเป็นแบบอย่างให้มณฑลอื่นๆในด้านการปกครองที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างแท้จริง
3: การเป็นมณฑลต้นแบบของที่นี่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเฉพาะหน้าครับแล้วก็เป็นภัยอันตรายร้ายแรงสำหรับความมั่นคงของประเทศครับคือตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยได้ขยายอิทธิพลลุกเข้ามาทุกด้านไม่เว้นแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรมครับเรื่องความเชื่อของผู้คนล้นเกล้าราชการที่5เห็นว่าหากปล่อยไม่ดำเนินการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยจะเกิดผลเสียหายตามมาอย่างมากในขั้นแรกเลยก็จะเป็นที่ตั้งมณฑลครับถ้าหากว่าที่ตั้งมณฑลอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยจะไกลกับจุดเกิดเหตุมากเกินไปก็โปรดให้ย้ายมาไว้ที่ฉะเชิงเทรานะครับพระองค์ท่านเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเมืองฉะเชิงเทราครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างขวัญกำลังใจให้ราษฎรนะครับก็มีการสร้างมณฑลต้นแบบมีที่ว่าการมณฑลสารมณฑลกิจการไปรษณีย์กิจการรถไฟให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจาก ที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราเดิมที่รัชกาลที่3วางไว้นะครับที่นี่คือที่ตั้งของศาลาว่าการมณฑลปาจีนปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นลักษณะอาคารที่ก่ออิฐถือปูนทรงปัญญาหลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ทั้งหลังนะครับซึ่งลวดลายที่ตกแต่งลักษณะของปูนที่เป็นปูนปั้นเนี่ยจะเป็นศิลปะแบบนีโอคลาสสิกซึ่งในสมัยนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากครับในขณะนั้นเรามีไม้สักทองเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าเหตุที่นิยมก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนเนื่องมาจากเห็นว่าเป็นอาคารที่น่าจะมีความแข็งแรงต่อไปเป็นเวลานานต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบจังหวัดนะครับก็มีการใช้ศาลาการจังหวัดนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้เป็นศาลาว่าการของสำนักงานเทศบาลครับแล้วในที่สุดเนี่ยเมื่อเทศบาลย้ายออกไปแล้วก็ได้ให้เอกชนเช่าทำเป็นศูนย์การค้าหลังจากหมดสัญญาเช่าตัวอาคารแล้วนะครับได้เกิดเพลิงไหม้ทำให้ตัวอาคารศาลาว่าการมณฑลปาจีนเสียหายทั้งหลังต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาทัศนศึกษาที่บริเวณสถานที่แห่งนี้ทรงเข้าไปเยี่ยมชมถึงด้านในซึ่งยังเป็นซากของอาคารแล้วท่านก็มีความเห็นว่าหน้าที่จะต้องหาทางรักษาไว้ครับหลังจากนั้นทางกรมศิลปากรก็ได้ดำเนินการต่อมาก็เป็นการบูรณะใหม่ขึ้นทั้งหลังครับจนในที่สุดก็ได้รูปแบบของอาคารหลังเดิมกลับคืนมาในส่วนของฐานและที่ตั้งนี้ยังเป็นแนวฐานและที่ตั้งของเดิมส่วนผนังอาคารและเครื่องบนนี่เป็นส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่แต่ทำเรียนแบบรูปแบบดั้งเดิมครับ

หรับอาคารหลังนี้ในอดีตเนี่ยเป็นศาลมณฑลปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของพุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทราครับความสำคัญซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติก็คือในช่วงที่รัชกาลรัชกาลที่8เสด็จทรงขึ้นบัลลังก์ทำหน้าที่ว่าความที่ศาลมณฑลแห่งนี้ครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือพื้นเนี่ยจะเป็นช่องว่างสำหรับการระบายอากาศวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยใช้ปูนหมักปูนตำแบบโบราณดูได้จากที่ผิวของอาคารนะครับจะเห็นว่าตัวอาคารมีสีผิวซึ่งไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นธรรมชาติของสีที่ใช้ผสมลงในปูนขัดซึ่งเราจะใช้เคลือบผิวอีกทีนึงครับจะมีข้อดีตรงที่ว่าหากมีน้ำฝนนะครับมาสาดมาถูกต้องตัวอาคารแล้วเนี่ยจะไม่จับกับผิวครับเพราะว่าผิวอาคารถูกขัดด้วยปูนขัดเรียบร้อยแล้วจะเด่นกว่าสีที่ใช้ทาอาคารโดยทั่วๆไปครับ

0: ตำหนักแห่งนี้นะครับก็เป็นตำหนักของกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์นะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดฉะเชิงเทราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจวนหลังนี้ครับติดกับแม่น้ำบางปะกงมีที่ 7-8 ไร่ครับอายุนะครับของตำหนักแห่งนี้ก็120ปีแล้วนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็เสด็จมาที่นี่แล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ฉายพระรูปนะครับที่บันไดนะครับตอนหน้าเนี่ยครับกับข้าราชบริพารแล้วก็ต่อมาอีกประมาณ66ปีผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็มาประทับนั่งแล้วก็ฉายรูปกับข้าราชบริพารเหมือนกันนะครับในตำหนักแห่งนี้นะครับและตำหนักแห่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับก็มากกว่าเกือบ30ท่านนะครับที่มาพักที่นี
1: ่ส่วนของห้องนี้ก็เป็นห้องชั้น2ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันเมื่อ104ปีก่อนเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่5ครับแล้วสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับก็เป็นแท่นพระบรรทมพระองค์ท่านก็บรรทมอยู่ที่นี่4คืนนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับซึ่งปรากฏอยู่ที่ฝาผนังด้านนี้ครับให้แก่จวนหลังนี้ไว้พร้อมกับมีลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านกำกับอยู่ที่พระบรมฉายาลักษณ์ตอนล่างด้วยนะครับว่าได้มาประทับพักอยู่ที่นี่แล้วมีความสบายมากครับ

ินิทรรศประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นดั่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยมาช้านานแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างอาจเลือนลางจางหายไปจากความทรงจำของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้เสียแล้ว

0: แม่น้ำบางปะกงสายนาทีโบราณที่ไหลหล่อก่อเป็นสายธาราจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำนครนายกที่บริเวณเหนืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราจากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอเมืองอำเภอพนมสารคามอำเภอบ้านโพและไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางประกง
1: ซึ่งคำว่าบางประกงนี้มีข้อสันนิษฐานถึงชื่อที่มาแตกต่างกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นคำเขมรโดยมาจากการรวมคำระหว่างคำว่าบางและคำว่าบองกองในภาษาเขมรซึ่งแปลว่ากุ้งเกิดเป็นคำว่าบางบองกองอันหมายถึงแม่น้ำที่คดโค้งเหมือนกุ้งจนกล่อนเสียงเป็นบางปะกงส่วนอีกที่มาเกิดจากชื่อปลาชนิดหนึ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่อย่างชุกชุมในกระแสธาราแห่งนี้โดยชาวบ้านมักเรียกปลาชนิดนั้นว่าปลาอีกงจึงเรียกชื่อลำน้ำแห่งนี้ว่าบางปลาอีกงต่อมาเกิดการกล่อนเสียงจนกลายมาเป็นบางปะกงและอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งมาจากชื่อบ้านบางมังกงดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในนิราศเมืองแกลงของท่านสุนทรภู่ระบุเอาไว้ว่าถึงหย่อมย่านบ้านบางมังกงนั้นดูเรียงรันเรือนเรียบชลาศิลป์แต่ล้วนบ้านตากปลาริมวารินเหม็นแต่กลิ่นเน่าอบตลบไปเห็นศาลเจ้าเหล่าเจ๊กอยู่เซ็งแซ่ปูนทะกงองค์แก่ข้างเพศใสเกเลเอ๋ยเคยข้ามคงคาไลช่วยคุ้มภัยปากอ่าวเถิดเจ้านายซึ่งบ้านบางบังกงเป็นหมู่บ้านประมงชายฝั่งของคนจีนอยู่ปากน้ำปลายสุดอ่าวไทยจึงเรียกชื่อแม่น้ำตามชื่อหมู่บ้านแล้วกลายมาเป็นบางปะกงนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชื่อที่มาของมหานาทีโบราณบริเวณเมืองฉะเชิงเทราเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยวิถีแห่งบรรพชนคนจีนดังปรากฏมีหลักฐานชื่อบ้านนามเมืองอยู่ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จแขวงเมืองฉะเชิงเทราความตอนหนึ่งระบุว่าเสด็จขึ้นที่ท่าตลาดบ้านใหม่ทอดพระเนตรตลาดนั้นไปจนสุดตลาดแล้วเสด็จวัดเจ๊กซึ่งอยู่ห้องตลาดตอนข้างเหนือวัดนี้เป็นวัดจีนอย่างแท้พระพุทธรูปก็เป็นเจ๊กได้พระราชทานเงินช่วยบำรุงวัดจีนแห่งนี้80บาท
0: นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชุมชนคนจีนแห่งตลาดบ้านใหม่

0: ที่มาของตลาดนัดใหม่เนี่ยเดิมทีเนี่ยคนจีนเข้ามาค้าขายก็ทางเรือนะฮะก็เป็นที่จอดเรือพักเรือแต่ต่อมาเนี่ยเรือมันรั่วเขาก็เลยขึ้นมาสร้างเพิงพักเป็นชั่วคราวแล้วก็พร้อมกับค้าขายไปด้วยคนเข้ามานิยมซื้อขายกันก็เลยกลายเป็นตลาดขึ้นมาเดิมทีเป็นหลังคาจากฝาเสียมต่อมาเนี่ยที่ตลาดบ้านใหม่เนี่ยเกิดไฟไหม้เมื่อ2449เนื่องจากว่าบริเวณตลาดเนี่ยมีการค้าน้ำมันด้วยก็ทำให้มีการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่เมื่อสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยรัชกาลที่5เสด็จก็เลยเรียกว่าตลาดบ้านใหม
1: ่สมัยก่อนกลางตลาดเนี่ยนะจะมีร้านทองร้านตีเหล็กร้านขายของชำร้านขายเครื่องบวชสมัยนั้นน่ะจะมีเรือส่งเรือส่งเนี่ยไม่ว่าจะเรืออะไรต้องวิ่งจากแม่น้ำจากมาจากอ่อนนุชนะมาส่งของเนี่ยจะมีเรือพ่วงลำข้าเรือข้าวทุกอย่างที่จะผ่านมาแล้วก็ท่าน้ำจะมีท่าน้ำเรือส่งเรือส่งนี่ก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เขาจะมีเวรของเขาเองที่เขาจะมาส่งของนะจะมีของชำทุกอย่างที่ในเรือเขาจะมีตลาดบ้านใหม่นี้เริ่มซบเซาปีพ.ศ.2500ประมาณ20ได้นะตอนที่พี่10ประขวบเนี่ยตรงหน้าที่จะข้ามสะพานทำสะพานข้ามคลองเนี่ยมันจะมีโรงเลื่อยแล้วหลังจากนั้นก็พอมีสะพานอันนี้ขึ้นมาเนี่ยตลาดนี่ก็เริ่มซบเซาลงไปโดยที่คนก็ลูกเลิกอะไรก็ไปอยู่กรุงเทพกันหมดเหลือแต่พ่อแม่จีนๆมานั่งอยู่ในบ้านก็ค่อยเงียบไปตามสภาพแนวคิดของที่ฟื้นฟูตลาดนี้คือเริ่มมีชุมชนก่อนพอหลังจากปี45เนี่ยก็มีเรือฝันนาทีเนี่ยมาจากหลวงพ่อโสธรแต่มาบ้านใหม่เนี่ยปรากฏว่าบ้านใหม่ไม่มีอะไรเลยมันเงียบมากก็จัดการประชุมละตอนนี้โดยใช้ว่าชุมชนบ้านใหม่กับชุมชนตลาดบนนี่มาเป็นชมรมรักตลาดบ้านใหม่ปีนี้เข้าปีที่8แล้วนะถือว่าตลาดเราเนี่ยก็ไปรอดแล้ว
0: ก็ทำให้ปัจจุบันนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดก็จะมีคนมากันมาก

0: อีกหนึ่งภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับชุมชนชาวจีนที่มาตั้งรกฝังรากอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนั่นคือศาสนสถานโบราณเป็นที่สถิตศรัทธาของบรรดาบรรพชนคนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานอารามเก่าการซึ่งมีชื่อเรียกขานเป็นภาษาจีนว่าวัดเล่งฮกยี่ซึ่งคำว่าเล่งในภาษาจีนหมายถึงมังกรส่วนคำว่าฮกแปลว่าโชคลาภวาสนาเมื่อเอาความหมายมารวมกันจึงแปลว่ามังกรแห่งโชคลาภจนมีตำนานเล่าขานกันมาว่าศาสนสถานแห่งนี้เปรียบเสมือนท้องมังกรส่วนหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยยี่หรือวัดมังกรกรรมลาวาสที่เยาวราชและหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งหัวยี่หรือวัดมังกรบุปผารามจังหวัดจันทบุรีวัดเล่งฮกยี่พุทธสถานที่ในการต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้ใหม่เป็นชื่อภาษาไทยว่าวัดจีนประชาสโมสร
1: วัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งฮกยี่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2449โดยพระคุณเจ้าซกเหงปฐมเจ้าอาวาสแห่งวัดเล่งเนยี่ที่เยาวราชซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนายอากรเทียนเอ็นแซ่ลีสานุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวน5ไร่3งาน80ตารางวาเพื่อสร้างวัดภายหลังสร้างเสร็จแล้วจึงได้มอบให้พระคุณเจ้ากวยหลงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกสิ่งก่อสร้างในวัดจีนประชาสโมสรนั้นเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบจีนที่สวยงามตามความเชื่อของนิกายมหายานมีวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าต่างๆเช่นวิหารบูรพาจารย์วิหารตี่ซังอ๋องส่วนทางเข้าพระอุโบสถมีรูปปั้นของเท้าจตุโลกบาลองค์ใหญ่และเทวรูปจีนอ้วยโฮในชุดนักรบหน้าเกรงขามโดยภายในพระอุโบสถนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบมหายานและมีเทพเจ้าไฉ่เซ่งเอี้ยอยู่ทางด้านขวาของพระประธานอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากนี่คือหลักฐานที่กล่าวขานถึงความยิ่งใหญ่ของอารามที่มีนามว่าจีนประชาสโมสรพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของไพร่ฟ้ามหาชนซึ่งอยู่คู่บ้านย่านเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: ก่อนที่จะมาเป็นวัดเล่งฮกยี่หรือวัดจีนประชาสโมสรเนี่ยคนเขาจะเรียกกันด้วยความติดปากด้วยความพอใจกันก็คือเจตึงบนเจตึงก็คือเป็นศาลเจ้านั่นเองเพราะมันจะมีการกินเจด้วยนะจะไม่เรียกชื่อกันตรงๆแต่ก็จะเป็นที่รู้กันว่าตรงนี้ถ้าบอกเจตึงบนก็คือตรงนี้เจตึงล่างก็คือวัดสะปะกงข้างหลังนี้คุณโยมเป็นพระพุทธรูปสามองค์มีนามว่าพระพุทธปัญญาประสาทเรียกพระเจ็กก็จะเหมือนคนแล้วก็จะศีรษะโลนการสร้างนี้ก็คือทำมาจากกระดาษหรือต้นไม้ชนิดหนึ่งจากเปลือกไม้เอามาทอเอามาถักแล้วก็มาแปะเป็นพุทธรูปเป็นชั้นๆจนมีความหนาเสร็จแล้วก็มาตกแต่งปิดทองให้สวยงามอันนี้ก็คือเป็นงานมือทั้งหมดนะพระพุทธรูปที่ยอมเห็นนี่ก็จะสร้างเอาไว้ที่เล่งวัดเล่งในยี่ที่เจริญกรุงจากนี้วัดเล่งยี่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะทำการเปิดพุทธรูปยังมาไม่ทันวัดเล่งในยี่ก็เลยต้องปั้นเป็นปูนนะฮะที่ใหญ่โตแล้วก็หลังจากที่สั่งมาแล้วเนี่ยในเมื่อไม่ได้ประดิษฐานที่วัดเล่งในยี่แล้วก็ต้องหาที่มาตั้งก็ทำเลที่นี่เหมาะก็เลยอาราธนามาสร้างวัดนี่แล้วมาตั้งไว้ที่นี่อันนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปจากนั้นร้อยกว่าปีก็มีญาติโยมเข้ามากราบไหว้วัดเล่งเนยี่แล้วก็ต้องมาไหว้เล่งฮกยี่เพราะว่ามีพระมาไว้ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นพระเลขพระโพธิสัตว์เทพแห่งการคุ้มครองคือว่าเทพปกปักรักษาเขาเรียกอุยทอถ้าสมมุติกระทานี่ปากทิ่มลงนี่ก็แสดงว่าที่นี่วิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกว่ามาไหว้พระนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าพระบางท่านอาจจะไม่คุยกับเราเพราะท่านวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกงดในการพูดถ้าท่านยกขึ้นแสดงว่าวัดหลังนั้นปฏิปทาในการคุยสนทนาธรรมได้เขาเรียกใช้เสียงได้เพราะนั้นก็องค์นี้จะเป็นสัญลักษณ์บอกถึงอารามหลังนี้ว่าอารามหลังนี้อยู่ในฝ่ายขลุ่ยทุระฝ่ายวิปัสสนาเพราะนั้นไปวัดจีนที่ไหนก็จะต้องเจอพระโพธิสัตว์มีนามว่าอุยทอองค์นี้อันนี้คือเทพแห่งโชคลาภไฉ่เซ็งเกี้ยถ้าไหว้ในโบสถ์นี่ก็คือขอในเรื่องของศีลสมาธิสติปัญญานะแต่หลังจากนั้นเราก็จะกลับไปบ้านแล้วก็เอาสักนิดหน่อยก็คือมาขอโชคลาภ ื่อเป็นขวัญกำลังใจในทางธุรกิจความเชื่อถือของคนจีนว่าช่วงตรุษจีนปีใหม่เนี่ยองค์ท่านจะต้องมาอำนวยพรเพราะฉะนั้นญาติโยมก็จะมาขอพรท่านอ่านคาถามาลูบถุงเงินถุงทองกันช่วงตรุษจีนเนี่ยก็ถ้าโยมมาก็จะต่อคิวกันยาวเหยียดเลยเทพองค์นี้ท่านมีนามว่าหัวท่อหรือว่าเป็นหมอยาเป็นปรมาจารย์แห่งหมอเพราะว่าท่านได้ทิ้งเอาไว้ก็คือฝังเข็มนี่ท่านเป็นผู้ริเริ่มแล้วท่านก็ค้นคว้าอยู่ยาเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนคนเราจะใช้สมุนไพรเป็นตัวหลักในการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนไม่ว่าวัดจีนที่เมืองจีนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องตั้งท่านเอาไว้เพื่อกราบไหว้บูชาขอพรเรื่องของให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงแต่ถ้าไม่แข็งแรงก็ทำยังไงก็มาขอยากับท่านถือว่าท่านเป็นเทพก็จะมาเขย่าติ้วติ้วนั้นก็จะมีเบอร์ออกมาและก็จะมียาเจียดให้แต่ส่วนเดี๋ยวนี้ทางวัดไม่ได้ให้ยาแล้วเพราะว่ายาเท่าไรเก็บไว้จะขึ้นลาอันนี้คือสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดเขาเรียกว่าหิ่งบูรพาจารย์เป็นสรีระสังขารที่ดับขันไปแล้วไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าวาดแต่ละองค์หลังจากที่ท่านนั่งมรณภาพแห้งไปแล้วบางส่วนก็คงจะมีการปั้นเพื่อให้มีครบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแต่งหูขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เปิดเนตรให้ท่านเวลาคนมาขอพรก็จะได้เห็นนะญาติโยมมากราบไหว้บูชาแล้วท่านจะได้เพ่งญาณมองช่วยเหลือญาติโยมเหมือนกันหรือก็การดูคุ้มครองปกปักรักษาวัดวาอารามตลอดจนคนมาไหว้พระนั่นเองอันนี้ก็คือป้ายชื่อที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านพระราชทานนามไว้ชื่อเป็นมงคลว่าวัดจีนประชาสะโมสโยมสังเกตเห็นว่าคำว่าสะเนี่ยมันจะมีสระอะซึ่งสมัยนี้ไม่ใช้กันแล้วก็จะมีหิรัญจกรท่านอยู่ด้านบนเป็นปูนชนิดหนึ่งที่หล่อขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
3: วัดจีนสะโมสรเนี่ยนะเป็นวัดที่คนรู้จักทั่วไปเลยตุ๊ดจีนอย่างเงี้ยนะวันที่1เนี่ยถึงวันที่15เนี่ยชาวบ้านใหม่หรือชาวกรุงเทพที่ไหนก็ต้องมากราบไหว้วัดจีนสโมสรทั้งนั้นถือว่าเป็นวัดที่สำคัญสำหรับในชาติเชิงเซาเรารองน้องๆจากหลวงพ่อสุธรเลยเพราะว่าเราเกิดมาแล้วก็นับถือท่านมาตั้งแต่เด็กเจ้าหัวถอเสียงอะนะเขาจะคุ้มครองเด็กตั้งแต่อายุ1ขวบถึงอายุ15ขวบชาวบ้านเนี่ยจะต้องไปไหว้ทุกคนต้องไปไหว้ทุกปีไหว้ทุกครั้งให้ลูกเนี่ยสุขภาพแข็งแรง

0: ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแดนดินถิ่นฐานย่านเมืองฉะเชิงเทรายังปรากฏมีบุคคลผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพยุคลบาทแห่งพระมหากษัตริย์ไทยมาถึง3รัชกาลบุรุษผู้แตกฉานเชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยจนได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังบุรุษผู้เป็นนักปราชญ์3แผ่นดินสายเลือดเมืองฉะเชิงเทราผู้มีนามว่าพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังพูน
1: พระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารยังกูลเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2365ที่บ้านในแถบคลองโสธรแขวงเมืองฉะเชิงเทราบิดาชื่อทองดีมารดาชื่อบัวท่านเป็นบุตรคนที่6เล่าเรียนหนังสือไทยกับหลวงบรรเทาทุกราชกรมการเมืองฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่และได้เข้าไปศึกษาต่อในพระนครอยู่กับสามเณรทัตน้าชายที่วัดสะเกษวรวิหารเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรก็ได้เรียนหนังสือไทยหนังสือขอมจนกระทั่งอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อศึกษาเล่าเรียนจนแตกฉานแล้วจึงลาสิกขาบทก่อนถวายตัวเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ต่อมาในปีพุทธศักราช2414ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านน้อยได้คิดแบบสอนหนังสือไทยขึ้นอันได้

0: แก่มูลบทบรรพกิจวาหนิดนิกรอักษรประโยคสังโยคพิธานและพิสารการันต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้นำหนังสือแบบเรียนภาษาไทยทั้ง5เล่มนี้มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังณโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังพร้อมให้ท่านน้อยซึ่งมียศเป็นหลวงสารประเสริฐในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่สอนสั่งเชื้อพระวงศ์รวมถึงบุตรหลานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งหลายจนเป็นที่รักของลูกศิษย์ดังมีบันทึกในจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าวันพฤหัสบดีที่16เมษายนพุทธศักราช2428 2โมงแล้วแต่งตัวไปเรียนหนังสือเอาผ้าม่วงหางกระรอก2ผืนกับเสื้อยกหนึ่งไปรดน้ำพระยาศรีสุนทรแกดีใจหัวเราะแป้นทีเดียวแล้วเขียนเป็นคาถากับโคลงให้พรเราได้ให้จดไว้ในสมุดนี้แล้วนี่คือหนึ่งในบทบันทึกที่จารึกถึงความดีความชอบของท่านน้อยอาจารยางกูลผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาตลอดช่วงชีวิตของท่านจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาศรีสุนทรโวหารยานปรีชามาศบรมนาถนิตยภักดีพิริยพาหะ
1: ท่านเป็นปูชนียบุคคลในเรื่องของการทำรงรักษาสืบทอดเอกลักษณ์ทางภาษาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งแบบร้อยกรองครับในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าท่านเนี่ยเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับที่แต่งตำรับตำราโดยคงลักษณะของร้อยกรองไว้ในตำราแต่จากนั้นมาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าคนจะเดินตามรอยท่านผมว่าเอกลักษณ์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะสืบทอดไว้การแต่งตำราเป็นร้อยกรองเนี่ยจะทำให้ง่ายต่อการเล่าเรียนแล้วก็เป็นภาษาที่สวย
2: สำหรับคุณอุปการหรือว่าคุณค่าความสำคัญของผลงานของท่านพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูลหรือว่าคุณค่าของท่านเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้วางรากฐานตำราเรียนในยุคการศึกษาที่เป็นแบบแผนในปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักท่านหรือผลงานของท่านเท่าที่ควรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจเป็นเพราะว่างานเขียนของท่านส่วนใหญ่เป็นตำราเรียนซึ่งพอตำรานั้นไม่เหมาะสมแก่ยุคสมัยแล้วเราก็เลิกใช้นะครับก็เก็บขึ้นหิ้งขึ้นชั้นหนังสือไปไม่มีผู้นำมาใช้อีกหรือเป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพิธีการซึ่งคนปกติก็ไม่ได้อ่านมากนักทีนี้เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าถ้าไม่มีท่านเนี่ยนะครับการศึกษาที่เป็นแบบแผนหรือว่าตำราเรียนที่เป็นแบบแผนก็อาจจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นที่เดียวที่มีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏนามปรากฏชื่อของท่านในคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่าพระยาศรีสุนทรโวหารปราชญ์ภาษาไทยเพราะนั้นเป็นที่น่าเสียดายมากถ้าคนฉะเชิงเทราหรือว่าคนไทยจะละเลยหรือไม่รู้จักท่านไม่รู้จักผลงานของท่าน
3: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงดินแดนถิ่นฐานโบราณซึ่งถูกเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นอู่บ้านฐานถิ่นที่ในพ.ศ.นี้ยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของศิลปสถานศิลปวัตถุอายุเก่ากาลซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วภูมิสถานอาคารบ้านเรือนพุทธสถานศาลเจ้ารวมถึงเรื่องเล่าขานตำนานเมืองซึ่งยังคงเรืองรองคลองคู่อยู่ในหัวใจของบรรดาบรรพชนและอนุชนคนฉะเชิงเทราเสมอมา
1: เรื่องความภาคภูมิใจสำหรับเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่การเป็นจุดรวมพลที่จะปกป้องบ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาการเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่จะไปรวบรวมผู้คนมากู้เอกราชหรือแม้กระทั่งการป้องกันบ้านเมืองครั้งสำคัญในรุ่นรัชกาลที่3ในรุ่นรัชกาลที่5แล้วเนี่ยเรามี

0: สิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็ยังคงรักษาไว้เป็นประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
1: ความภูมิใจในความเป็นคนฉะเชิงเทราเนี่ยก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นมณฑลเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็คนฉะเชิงเทราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าทุกคนนั้นเป็นลูกหลวงพ่อ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครเมืองฉะเชิงเทราในครั้งนี้ทำให้เราได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจในเรื่องราวที่ส่องสว่างกระจ่างอยู่อย่างยิ่งใหญ่ในถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้ซึ่งไม่ว่าจะเกิดบ้านไหนเมืองไหนหากขาดไร้ซึ่งความภาคภูมิใจในบ้านเมืองของตนก็คงเหมือนกับเราไม่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังบางปะอินขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณอำเภอบางปะอินเพื่อเป็นที่ประทับนอกพระนครแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดนิเวศธรรมประวัติเพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลใกล้พระราชวังโดยออกแบบให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาดและเพื่อให้ประชาชนได้เห็นเป็นของแปลกวัดตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมภายในวัดเป็นแบบศิลปะแบบโกธิกซึ่งเป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมในยุโรปสมัยกลางพระอุโบสถมีลักษณะเหมือนโบสถ์ในคริสต์ศาสนาหน้าต่างประดับกระจกสีผนังพระอุโบสถบริเวณทางเข้าทั้งสองด้านมีคำจารึกประวัติการสร้างวัดเหนือประตูมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องต้นทำด้วยกระจกสีพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธนฤมลธรรมโมภาสมีพระอัครสาวกคือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรอยู่เบื้องซ้ายและขวาเบื้องหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปนิรันตรายซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่มีความสวยงามและสำคัญอีกอาทิเช่นศาลาการประเรียนหอระฆังและหมู่กุฏิต่างๆเป็นต้น
1: พูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นร้อยภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจ

0: นูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู
2: ่ครับ
1: อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: ดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: You are ready go go go
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่น

พวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับหมู่พระราชมณเทียนขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในบรรดาอาคารของพระราชวังวรสถานมงคลนั่นก็คือหมู่พระวิมานอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราชตามโบราณราชประเพณีสร้างขึ้นตามปรัมปราคติตกแต่งด้วยงานประณีตศิลป์ที่งดงามชวนชมเป็นอย่างยิ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมในวันนี้ครับ
1: หมู่พระวิมานพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเมื่อราวพุทธศักราช2332ตามคติที่ประทับ3ฤดูวางผังเป็นพระที่นั่ง2ชั้นแยกจากกันเป็น3หลังมีชื่อตามฤดูกาลและนามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คือพระวิมานหลังใต้มีนามว่าวสันตพิมานพระวิมานหลังกลางมีนามว่าวายุสถานอมเรศและพระวิมานหลังเหนือมีนามว่าพรหมเมธาดานอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งหลังขวางชั้นเดียวเชื่อมต่อกับพระวิมานที่มุมทั้ง4มุกหน้าและมุกหลังต่อออกไปอีกด้านละ2ห้องมีนามตามทิศที่ตั้งรวมเป็นพระที่นั่งหมู่เดียวถึง11หลังพระวิมานและพระที่นั่งหลังขวางใช้เป็นที่ประทับรวมถึงใช้เป็นหอพระหรือที่ประดิษฐานพระอัฐิส่วนมุกหน้าและมุกท้ายใช้เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับฝ่ายในเฝ้าในสมัยรัชกาลที่4และที่5สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสร้างพระราชมณเทียนที่ประทับตามพระราชนิยมหมู่พระวิมานจึงใช้เป็นที่เก็บสิ่งของสะสมและที่อยู่ของเจ้านายฝ่ายในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่างๆ

0: คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่เขาสามารถนะคะสร้างการเรียนรู้ให้กับน้องๆเชื่อมโยงไปถึงชุมชนค่ะเรื่องของทักษะภาษานั่นเองและที่นี่เขาสามารถเปิดศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารค่ะที่ทำให้โรงเรียนบ้านบาละเป็นอีกหนึ่งใน184ศูนย์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะที่นี่เขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้10ฐานการเรียนรู้ด้วยกันค่ะแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ว่าวันนี้เป็นเฉพาะกิจและพิเศษให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะย่อเหลือเพียงแค่6ฐานการเรียนรู้ให้คุณผู้ชมได้เห็นศักยภาพของการเรียนรู้ของน้องๆในโรงเรียนแห่งนี้กันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

0: มันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคต
1: Play and Learn
2: และคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างที่บอกไว้ว่าเราย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมมาเหลือแค่6กิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพของการพัฒนาทักษะเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะแต่ละฐานการเรียนรู้ค่ะให้ความสำคัญเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้แต่ละฐานจะมีความแตกต่างกันไปเพื่อให้น้องๆได้เพลิดเพลินและสนุกสนานในการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้นั่นเองค่ะที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถยกระดับและต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะส่วนบรรยากาศความสนุกสนานของทั้งหมดในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อสารค่ะเป็นศูนย์ที่สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้รับบริการผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั่นเองค่ะโดยการนำสื่อนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและนอกจากนั้นนะคะก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการดำเนินการนั่นเองค่ะโดยศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลานะคะทางโรงเรียนได้คิดค้นแผนการจัดกิจกรรมไว้ทั้งหมด10กิจกรรมการเรียนรู้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนุกกับพยัญชนะกิจกรรมเรียนรู้เรื่องคำกิจกรรมประโยคกับการสื่อสารกิจกรรมนิทานหรรษากิจกรรมหนูน้อยเก่งพูดกิจกรรมหนังสือเดินทางกิจกรรมนักสร้างเรื่องกิจกรรมสื่อสรรบันเทิงกิจกรรมฟีนฟันกิจกรรมสุดท้ายคือจุดสื่อสารสัมพันธ์ค่ะโดยแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็จะมีกระบวนการจัดที่ต่างกันค่ะแต่เป้าหมายเดียวกันก็คือการใช้ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มของเราค่ะย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมเหลือแค่6กิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมส่วนกิจ

0: มแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครูดาค่ะเดี๋ยวครูดาจะมาพูดกับเราค่ะว่าฐานนี้ชื่อฐานว่าอะไรกิจกรรมเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้กิจกรรมที่ครูดารับผิดชอบชื่อฐานว่าอะไรคะ
1: ชื่อฐานว่าหนังสือเดินทางค่ะที่เป็นชื่อหนังสือเดินทางเพราะว่าเราจะให้ผู้ปกครองค่ะมีส่วนร่วมในเรื่องหนังสือนี
0: ้
1: ว่าเราจะใส่ในกระเป๋าให้ผู้ปกครองกลับไปอ่านให้ลูกฟังที่บ้านค่ะถ้านักเรียนมาอ่านที่โรงเรียนก็คือเราจะให้มีการบันทึกการอ่านค่ะ
0: แล้วในส่วนของน้องๆคะเขาจะทำกิจกรรมยังไงบ้าง
1: ให้นักเรียนอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็เป็นการบันทึกเล็กๆน้อยๆว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปที่เราประทับใจค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่น้องๆได้บันทึกลงในแบบของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะน้องๆจะเอาไปทำอะไรต่อหรือว่าคุณครูเอาไปดำเนินการยังไงต่อ
1: ก็ส่งให้คุณครูค่ะแล้วก็คุณครูก็จะตรวจถ้าห้องไหนที่ยังเขียนไม่ได้ครูจะบอกกับครูสอนภาษาไทยค่ะว่าตอนนี้ลูกยังอ่านไม่ได้นะเรื่องนี้ค่ะประมาณนั้น
0: แสดงว่าในฐานหนังสือเดินทางเนี่ยเป็นการประเมินการใช้ทักษะภาษาของน้องๆด้วยโดยเฉพาะที่น้องเมลอนกำลังสนใจอยู่ในเรื่อง
1: สนใจตอนนี้เหรอลูกเดี๋ยวลูกบันทึกการอ่านแล้วก็ลูกวาดรูปอันนี้นะแล้วก็รูประบายสีให้สวยนะคะ
2: แมว
1: นะลูกแมวก็ได้ลูกวาดรูปอะไรก็ได้ที่ลูกพอใจในรูปนี
0: ้นี่ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้องนี้เป็นน้องชั้นป.1เพราะว่าศูนย์ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียนก็คือเป็นการกระตุ้นการใช้ภาษาของน้องๆตั้งแต่ช่วงวัย
1: ป.1
0: ป.6ถึงป.6นั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าให้เขาได้เห็นว่าเมื่อเขาได้เรียนรู้ผ่านหนังสือที่เขาชอบเขาก็สามารถสื่อสารกับคุณครูได้ตามที่เขาต้องการนั่นเองค่ะแต่ว่าถามนี้ชื่อถามอะไรเอ่ย
3: หนังสือเดินทาง
4: บองไปกับน้องหมีนะ
5: พาโลจิตอาสาค่ะ
0: แล้วพออ่านเสร็จคุณครูให้ลองทำอะไรต่อคะให้เราทำไม
5: คือให้มาเขียนในนี
0: ้ให้จดในนั้น
5: ใช่ให้จดใน
0: ให้จดด้วยจดอะไรบ้าง
5: ตัวละครมีใครบ้าง
0: แล้วก็อะไรที
5: ตัวละครทำอะไรบ้าง
0: แล้วทำอะไรบ้าง
5: เรื่องราวเกิดขึ้นที่ใดเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อใด
0: จดอะไรไปบ้างแล้วเอ่ย
5: ยังไม่จดเพิ่งจะมาจด
0: กําลังอ่านอยู่ใช่มั้ยคะ
5: ใช่
0: อ่านแล้วเป็นยังไง
5: มีความรู
0: ้มีความรู้แล้วอ่านแต่ละเรื่องยังไงสนุกมั้ยคะ
5: สนุก
0: สนุกค่ะ
6: รู้สึกดีใจค่ะน้องได้เรียนรู้ภาษาของหนังสือเดินทางได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองรู้สึกดีใจมากๆค่ะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะการเขียนการอ่านรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อะไรหลายๆอย่าง
7: ก็อยากให้กิจกรรมแบบนี้มีอยู่กับน้องๆต่อๆไปค่ะ
0: ตอนนี้เรานั่งอยู่กับฐานอะไรเอ่ย
3: สนุกกับพยัญชนะ
0: ฐานสนุกกับพยัญชนะฐานนี้ต้องทำอะไรบ้างคะคุณครูน้องๆต้องทำอะไรบ้างคะ
3: ให้นักเรียนเรียงพยัญชนะไทยอังกฤษก็มีด้วยค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมนี้น้องๆจะได้ทักษะภาษายังไงบ้างคะ
3: ได้เรียงคำแล้วก็รู้จักว่าอันไหนหัวอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกด้วยพยัญชนะไทยค่ะตัวพยัญชนะไทย
0: พยัญชนะไทยทั้งหมดมีกี่ตัว
3: 44
0: ตัวภาษาอังกฤษมีกี่ตัว
3: 26ตัว
0: 26ตัวไหนใครชอบภาษาไทยยกมือขึ้นโอ้เอามือลงใครชอบภาษาอังกฤษยกมือขึ้นโอ้ชอบหมดเลยฐานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้สำหรับน้องๆ นะคะให้ได้รู้จักพยัญชนะทั้งภาษาไทยและภาษา
3: อังกฤษ
0: อังกฤษค่ะคุณครูขาอยากจะให้คุณครูได้พูดนิดนึงว่าภาษามีความจำเป็นยังไงกับน้องๆคะ
3: ภาษามีความจำเป็นเพราะนักเรียนจะได้สื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไป ไปพักหน้าค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะส่วนกิจกรรมตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของทางนี้กันเลยค่ะ
2: บนโลกที่แสนกว้างใหญ
0: ่
2: ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับ
8: สิ่งที่สำคัญค่ะมองว่าการออกรูปแบบเรื่องของศูนย์ส่งเสริมภาษาเนี่ยมันเหมือนกับโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่เป็นกิจกรรมค่อนข้างเป็นกิจกรรมแอคทีฟที่ให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่เก่งหรือเป็นนักเรียนที่อ่อนแต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือนักเรียนมีความสุขในกิจกรรมทุกๆครั้งที่จัดสังเกตว่ากิจกรรมที่จัดแล้วเด็กมีความสุขก็คือเป็นฐานของกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำเองลงมือทำแล้วก็ได้ทานแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนกิจกรรมอื่นๆนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมระบายสีมีการวาดภาพได้ผลิตวัสดุที่เขาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของเขากิจกรรมที่จัดแต่ละครั้งเนี่ยคุณครูพยายามสะท้อนคุณครูพยายาม PLC ว่ากิจกรรมวันนี้กิจกรรมไหนสนุกที่สุดเด็กมีส่วนร่วมมากที่สุดกิจกรรมไหนที่เด็กๆมีความต้องการนอกเหนือจากนั้นศูนย์ภาษาของเรามีห้องที่เตรียมไว้สำหรับบริการกับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมารับลูกแล้วก็บางทีมานั่งรอนะคะมานั่งรอถ้ารอข้างนอกเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะใช้เวลาหาโอกาสนะคะแล้วก็มีห้องที่เป็นศูนย์ภาษาอยู่นะคะผู้ปกครองก็สามารถมาใช้บริการทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอีกมุมมองหนึ่งว่านอกเหนือจากศูนย์ภาษาที่เราให้ความรู้ในเรื่องของภาษาในชีวิตประจำวันกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเราเอื้อบริการต่อการติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการอย่างเช่นเขาจะไปหาหมอเรื่องสุขภาพถ้าไม่ได้รับความสะดวกเนี่ยโรงเรียนเป็นสื่ออีกช่องทางนึงที่จะช่วยเขาเขาเกิดปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่ดินสมมุตินะคะเขาเดือดร้อนเรื่องที่ดินเนี่ยเขาไม่รู้ทิศทางที่จะไปเราก็ใช้ครูเป็นสื่อในการประสานให้ความช่วยเหลือในชุมชน
2: จงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญา
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและฐานถัดมาที่เรานั่งอยู่ชื่อฐานว่าตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องๆชั้นป
9: .3 ทับ2ค่ะ
0: ค่ะโรงเรียนอะไรนะคะ
9: โรงเรียนบ้านบาละค่ะ
0: ทั้งหมดนี้เป็นน้องๆของโรงเรียนบ้านบาละและเขาก็เข้าฐานการเรียนรู้นี้ซึ่งฐานนี้เราต้องทำกิจกรรมอะไรคะ
10: ทำพวงกุญแจค่ะ
0: โอ้ทำพวงกุญแจแล้วเอาไปทำอะไรต่อ
10: เอาไปห้อย
0: เอาไปห้อยค่อยกระเป๋าพวงกุญแจมีลายอะไรบ้างที่คุณครูให้
10: ลาบูบูค่ะลาบูบู
0: แล้วมีอะไรอีก
10: แล้วก็ขวดใบไม้ค่ะ
0: ถามนี้สนุกไหมคะ
10: สนุกค่ะ
0: ทำไมถึงสนุกเพราะอะไรทำไมถึงชอบ
10: ได้ระบายสีค่ะ
0: ได้ระบายสีแล้วทุกคนจะได้กันทุกคนไหมคะ
10: ได้กันทุกคน
0: ได้กันทุกคนแล้วเมื่อกี้เริ่มทำหรือยัง
10: เริ่มทำแล้วค่ะ
0: เสร็จหรือยัง
10: เสร็จแล้ว
0: ค่ะแล้วที่โรงเรียนเราเขาสอนมีกี่ภาษาเอ่ยที่เราได้เรียน
10: ภาษาอังกฤษ
11: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยแต่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือความฝันของน้องๆกับการพัฒนาทักษะทางภาษาของเขาค่ะเอาไปเชื่อมต่อร้อยโยงให้ได้เกิดการเรียนรู้สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถทำตามความฝันของตนเองได้นั่นเองค่ะบ๊ายบายหน่อย
10: บ๊ายบาย
0: ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูสุชาดาสวัสดีค่ะในฐานะคุณครูเป็นครูประจำชั้นเนี่ยมองเห็นการพัฒนาด้านภาษาของน้องๆยังไงบ้างคะ
12: ด้านภาษาเด็กๆก็คือโรงเรียนนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ร่วมกันเป็นพหุวนธรรมก็คือมี2ภาษาอิสลามแล้วก็ไทยพุทธส่วนใหญ่ก็คือในห้องจะอยู่ร่วมกันด้วยกันแล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ภาษากลางเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาอยู่กับนักเรียนไทยพุทธในการสื่อสารพูดคุยกันส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยจะพูดมาลายูเท่าไหร
0: ่ค่ะภาษาที่เขาได้จาก

0: ูนย์แห่งนี้เขาจะสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะ
1: มีส่วนที่ว่าจะเอาไปใช้เพราะว่าเหมือนเด็กมุสลิมบางคนพ่อแม่อาจที่ว่าไม่ได้เรียนหนังสือแบบนี้แล้วก็นักเรียนที่เขามาส่งลูกให้เรียนอ่ะเขาสามารถใช้ภาษาที่ไปสอนพ่อแม่ได้กลับไปใช้ที่บ้านได
0: ้สิ่งที่จำเป็นไม่เพียงแค่ตัวน้องๆ นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแต่น้องๆสามารถไปเป็นผู้ที่ให้ความรู้หรือว่าเป็นผู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้กับผู้ปกครองและผู้ปกครองก็สามารถใช้ทักษะด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารหน่วยงานราชการหรือว่าการพูดคุยอื่นๆค่ะ
2: ความเป็นมาของศูนย์แห่งนี้ก็คือเมื่อก่อนจะเป็นแค่ศูนย์ภาษาเฉพาะภาษาไทยค่ะแต่พอปีที่แล้วเราเริ่มเอาภาษาอังกฤษภาษามลายูเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์ภาษาของเราค่ะเมื่อก่อนผู้ปกครองตอนที่จะมารับนักเรียนเนี่ยผู้ปกครองจะชอบมายืนหน้าโรงเรียนพอบางคนจะเป็นอิสลามก็จะพูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าควรที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยมามีส่วนร่วมในศูนย์ของเราเข้ามาอ่านหนังสือมาเอาหนังสือไปก็คือสามารถเอาหนังสือของโรงเรียนเนี่ยกลับไปให้นักเรียนอ่านที่บ้านเพื่อเสริมทักษะของนักเรียนค่ะศูนย์ทักษะภาษาเนี่ยสามารถกระตุ้นนักเรียนก็คือค่อนข้างที่จะดีมากค่ะเหมือนนักเรียนมันจะมีหนึ่งเคสค่ะนักเรียนอ่านไม่ค่อยได้แล้วก็เราก็จะมีทุกวันจันทร์เราจะมีกิจกรรมจันทร์หันษานักเรียนคนนี้เราจะดึงนักเรียนคนนี้ให้มาทำกิจกรรมกับเราทุกวันทุกอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็พอจบหนึ่งเดือนเราก็จะดูผลลัพธ์ของนักเรียนคนนี้ก็คือนักเรียนมีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือผลดีค่ะ

0: และตอนนี้เรานั่งอยู่กับครูกิวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามครูกิวก่อนเลยว่าภาษามีความจำเป็นหรือสำคัญยังไงบ้างกับน้องๆคะ
1: ค่ะอันดับแรกนะคะภาษานะคะในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษามลายูหรือว่าภาษาอังกฤษก็ตามนะคะซึ่งภาษานี้นะคะจะทำให้เราแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยใช้ในการสื่อสารนะคะซึ่งกิจกรรมทางสื่อภาษาของเราเนี่ยหลักๆนะคะจะเน้น3ภาษาด้วยกันค่ะก็คืออันดับแรกก็ต้องเป็นภาษาไทยนะคะที่เป็นภาษากลางที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนไทยพุทธหรือว่าไทยมุสลิมนะคะจะใช้สื่อสารเวลาใช้ในห้องเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีการผลักดันให้ภาษามลายูกลางเนี่ยนำมาใช้ในโรงเรียนด้วยค่ะเพื่อตอบโจทย์กับเด็กไทยมุสลิมค่ะของเรานำมาสอนเพื่อนๆในห้องเรียนจะได้เรียนรู้หลากหลายภาษามากยิ่งขึ้นและณปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีความสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นโรงเรียนของเราเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะผลักดันสอนนักเรียนนะคะให้รู้จักภาษาอังกฤษตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะเพื่อให้เด็กมีความคุ้นชินนะคะแล้วก็มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะด้านหลังเราเนี่ยน้องๆกำลังทำกิจกรรมฐานอะไรคะ
1: ฐานอันนี้นะคะจะเป็นฐานหนูน้อยเก่งพูดค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งหนูน้อยเก่งพูดเนี่ยเราจะมีการทำแซนด์วิชนะคะทำแซนด์วิชเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำแล้วก็ได้ฝึกการสื่อสารภายในตัวด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเรานั่งอยู่กับน้องคนเก่งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มและสิ่งสำคัญค่ะน้องเคยผ่านเวทีในการนำการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาออกไปนำเสนอการเรียนรู้ของเขาผ่านภาษาซึ่งเป็นภาษามลายูนั่นเองตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องอะไรแนะนำชื่อหน่อยค่ะ
2: เด็กชายมูซามินอาวังครับ
0: ค่ะผมอยู่ชั้นป.ไหนคะ
2: ป.3ครับ2ครับ
0: ป.3ครับ2กิจกรรมด้านหลังคือกิจกรรมอะไรเอ่ยดู
2: น้อยเก่งพูดคร
0: ับ เก่งพูดแล้ววันนี้เอาอะไรมาให้เพื่อนได้ทำกิจกรรมสนุก
2: ๆทำแซนด์วิชครับ
0: ทำแซนด์วิชทำยากไหมคะยากไหมเอ่ยไม่ยากที่ผ่านมาหนูไปขึ้นเวทีไปทำอะไรมาลูก
2: อนาชีตครับ
0: ไปร้องอนาชีตกับงานมหกรรมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารใช่ไหมเราไปที่จังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดปัตตานี
0: ขึ้นเวทีกันกี่คน
2: 5คนครับ
0: 5คนไปร้องอนาชีตชื่อเพลงว่า
2: อินดาเนียบูมิกู
0: ร้องการฝึกกันนานไหมคะ
2: นานครับ
0: นานแล้วพอไปขึ้นบนเวทีวันนั้นตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นครับ
0: แล้วตัวเราเองเราชอบภาษาอะไรบ้างเอ่ย
2: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษแล้วภาษาอะไรที่เราใช้อยู่ในโรงเรียน
2: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยแล้วภาษาอะไรอีกที่เราขึ้นไปอนาชีต
2: ภาษามลายู
0: ภาษามลายูกดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมหนึ่งสองสาม
2: ดีกุลาการซื้อรัมบีมากากำปองฮัลลามานกูดีสินนี้บนูดึงันจุริตาจุริตายังดาอากูเรลลาเกร์บังซือกัลลา
1: อันนี้นะคะจะเป็นผลงานที่เราได้ผ่านการทำกิจกรรมแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรียนรู้เรื่องคำค่ะโดยเราจะมีการ์ดเป็นรูปแล้วก็สอนคำศัพท์กับนักเรียนนะคะทั้ง3ภาษาด้วยกันค่ะได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามลายูกลางค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะมีการเปิดหนังนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาผ่านการดูหนังเมื่อดูหนังเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้มีการทำกิจกรรมอย่างเช่นระบายสีทำที่คาดหัวนะคะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมสื่อสารบันเทิงค่ะเราจะให้เด็กนะคะได้ระบายสีรูปภาพที่เด็กนักเรียนชอบจากนั้นให้เด็กนักเรียนระบายสีเสร็จเรียบร้อยก็มีการเขียนคำศัพท์ที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมาเขียนคำศัพท์เป็นของตัวเองเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำผลงานของนักเรียนเนี่ยมาทำเป็นพวงกุญแจค่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ได้ค่ะ
0: การ
3: การพัฒนาการด้านภาษาของเด็กจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลยได้เนื่องจากภาษานะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารการเรียนรู้และก็การเข้าสังคมนอกจากนั้นนะคะการพัฒนาภาษาของเด็กเล็กก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะจะสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้และใช้ชีวิตประจำวันได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ
4: ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้าน

0: Gerobok sam sahai.
1: Gerobok tiga sahabat.
0: Ali yakin gerobok.
1: Ali nak makan gerobok.
0: Dan ha tam telat mi mai na.
1: Selalu pergi ke pasar. Ada ke?
0: Oh ho gerobok mi mak lak lai.
1: Oh, gerobok ada banyak jenis.
0: Ceriak mak mai. Tang song kreng sot heng.
1: Banyak nama panggilan. Maupun segera, mentah, kering.
0: Tot grob, tuk yang. Aroy di.
1: Goreng rampus, semua sedapnya.
0: Sefak pen rak. Tung lek hop tu.
1: Beli untuk sahabat, bungkus kecil, 6 bungkus.
0: Lak lai rut chat, suk jai jing ey.
1: Banyak rasanya, sangat gembirakan hati.
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่เก็บมาฝากให้คุณผู้ชมในวันนี้เราได้เห็นศักยภาพของการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาแห่งนี้ค่ะถือเป็นอีก1ใน184ศูนย์ของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะคะเป็นผลงานทั้งหมดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างที่บอกว่าที่นี่เขาจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร10กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ค่ะแต่วันนี้เราย่อมาแค่6กระบวนการเรียนรู้คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าศักยภาพของการพัฒนาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารสิ่งสำคัญค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ภาษาของน้องๆที่อยู่ในลักษณะของพหุวัฒนธรรมนั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมค่ะร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงาน

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: จจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบก๊าซซิฟิเคชันหรือกระบวนการอุณหเคมีไพโรไลซิสคือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับสำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษากับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเพื่อเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไงนะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิดเปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลวดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
4: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่นี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการ

0: ผาอีกตัวละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
0: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
0: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
0: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
1: ้
0: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
0: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
0: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
0: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหน
1: ึ่
0: งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษส
1: ิ่
0: งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
0: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
0: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ
2: คนไทยก็ทำได้

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่ในกับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2นั่นเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดี
1: นะใช้กันอยู
2: ่เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกองน้ำดื่มกองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำฐานนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำความสะอาดด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำส้มคันไม้นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
2: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิก
1: ฟ
2: าร์มนะฮะหรือที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำส้มคันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
2: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรฉะน
1: ั้
2: นคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
2: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
2: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
1: ้
2: เราได้ควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
2: ก็กลับมาก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนgenerator เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้
2: นะ
1: ครับ
2: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟมาจากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งแล้วทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
2: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
2: เกือบทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
2: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
1: า
2: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมาจะยาวไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมครับ
2: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่า เราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะโอ้พูดไงแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
2: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี
1: ้
2: คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะเราอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้
1: อ
2: ยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนเนี้ยนะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่
1: อ
2: ยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
2: ซึ่งสำหรับสิ่งเนี้ยที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
2: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อย

0: จารย์ที่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ก็ในส่วนของ ESP เนี่ยฮะหน้าที่ของแมนเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับงั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผม
1: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานสฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร
0: ์
1: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต์เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท่อ
0: ครับ
1: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
0: ครับ
1: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
0: ครับ
1: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
0: ครับ
1: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวด
0: เส้นลวด
1: ที่ทำหน้าที่จ่ายประจุ
0: ครับ
1: ท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานสฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
0: ครับผม
1: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะครับวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
0: มันตัน
1: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2อย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
0: อ
1: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
0: ครับผม
1: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
0: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
1: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อออกมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
0: ์ครับผม
1: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้า
0: ครับ
1: นะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทาง

0: มาตรฐานแล้ว
1: ครับ
0: ถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
1: นะครับ
0: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
1: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวขึ้นข้างล่างเลยกัน
0: ครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลึกเลยครับ
0: ครับ
1: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
1: มันทํารายได้ให้กับชุมชนบ้างมั้ยครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทําให้ชุมชนมีงานทํา2เกษตรกรเนี่ยสามารถนําสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
1: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
1: อืม
2: ครับ
1: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
1: คร
2: ับเครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
2: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ยเราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
2: ครับ
1: นะฮะว่าไงว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ครับว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เด
2: ี๋
1: ยวขึ้นด้านล่างเลยกันนะเดี๋ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: ก็บางคนก็สนใจ
1: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ขอบครับ
1: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตสิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเทียนราชาซึ่งต่อมาคือพระมหาจักรพรรดิได้มาทำการเสี่ยงเทียนก่อนที่จะทำการยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชด้านหลังของพระอุโบสถเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณรูปแปดเหลี่ยมทางด้านทิศตะวันออกมีบันไดทางขึ้นเข้าสู่ห้องคูหาภายในองค์เจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการที่พระองค์มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดในเวลาต่อมาปัจจุบันองค์เจดีย์มีการทรุดเอียงเนื่องจากแรงกดทับจากน้ำหนักขององค์เจดีย์ทำให้น้ำใต้ดินค่อยๆถูกดันออกไปจนทำให้เกิดช่องว่างภายในดินด้านหลังของเจดีย์ประธานเป็นพระวิหารซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานซึ่งนอกจากโบราณสถานสำคัญดังกล่าวแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นเจดีย์รายระเบียงคดกำแพงแก้วและวิหารพระพุทธไสยาสน์เป็นต้น
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับเป็นการนำความรู้เรื่องการเกษตรนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมที่เป็นเกษตรกรหรือว่าไม่ใช่เกษตรกรก็ตามนะครับสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนะครับปัญหาหลักปัญหาหนึ่งสำหรับเกษตรกรไทยนะครับนอกจากปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วปัญหาเรื่องดินนับว่าเป็นปัญหาหลักทีเดียวนะครับในแต่ละพื้นที่นั้นก็มีปัญหาเรื่องดินที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องดินดานดินเปรี้ยวหรือว่าดินเค็มนะครับก่อนหน้านี้วิชาพึ่งตนเองเคยนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดินดานไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีเกษตรกรที่สงสัยอีกจำนวนมากว่าเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินเปรี้ยวและดินเค็มนั้นจะแก้อย่างไรบ้างวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญในฐานะผู้ที่คืนชีวิตให้กับผืนดินด้วยวิธีการทางธรรมชาติที่ทำกันแบบง่ายๆจะมาถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวและดินเค็มครับ

คือธรรมชาติบ้านเราเนี่ยมันมีเกลืออยู่โดยเฉพาะภาคอีสานในพื้นที่ตั้ง20กว่าล้านไร่เนี่ยมันมีเกลืออยู่เกลือสินเทาอยู่ข้างล่างอยู่แล้วแร่ธาตุธรรมดาทีนี้สมัยโบราณเขาก็มีใบไม้มีใบไม้ป่ามีฟางมีหญ้าห่มปกคลุมเอาไว้นะความเค็มมันก็ไม่ขึ้นมาแดดมันไม่เผามันก็ไม่ดูดเอาความเค็มขึ้นมานั่นแหละคือต้นเหตุมันที่เราไปเผาทิ้งเราไปตัดป่าทิ้งซะหมดมันก็ดูดความเค็มขึ้นมาพอแดดเผาเนี่ยน้ําระเหยขึ้นไปส่วนหนึ่งแล้วก็พอดินเปื่อยเนี่ยวันปกติมันก็จะระเหยขึ้นไปอยู่แล้วน้ําที่ระเหยขึ้นมันก็ไปดูดเอาความเค็มขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีแก้ง่ายนิดเดียวคือทํายังไงก็ไปหาใบไม้ไปหาฟางมาห่มเอาไว้ให้มากที่สุดพอแดดไม่เผาเนี่ยแดดเผาไม่ถูกดินเนี่ยมีฝนลงมามีน้ําค้างลงมามันก็จะกดมันจะกดความชื้นนี่จะกดความเค็มลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆง่ายแค่นี้จริงๆทฤษฎีดินเค็มน่ะในโลกนี้ไปอ่านตำราดูเลยทั้งโลกทุกห้องสมุดในโลกมันยังมีแค่3กลุ่มเรียกว่า3พาราดามคือ1เนี่ยห่มอย่างนี้แหละนี่ทฤษฎีที่1ง่ายมากเลยทฤษฎีที่2เลือกพืชให้มันทนเค็มอันที่3นี่ล้างลีดชิ่งล้างเนี่ยล้างเอาน้ำนี่ไปล้าง3ทฤษฎีนี่แหละเราก็เลือกทฤษฎีห่มแล้วถ้าเลือกพันธุ์พืชได้ก็เอาป่ะเดี๋ยวไปทำให้ดูก็พรวนสักนิดนึงพรวนสักนิดหน่อยพรวนสักนิดหน่อยสาธิตให้ดูแปลงเล็กๆนะครับหลังจากพรวนแล้วโรยถั่วเขียวลงไปเลยบางๆอันนี้ข้าวครับถ้าข้าวที่ทนเค็มจริงๆต้องเป็นหอมมะลิ105ครับผสมไปกับถั่วเขียวเลยครับหลังจากนั้นก็เอาฟางห่มเข้าไปใบไม้อะไรก็ได้นะครับฟางดีที่สุดเพราะว่าเราปลูกข้าวอย่าให้น้ำนะเกินไปแล้วก็แห้งชามน้ำชามตามสูตรครับลดไปเลยครับนี่ครับพอขึ้นมาปั๊บถั่วก็จะห่มฟางก็จะห่มไปแดดไม่มีสิทธิ์เผาโดนดินเลยครับในกรณีที่หาฟางไม่ได้จริงๆนะหรือหาใบไม้เลยก็ไม่ได้เลยหรือได้ก็นิดหนึ่งไม่พอนะครับเราปลูกต้นอะไรลงไปก็ได้ครับที่ทนเค็มสักนิดหนึ่งพอเสร็จปั๊บก็เอาปุ๋ยใส่ไม่มีก็ขี้วัวขี้ควายก็ได้แล้วก็ถ้ามีไม้ครับเอาไม้ทับไม้ทับอะไรเงี้ยก็กันได้แล้วครับทับถ้าไม้หาไม่ได้หินก็ได้ครับเนี่ยอย่าให้แดดมันโดนดินแล้วก็อย่าลืมนะครับปุ๋ยน้ำนะครับอย่าลืมครับปุ๋ยน้ำแดดไม่มีสิทธิ์เผาโดนดินเลยครับเพราะฉะนั้นน้ำก็ไม่ระเหยขึ้นจากดินน้ำก็จะไม่ดูดเอาความเค็มขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีง่ายๆจนไม่มีคนเชื่อเลยครับ

0: ง่ายแต่ว่าเราต้องรู้เหตุมันซะก่อนเช่นเรารู้ว่าสาเหตุที่มันเป็นกรดก็เพราะเราเอากรดเนี่ยใส่ลงไปเช่นปุ๋ยเคมีเนี่ยไนโตรเจนก็เป็นกรดจัดฟอสฟอรัสก็เป็นกรดโพแทสเซียมก็เป็นกรดจัดนะถ้าเราใส่ NPK ซึ่งเป็นกรดจัดลงไปเนี่ยนะมันก็จะทำให้ดินเป็นกรดเพราะนั้นสาเหตุที่1ก็ต้องงดซะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์แทนนะสาเหตุที่2ก็คือมาจากมีอินทรีย์สารมากเกินไปย่อยสลายไม่ทันเช่นตรงไหนที่มีควายไปนอนแล้วมีขี้วัวขี้ควายลงไปมากๆดินบริเวณนั้นจะเป็นกรดแล้วก็ข้าวก็จะไม่ออกรวงมันก็จะบ้าใบนั่นน่ะนั่นคือสภาพที่มันเป็นกรดได้เหมือนกันเราก็ต้องลดต้นเหตุมันซะเท่านั้นเองอ่ะเรื่องดินเป็นกรดไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยขั้นตอนที่1 นะครับกรณีที่เกิดจากการใช้สารเคมีมากเกินไปให้หยุดซะนะครับแล้วก็เอาข้าวไปเลยครับแล้วก็เอาหญ้าเอาฟางห่มเข้าไปแล้วก็เอาปุ๋ยอินทรีย์โรยทับเสร็จแล้วตามด้วยปุ๋ยน้ำรสจืดเท่านั้นนะครับผสมไล่ละประมาณ1ลิตรครับผสมน้ำประมาณ100ลิตรครับพยายามลดออกไปครับถ้าสังเกตง่ายๆถ้าเป็นนานะครับใบจะเป็นบ่วงเลยครับงามที่โบราณเรียกว่าบ้าใบนั่นแหละถ้าต้นข้าวบ้าใบเนี่ยลักษณะเดาได้เลยครับนั่นคือดินเปรี้ยวเป็นกรดจัดนะเกิดจากอินทรีย์สารมากเกินไปแต่ถ้าเป็นสวนนะครับถ้าดินเป็นกรดสังเกตได้ในสวนเนี่ยใบจะไม่ค่อยสวยนะแล้วก็สีใบเส้นใบจะไม่เสมอกันสีใบก็จะไม่เขียวนวลไม่เป็นปกติวิธีแก้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดก็คือเอาปุ๋ยน้ำรสจืดล้างพิษนี่นะครับผสมน้ำ1:100แล้วก็ลดลงไปเลยง่ายๆเลยครับวิธีแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นดินเค็มไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นดินดานไม่ว่าจะเป็นดินเป็นกรดหรือว่าดินขาดอินทรีย์วัตถุดินเอียดดินที่เป็นปัญหาสารพัดเลยพื้นฐานทำเหมือนกันเลยครับท่านผู้ชมครับ1คือต้องห่มครับอย่าให้แดดเผา2ต้องใส่อินทรีย์วัตถุลงไปถ้าที่ดีที่สุดก็ต้องแห้งชามน้ำชามตามสูตรนะครับแล้วมันจะแก้ปัญหาพื้นฐานได้หมดยกเว้นเหตุอันเกิดมาจากดินเปรี้ยวบางชนิดเช่นเหตุเกิดจากคนเอาสารพิษนะเอาสิ่งที่เป็นกรดใส่ลงไปเช่นปุ๋ยเคมีเราก็ต้องเลิกต้นเหตุซะแต่อย่าลืมนะครับเคล็ดลับสุดท้ายให้วิธีไหนก็ตามอย่าลืมท่องคาถานะครับเจียมเจียมไดออยไดเจียมเจียมตะนำออยตะนำเจียมเจียมมนุษย์เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชครับแล้วพืชจะมาเลี้ยงคนครับ
1: การดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่อย่างสม่ำเสมอโดยการออกกำลังกายเป็นประจำนั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกๆคนนะครับแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่นะครับว่าการออกกำลังกายนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้พละกำลังมากๆนะครับจะต้องเสียเหงื่อมากๆถึงจะเรียกว่าการออกกำลังกายแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับทางการแพทย์บอกมาว่าวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องของแต่ละคนนั่นก็คือการที่จะทำให้ร่างกายนั้นสามารถที่จะสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายนะครับสามารถทำให้กล้ามเนื้อนั้นทำงานได้อย่างปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จะเป็นการนำเสนอวิธีการออกกำลังกายแบบง่ายๆแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปฟิตเนสหรือว่าจะต้องใช้เครื่องออกกำลังกายราคาแพงอะไรแต่ว่าเป็นการออกกำลังกายที่เราสามารถประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายแบบง่ายๆด้วยฝีมือของเราเองนั่นเองนะครับวิธีนี้เขาเรียกว่าการใช้ยางยืดพิชิตโรคทำอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ
2: สำหรับการสร้างอุปกรณ์ในการออกกำลังกายง่ายๆกับยางยืดเนี่ยนะครับเราสามารถนำมาวัตถุเหลือใช้นะครับตัวยางเนี่ยมานะครับร้อยกันเป็นเส้นนะครับที่ระหว่างข้อเนี่ยในกรณีที่เรายังไม่แข็งแรงพอเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้จำนวนเส้นของยางในแต่ละข้อเนี่ย6 เส้นนะครับหรือ8 เส้นแล้วแต่นะครับดูความแข็งแรงของตัวเองนะครับนำมาร้อยคล้องกันเป็นข้อๆนะครับในจำนวนประมาณเนี่ยนะครับ38-40 ข้อแล้วเราก็สามารถที่จะทำ ที่จับให้กับตัวเองได้นะครับนะหรืออาจจะมีท่อหรือท่อนไม้เล็กๆมาคล้องไว้ที่ปลายยางเป็นด้ามจับก็ได้นะครับนะทีนี้ถามว่าตรงนี้ทำไมจริงๆตรงนี้แล้วเนี่ยมันเป็นยางที่เราเป็นอะไหล่ไว้สำหรับคล้องที่ข้อเท้านะครับในการบริหารสะโพกอะไรต่างๆอีกนะครับนะอย่างเช่นเราคล้องไว้ที่ปลายเท้าแต่ละข้างเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อสะโพกต้นขาได้อีกนะครับอย่างเช่นการกางสะโพกออกนะครับการยืนแล้วก็แยกเท้ากางออกเนี่ยพวกนี้จะบริหารสะโพกให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับหรือใช้ในการยกข้างหนึ่งขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการบริหารสะโพกได้อีกหลายๆอย่างนะครับขอให้เราเข้าใจในเรื่องหลักการออกกำลังกายเป็นเรื่องง่ายมากการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเอายางมาพาดไว้ที่ต้นคอนะครับแล้วก็มือทั้งสองจับยางที่บริเวณระดับอกแขนปล่อยอยู่ข้างลำตัวนะครับแล้วก็เหยียดศอกออกอันนี้ก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังง่ายๆจากท่านี้นะครับอันนี้ก็จะได้พวกหัวไหล่ต้นแขนจับแขนแนวแรงให้ขนานกับพื้นนะครับอยู่ในระดับเดียวกับหัวไหล่ถ้าเราต้องการเน้นอกส่วนบนก็หัวไหล่ด้านหน้าแล้วก็ดันแขนเฉียง45องศาเดี๋ยวเราอาจจะเล่นสลับพร้อมกันเลยก็ได้นะฮะก็คือบริหารเอวเราก็จับยางที่ปลายยางทั้งสองข้างนะมาไว้ที่สะโพกด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เหนี่ยวยางด้วยมือข้างใดข้างหนึ่งขึ้นไปแล้วก็บิดตัวหันหน้าตามก็จะได้ทั้งไหล่หลังสะบักแล้วก็เอวถ้าเราตัวนิ่งไม่บิดตัวเราก็ได้ไหล่ด้านหลังกับสะบักหลังซึ่งก็แก้ปวดไหล่ปวดหลังด้วยจากท่านี้ครับเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้างหรือเอวกับหลังส่วนล่างนะครับช่วยลดเอวลดพุงแล้วก็ช่วยแก้ปวดเอวปวดหลังนะครับเริ่มด้วยนะครับใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งเหยียบไว้ที่กึ่งกลางยางนะครับแล้วใช้มือทั้งสองถือยางไว้ตำแหน่งสำคัญก็คือยืนแยกเท้าให้กว้างกว่าช่วงไหล่นะครับแล้วจะช่วยในการบิดหมุนลำตัวทำได้มากขึ้นจากนั้นให้ผู้ที่จะบริหารเนี่ยนะก้มตัวไปทางเท้าที่เหยียบยางนะครับให้มือขวาจับยางทั้งสองปลายไว้แล้วเอามือซ้ายไพ่หลังแขนขวาเหยียดตลอดนะครับไม่งอใช้หลังกับเอวเป็นตัวออกแรงดึงเหยียดตัวขึ้นยืนตรงนะครับแล้วก็บิดตัวไปด้านหลังก็จะเป็นรักษาการเคลื่อนไหว2จังหวะด้วยกันคือก้มเหยียดแล้วก็บิดนะครับตอนเหยียดนี่ได้หลังแล้วก็สะโพกด้านหลังตอนบิดนี่ได้เอวได้ลำตัวด้านข้างนะครับเข้ามาช่วยเริ่มต้นเราจับยางไว้ที่มือแต่ละด้านนะครับแล้วก็ใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งเหยียบที่กึ่งกลางยางแล้วก็รวบปลายยางทั้งสองไว้ด้วยมือข้างเดียวกันกับข้างเดียวกับที่เท้าเหยียบยางนะครับยืนแยกเท้าให้มีความมั่นคงในการทรงตัวจากนั้นให้งอลำตัวทั้งด้านข้างตรงข้ามกับที่เราเหยียบยางไว้นะครับยางก็จะเป็นแรงต้านนะครับใช้การงอตัวลงทางด้านข้างนะครับไม่ใช่การตะแคงตัวนะครับหรือคว่ำแขนไม่งอนะครับไม่ดึงยางด้วยแขนนะครับมือแค่จับยางใช้แรงด้านนี้ออกแรงถ่ายโยงแรงมานะครับที่มือแล้วก็ทำให้ยางยืดออกนะครับครับเราบริหารในท่านั่งก็ได้ครับยืนนั่งนอนนี่บริหารได้หมดนะครับเอายางเหยียดเท้าทั้งสองไปเอายางคล้องไว้ที่ฝ่าเท้านะครับให้มั่นคงนะฮะเสร็จแล้วจับยางในลักษณะเหยียดแขนฝ่ามือหันเข้าหากันนะใช้มือทั้งสองดึงยางมาที่บริเวณด้านข้างของลำตัวนะครับแล้วก็เหยียดออกตั้งตัวตรงนิ่งๆนะครับนี่บริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังกล้ามเนื้อหลังด้านนอกอันนี้ก็จะเป็นท่าบริหารหน้าท้องง่ายๆนะครับมองลำตัวตัวเองค่อยๆวางตัวลงนะครับพอศีรษะแตะพื้นก็ยกศีรษะขึ้นก่อนนะครับออกแรงที่หน้าท้องยกตัวขึ้นยางก็จะเป็นตัวช่วยนะครับทีสำหรับคนที่ไม่แข็งแรงเนี่ยการจับยางก็อาจจะจับให้สั้นเพื่อจะให้ยางมีแรงช่วยดึงมากขึ้นนะครับเวลายกตัวขึ้นคือเครื่องมือตัวนี้เราเห็นว่าถูกออกแบบมาเพื่อเล่นกลุ่มกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับก็คือใช้การ รวบไหล่สองข้างให้แขนเข้ามาหากันทำนองเดียวกันเนี่ยถ้าเรารู้หลักอย่างที่บอกเครื่องมือมันถูกสร้างขึ้นมาจากหลักการทำงานของกล้ามเนื้อเราเอายางเนี่ยมาคล้องไว้ด้านหลังลำตัวนะครับใช้การกางแขนแทนการรวบเข้ามาก็เป็นการทำงานกล้ามเนื้อชิ้นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามียางเส้นเดียวเนี่ยเราสามารถเล่นแทนเครื่องมือได้หมดนะเนี่ยใช่ไหมมันก็มาจากเนี่ยเครื่องมือตัวนี้มันก็มาจากหลักการทำงานของกล้ามเนื้อนะลำตัวด้านหลังส่วนกลางเนี่ยนะครับที่ใช้ในการผูกแขนลงนะครับการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนนะครับตราบใดที่เรามีชีวิตเพราะฉะนั้นในเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนที่อาจจะว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นเดียวกับที่เราต้องทานอาหารทุกมื้อนะครับตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราต้องการการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายจะช่วยให้การดำรงชีวิตและการเคลื่อนไหวหรือการทำงานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1: สำหรับช่วงนี้เป็นช่วงของพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับยุคนี้ถ้าถามสาวๆคนไหนถ้าบอกว่าไม่เคยที่จะขัดหน้านวดหน้านวดตัวพอกหน้าพอกตัวหรือว่าเข้าไปยังสปาศูนย์เสริมความงามก็ต้องบอกว่าตกยุคตกสมัยหรือว่าไม่อินเทรนด์เป็นคนเชยไปนะครับเพราะว่าในยุคนี้นั้นสปาผุดขึ้นแทบจะทุกหัวถนนเลยนะครับแล้วก็ต้องมีการโฆษณาสรรพคุณว่าใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามนะมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับและเพื่อเป็นการไม่ตกยุคเพื่อที่จะอินเทรนด์นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวจึงจะนำเสนอวิชาการทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในการเสริมความงามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสครับผิวการพอกหน้าพอกตัวหรือว่าสบู่ที่มาจากธรรมชาตินะครับที่สำคัญก็คือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติล้วนๆคุณภาพคับแก้วนะครับมาอินเทรนด์แบบไม่เสียสตางค์กับผู้รู้กูรูที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชานี้ให้เราได้ชมกันเลยครับ
3: คุณดาวสาวคุณแม่บ้านครับวันนี้เป็นโอกาสดีสำหรับคุณดาวสาวและคุณแม่บ้านเพราะปกติเนี่ยโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยจะรักความสวยความงามกันใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่กำลังฮิตกันมากระยะนี้คือเรื่องการสปาใช่ไหมครับการขัดผิวการอบผิวการพอกตัวใช่ไหมครับซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยจะพบว่าเราจะสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากนะในเรื่องนี้ใช่ไหมครับเพราะเขาจะบอกว่าที่แพงเพราะว่าไอ้นั่นต้องใช้ไอ้นั่นใช้นี่ใช้นั่นใช้นี่จนเราก็เชื่อเขาว่าเออมันก็ต้องใช้เงินใช้ทองเยอะแต่วันนี้ผมมีสปาตัวใหม่สปานะครับซึ่งดีด้วยผิวดีด้วยผิวพรรณดีด้วยที่สำคัญประหยัดเงินเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับสปาเนี่ยถูกเขียวเนี่ยที่ผมถืออยู่ในมือฮะข้อดีก็คือ1เนี่ยเขามีน้ำมันผิวหน้าเราจึงชุ่มชื้นเพราะเขามีน้ำมัน2เมื่อเราบดเป็นผงนะครับเป็นผงถูกเขียวคุณสมบัติของผงถูกเขียวก็คือผงถูกเขียวเนี่ยมันอุดมไปด้วยโปรตีนนะครับทำให้หน้าเราเนี่ยเต่งตึงลบรอยเหี่ยวย่นเห็นไหมครับแค่นี้เองอีกตัวนึงที่วันนี้เราจะทำร่วมกันก็คือสปาจากถ่านครับแล้วเมื่อเราเอาผงถ่านเนี่ยมาบดเป็นผงทุกครั้งที่เราขัดผิวเป็นสครับหรือพอกผิวพอกหน้ามันจะช่วยดูดเอากินเหงื่อใครนะครับที่มันเกิดจากแบคทีเรียออกจากรูขุมขนเราที่สำคัญก็คือมันจะดูดพิษนะครับเนี่ยคุณสมบัติพิเศษของผงถ่านเขาจะดูดพิษซึ่งในนี้คุณสาวเราก็จะใช้เครื่องน้ำอ้างเลยจากเนาะเจอฝุ่นพิษเจอควันพิษเนี่ยเขาจะช่วยดูดพิษออกแต่ถ้าถ่านไม่ไผ่เนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติเมื่อมันมีรูพูนมากกว่าถ่านชนิดอื่น 6-9 ตัวงั้นประสิทธิภาพในการดูดกลิ่นดูดพิษก็จะมากกว่าที่สำคัญก็คือถ้าเราผสมสมุนไพรต่างๆไปเช่นใบเตยนะครับหรือเป็นพวกขมิ้นนี่นะครับเมื่อเราผสมลงไปคุณสมบัติของผงถ่านโอ้โหจะเกิดขึ้นมากมายก็แล้วแต่สมุนไพรที่เราผสมเห็นไหมครับเดี๋ยวจะทำให้ดูครับง่ายๆใช้เวลาไม่ถึง5นาทีสปาสุดยอดเลิศสแมนแตนตอนแรกคือหาถั่วเขียวนะครับถ้าเป็นถั่วเขียวที่ไม่ใช้สารเคมีด้วยยิ่งดีเพราะมันเกี่ยวข้องเกี่ยวผิวหน้าเราถูกไหมครับแล้วมาล้างน้ำแล้วก็มาพึ่งแดดให้แห้งขั้นตอนต่อไปก็คือการนำเอาเม็ดถั่วเขียวไปใส่ในเครื่องปั่นครับปั่นให้ละเอียดครับให้ละเอียดนะครับเพื่อมันจะให้เป็นเนื้อแป้งเพื่อเราจะมาขัดผิวมาพอกหน้าได้นะครับ ขั้นต่อไปนะครับมาล่อนในตะแกรงที่เราใช้ล่อนแป้งทำขนมนี่แหละครับเพราะทำไมเราถึงล่อนเพราะว่าถ้าไม่ล่อนนี่มันเป็นเม็ดใหญ่ๆมันจะขัดผิวขัดหน้ามันก็จะไปบาดได้ไหมครับอันนี้คือทั้งเปลือกเม็ดทั้งเนื้อก็เป็นส่วนผสมรวมกันแล้วครับเราก็ได้ผงถั่วเขียวสำหรับขัดผิวขัดหน้าพอกหน้าพอกตัวเรียบร้อยแล้วครับสูตรต่อไปนะครับการสปาด้วยถ่านครับโอ้อันนี้ก็สุดยอดอีกอย่างนึงนะครับแค่ถ่านนี่ครับถ่านเห็นไหมครับถ่านใส่ลงไปครับในครกครับตำครับตำให้ละเอียดเลยนะครับขั้นตอนที่2นะครับเราจะมาเทใส่ตะแกรงเพื่อล่อนเพราะเราต้องการผงถ่านให้ละเอียดเพราะถ้าผงถ่านไม่ละเอียดมันอาจจะบาดหน้าบาดผิวคุณแม่บ้านคุณสาวๆได้มั้ยครับเสร็จแล้วครับได้ผงถ่านที่เราต้องการเพื่อไปขัดผิวขัดหน้าพอกหน้าเรียบร้อยแล้วครับ50วินาทีครับแต่เราต้องการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับผงถ่านก็เลยเราสามารถใส่สมุนไพรนะครับเช่นใบเตยคุณสมบัติของใบเตยนี่ก็จะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นวิธีการนะครับเราก็คุณเพื่อนเรามาขยี้ขยี้ขยี้ขยี้กับน้ำก็จะได้น้ำที่มีส่วนผสมคุณสมบัติของใบเตยเราก็เอาน้ำที่เป็นส่วนใบเตยเทใส่ลงไปในผงถ่านถูกไหมครับมันก็ผงถ่านมันก็จะเป็นเหลวๆสามารถมาขัดผิวใช่ไหมครับมาพอกหน้าได้แม่บ้านบางคนอาจจะคันบ่อยนะครับเป็นสิวเป็นตุ่มง่ายเราก็ใช้เลือกสมุนไพรที่เขามีรสขมฝาดเฟื่อนสารพวกนี้เขาจะมีสารตัวนึงเรียกว่าสารแทนนินสารนี้เขาจะรับระงับเชื้อราและแบคทีเรียเช่นนี่ครับเราใช้ขมิ้นวิธีการนะครับเราสามารถใส่โรยลงไปถูกไหมครับผงถ่านเราก็จะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือช่วยระงับเชื้อราและแบคทีเรียเพราะขมิ้นเนี่ยเขามีรสฝาดนะครับก็จะทำให้ผงถ่านเราที่ไปพอกผิวพอกหน้าเนี่ยช่วยระงับเชื้อราและแบคทีเรียแม้แค่กากเกื้อนตุ่มเป็นตุ่มหรือเป็นสิวเมื่อเราได้ผงถ่านเราได้สมุนไพรที่ต้องการแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เพียงแต่ทำยังไงให้ผงถ่านมันเป็นเหลวๆใช่ไหมครับเพื่อสะดวกในการขัดผิวพอกหน้าพอกตัวแล้วก็ใส่ผสมน้ำไปครับเพื่อสะดวกในการไปขัดผิวใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับเตรียมเอาไปใช้ได้แล้วครับอ้าวคราวนี้เราเป็นผงถั่วเขียวใช่ไหมครับหลังจากที่เราปั่นได้ผงถั่วเขียวเรียบร้อยแล้วเราก็เอาน้ำเติมไปเพื่อให้ผงถั่วเขียวเนี่ยมันมีความเหลวนะครับเพื่อสะดวกในการไปขัดผิวใช่ไหมครับและขณะเดียวกันน้ำมันจากถั่วเขียวจะทำให้ผิวชุ่มชื้นใช่ไหมครับแล้วก็แป้งในผงถั่วเขียวเนี่ยในถั่วเขียวเนี่ยมันก็จะทำให้หน้านะครับผิวหนังเราก็ชับนะครับมีความชุ่มชื้นถูกไหมครับเสร็จแล้วครับพร้อมใจแล้วครับผงถั่วเขียวเนี่ยตอนนี้ราคาซื้อขายกันในท้องตลาดกิโลละ65 บาทนะครับเราใช้ของไทยแท้ๆซึ่งมันดีด้วยราคาถูกนะครับเพียง65 บาทแค่นี้ก็สามารถจะสวยได้ด้วยของแบบไทยๆง่ายๆแต่ดีด้วยคุณภาพครับคุณแม่บ้านเป็นยังไงครับ
1: คงเห็นวิธีการแล้วใช่ไหมครับว่าขั้นตอนต่างๆนั้นไม่ยุ่งยากซับซ้อนเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสปาแบบไทยๆนั้นส่งออกกันเป็นล่ำเป็นสันทีเดียวนะครับขอเพียงแต่ว่าผลิตมาจากวัสดุทางธรรมชาติที่ดีนะครับมีการทำแพ็กเกจจิ้งมีการทำการตลาดก็สามารถอัพราคาขึ้นมาได้มากมายทั้งที่วิธีการต่างๆนั้นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากสลับซับซ้อนทำง่ายๆครับเริ่มต้นจากทำทันทีแล้วก็จะสวยทันทีได้นะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆมาทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
0: ้
3: ไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
0: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับ
0: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เราในเดือนเมษายน2565เดือนที่กรุงรัตนโกสินทร์ของประเทศไทยมีอายุครบ240ปีนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่ย่านบางขุนนนท์ครับบริเวณนี้เองย่านนี้เองจะเห็นได้ว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะเลยนะครับจนหลายคนพูดว่าถนนเส้นนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวมากที่สุดในประเทศไทยถ้าเทียบกับถนนเส้นอื่นๆนะครับจนได้ชื่อว่าเป็นถนนเส้นก๋วยเตี๋ยวย่านบางขุนนนท์ย่านนี้มีความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงมีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับ

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บริเวณปากคลองชักพระปากคลองชักพระก็คือนี่ครับปากคลองที่เห็นอยู่นี่นะครับคลองชักพระเองครับในอดีตก็เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมนะฮะปัจจุบันก็เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองบางกอกน้อยกับคลองบางกอกใหญ่ในช่วงวันออกพรรษาของทุกปีก็จะมีประเพณีชักพระนะครับซึ่งก็คือการแห่พระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระธาตุมาจากวัดนางชีนะครับที่อยู่ที่คลองด่านมาที่วัดไก่เตี้ยนะฮะซึ่งอยู่เลยไปตรงนี้นิดเดียวครับประเพณีชักพระเองนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญมากไม่ใช่แต่ในเฉพาะแค่เมืองไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยครับ
1: ตั้งแต่สมัยแรกๆที่พุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในเขตของประเทศไทยเนี่ยนะสมัยทวาราวดีก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยมีพระนัสบดีเนี่ยเป็นพาหนะแต่พอมาภายหลังเนี่ยรูปแบบของการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเปลี่ยนนะพระนัสบดีเปลี่ยนออกไปสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นบันไดละเป็นบันไดลงมาอันนั้นก็จะมีอีกหลากหลายภูมิภาคเลยที่เน้นในเรื่องของวันออกพรรษาในเรื่องของประเพณีชักพระทางน้ำเป็นการใช้พื้นที่ภูมิวัฒนธรรมที่แบบเกี่ยวเนื่องกับผู้คนที่อยู่ในเขตลำน้ำที่สำคัญมากเลยคือการชักพระที่ทะเลสาบอินเลคือพระบัวเข็มที่ไปตะเวนไปทั่วชุมชนต่างๆให้ชุมชนต่างๆมานมัสการนะคะจะส่วนของประเพณีชักพระของวัดนางชีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญในช่วงของออกพรรษาง
2: านประเพณีชักพระนั้นเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่1พระสิริโสภาคมหานาคนารีได้มาบวชชีที่นี่และก็พบว่ามีพระบรมสารีริกธาตุก็เลยอัญเชิญให้ญาติโยมทั้งหลายส่งน้ำและแห่ทางเรือเรียกว่างานแห่และสมโภชพระบรมสารีริกธาตุหรือชาวบ้านเรียกว่างานประเพณีชักพระ
3: ขบวนมันจะยาวมากเลยแล้วมันก็จะมีเรือหลักที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็จะมีเรือตามเรือตามก็จะมีเรือหางยาวเรือสองตอนนะคะคือใครถ้ามีศาลาท่าน้ำอยู่เนี่ยการที่เรือผ่านเนี่ยนั่นก็คือการร่วมพิธี
2: งานประเพณีชักพระเนี่ยมีความสำคัญกับท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะว่าสองฝั่งคลองจะมีญาติโยมได้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาบางปีก็มีนางรำมีเครื่องแห่อะไรต่ออะไรเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาต
4: ุเด็กๆก็เคยตามไปดูพอเรือผ่านมาแล้วก็วิ่งไปดูบ้านฉันอยู่วัดหน้าวัดที่เหล็กก็วิ่งไปดูที่วัดไก่เตี้ยเดินไปถึงกันสมัยก่อนนี้มันเด็กๆเราก็ไปดูแต่เขาเรือสวยๆงามๆเยอะเขาก็แห่พระมาขึ้นที่วัดไก่เตี้ยมาฉันเพลที่นั่น
2: ทำมาอย่างนี้ทุกๆปีแม้จะมีสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นแต่ว่าทางวัดก็ไม่ได้งดแต่ประการใดซึ่งท่านณปัจจุบันก็แห่กันมาอย่างนี้200กว่าปี
1: สภาพแวดล้อมในเดือน11เนี่ยน้ำมันจะหลากมาแล้วหมายความว่าในช่วงหน้าน้ำเนี่ยเราไม่ต้องไปทำบุญที่วัดนะแต่พระท่านมาโปรดถึงหน้าบ้านถึงบันไดท่าน้ำนั่นแหละตามที่ต่างๆตามวัดต่างๆด้วยนะคะอาจจะแวะวัดนู้นวัดนี้วัดนั้นลักษณะเดียวกันหมดนี่คือพื้นฐานของประเพณีวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ในกลุ่มของลุ่มน้ำลำคลองนะแล้วก็ใช้ประเพณีของการทางพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในช่วงน้ำหลากในช่วงเดือน11ก็เป็นช่วงที่ออกพรรษาพอดีนะคะ
5: วิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเขาผูกพันกับแม่น้ำลำคลองมากเลยนะครับนอกจากเรื่องของกิจกรรมทางศาสนาอย่างที่พูดไปข้างต้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการเดินทางเรื่องของเศรษฐกิจการค้าและเรื่องของอาหารการกินก็เช่นกันครับที่ไม่สามารถแยกออกจากชีวิตประจำวันของเราทุกคนไปได้นะครับบริเวณคลองชักพระนี่นะครับผู้คนแถวนี้เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนมีเรือพายขายอาหารขายก๋วยเตี๋ยวเต็มท้องน้ำไปหมดเลยนะครับ
1: บ้านขุนนนท์ก็คงเหมือนกับพื้นที่อื่นๆนะในเขตของฝั่งธนแล้วก็ฝั่งกรุงเทพวิถีชีวิตของผู้คนที่ทำมาหากินเนี่ยก็ใช้ทางน้ำเป็นปกติทีนี้คนในสวนเนี่ยเยอะโดยเฉพาะสวนในบางกอกน้อยเนี่ยบอกแล้วมันเป็นทางแพร่งที่มันแยกออกไปทางคลองลัดที่จะไปออกแถวคลองแม่น้ำอ้อมซึ่งไปต่อเมืองนนท์กับอีกส่วนนึงอ่ะตรงนั้นเนี่ยเป็นการขุดคลองลัดที่เขาเรียกว่าคลองมหาสวัสดิ์ คลองมหาสวัสดิ์เนี่ยเป็นคลองที่แบบขุดไปต่อกับลำน้ำท่าจีนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปสู่คลองเจดีย์บูชาก็คือนครปฐมเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าอ้อยนะการค้าน้ำตาลการค้าข้าวก็ต้องขนส่งแบบบริเวณคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยนะเพราะนั้นเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญคนเยอะนะคะพอคนเยอะปุ๊บเนี่ยมีผู้คนอยู่ในคลองปุ๊บนะสิ่งที่ต้องการเข้ามาเนี่ยก็คือย่านการค้าเขาก็มีการค้าขายเรือนแพของเขาอยู่ว่าเป็นชาวมุสลิมมีอาจจะเป็นของเฉพาะอย่างนะคะแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยก็จะมีคนจีนเข้ามาเพื่อทำมาค้าขายนะคะการขายอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตซึ่งต้องเกี่ยวโยงกับผู้คนอยู่แล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนหรือว่าคนจีนเนี่ยเข้ามาค้าขายทางเรือ
3: ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่ตรงศาลาท่าน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นเรือพายตลอดเวลานะคะมานับเอาตอนโตแล้วเนี่ยพบว่าเรือพายทั้งที่น่าจะเป็นเรือขายของที่พายเข้ามาในคลองชักพระเนี่ยจะมีตกประมาณ 5-60 ลำนะคะใน 5-60 ลำเนี่ยจะเป็นเรือก๋วยเตี๋ยวประมาณสัก20-30 ลำนะคะแล้วก็จะเป็นเรือขายกาแฟประมาณ10กว่าลำแล้วก็เป็นจิปาถะอื่นๆ
6: มาจากซัวเถาอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวในเรือแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขายกาแฟถ้าเป็นเรือแจวสมัยก่อนเป็นเรือแจวครอบครัวมีเรือลำเดียวเตี๋ยขายคนเดียวแม่อยู่บนบกเลี้ยงลูก
7: พี่หมวยเป็นทายาทรุ่นที่3ของครอบครัวตั้งแต่ที่อากงย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ที่บริเวณคลองชักพระแห่งนี้พี่หมวยและน้องสาวรับช่วงกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวต่อมาจากแปะยงซึ่งก็คือคุณพ่อและในปัจจุบันก็ยังคงขายอยู่ฝั่งตรงข้ามกรมบังคับคดี
6: เกิดที่นี่ค่ะ
8: เกิดที่นี่เลย
6: ก็ยังอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ย้ายออก
7: พี่หมวยเล่าให้ผมฟังว่าบ้านที่พี่หมวยอาศัยอยู่ตอนเด็กๆอยู่ติดกับคลองชักพระเลยครับ
6: เดี๋ยวไปริมน้ำได้นี่บ้านเรา
8: คือบ้านหลังนี้ที่ตอนเด็กๆ
6: ใช่ค่ะ
8: เมื่อก่อนตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ขายกาแฟ
6: ขายกาแฟด้วยแล้วก็
8: ขายเรือด้วยขายกาแฟขายน้ำแข็ง
6: ใช่เพราะว่าป้าสะใภ้เขาขายบนบกเนี่ยอากงมาจากเมืองจีนแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวมาอยู่ห้องแถวกันทุกคนอ่ะหลายคนเลยแบบเหมือนกับมาจากหมู่บ้านเดียวกันมาอยู่ห้องแถวเล็กๆครอบครัวหนึ่งก็ห้องหนึ่งอยู่กันแออัดนี่อากงค่ะคือปู่นะคะแล้วนี่อาม่าอากงที่มาจากเมืองจีนค่ะแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าพายเรือไปขายที่ถึงปากคลองมะกอกน้อยอะค่ะแล้วก็ทุกคนก็ขายของแบบบ้านหนึ่งสมมติว่ามีลูก4คนก็มีเรือ4 5ลำพ่อขับลำนึงลูก4คนส่วนใหญ่แม่ก็ไม่ออกไปขายของหรอกแม่ก็อยู่บ้านเตรียมของแล้วก็ออกไปขายกันบ้านนี้ขายก๋วยจั๊บขายก๋วยเตี๋ยวบ้านหนึ่งบางที3ลำ2ลำก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูหวานเย็นมีสารพัดอย่างเลยกาแฟก็ต้องหลายลำ
7: นอกจากเรือก๋วยเตี๋ยวของแปะยงแล้วก็ยังมีเรือก๋วยเตี๋ยวของคนอื่นๆอีกนับ10เจ้าเลยนะครับอย่างเช่นเรือก๋วยเตี๋ยวของเจ็ดจั๊วของนายเอี่ยมของนายเพ้งที่พายขายอยู่ในคลองชักพระ
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณสวนฝั่งทนในอดีตนะครับบริเวณนี้เองก่อนหน้าก็มีชาวจีนอาศัยอยู่นะครับทีนี้พอมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะฮะก็จะมีชาวจีนจำนวนมากอพยพมาจากฝั่งพระนครเพราะว่าหนีภัยจากระเบิดนะครับทีนี้เองเนี่ยในปีใกล้เคียงกันนะครับปี2485ก็เกิดน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพสวนฝั่งทนเนี่ยก็ได้รับความเสียหาย

0: ดีครับ
1: เจกสวัสดีอาเจกเนี่ยอยู่ศาลใกล้เนี่ยเฝ้าศาลฮะ80แล้วอาเจกอ
0: ายุเท่าไหร่นะ80แล้ว
1: เดิมเฝ้าศาลเดี๋ยวนี้ก็มีคนช่วยเฝ้า
0: เดินทางไกลไหมพี
1: ่ไกลค่ะในความรู้สึกนะว่าเดินประจำตั้งแต่เด็กเป็นห้องแถวค่ะที่อยู่กันรวมกันหมดเลยที่ทุกคนมาจากเมืองจีนแล้วก็มาเช่ากันอยู่อ่ะ
0: ทั้งอากง
1: อาปองมาอยู่นี่ค่ะ
0: ในเพ้งในแกะ
1: ใช่ๆค่ะแล้วในอ้วนนะคะ
0: ในอ้วนก็อยู่ที่นี
1: ่ค่ะ
0: ในเพ้งในแกะในอ้วนเนี่ยก็คือรุ่นแบบรุ่นเตี่ยเขาก็ทำ
1: เตี่ยเขาทำด้วยเตี่ยก็ขายอากงที่เป็นเจน1เตี่ยพี่เจน2พี่เจน3ในเพ้งในแก่เจน2อ่ะ
0: โอ้รุ่นเตี่ยเรา
1: ค่ะก็อยู่ห้องแถวจะอยู่ไอ้นั่นนะคะอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยอยู่ริมคลอง
0: เรามันไปทรงนี้มั้ย
1: ไปใช่แล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ข้างๆใช่ใช่อย่างนั้น
0: น
1: ะ
0: เป็นตรอกเล็ก
2: ในชุมชนตรงคลองชักพระเนี่ยมันมีโรงสีมีโรงก๋วยเตี๋ยวนะคะมีโรงเชือดหมูถือว่าเป็นชุมชนที่มันเอื้อความสัมพันธ์กันทำให้เกิดวัตถุดิบจำนวนหนึ่งซึ่งก็เป็นต้นเรื่องของการขายก๋วยเตี๋ยว
3: คือความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าผู้คนอยู่ริมน้ำถูกไหมคะหน้าบ้านเขาเนี่ยก็คือลงน้ำเขาจะไปเข็นก๋วยเตี๋ยวหรือหาก๋วยเตี๋ยวขายไม่ได้เพราะไม่ใช่ถนนดังนั้นตามเลือกสวนไร่นาหรือว่าในพื้นที่ต่างๆก็ต้องใช้เรือในการเป็นพาหนะในการที่จะเอาอาหารเนี้ยชิ้นนี้ชนิดเนี้ยเข้าไปสู่หน้าบ้านนะก็คือใช้เรือเป็นปกตินั่นเอง
2: คือในบริบทของคลองเนี่ยนะคะความสำคัญอันหนึ่งก็คือการมีศาลาท่าน้ำในศาลาท่าน้ำเนี่ยมันคือพื้นที่กลางที่ในแต่ละบ้านเนี่ยออกมาใช้เราก็จะมานั่งศาลาท่าน้ำกันถ้าตอนเป็นเด็กๆเนี่ยการนั่งศาลาท่าน้ำเนี่ยก็คือการเห็นว่ามีเรือขายของอะไรบ้างนะคะ เราก็แค่อยากกินอะไรเราก็วิ่งเข้าไปบอกผู้ใหญ่ว่าเรือนั้นมาแล้วเรือนี้มาแล้วนะคะเขาก็จะให้สตางค์เพื่อมาซื
0: ้อตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านในเพ้งนะครับร้านในเพ้งเนี่ยก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ในสมัยก่อนในอดีตรุ่นเตี่ยนะครับขายอยู่บนเรือนะครับพายเรือขายและปัจจุบันนี้ก็คือย้ายมาอยู่บนบกแล้วนะครับร้านเราพูดถึงก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำแบบนี้นะครับมันก็จะมีเส้นใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเนื้อสัตว์แล้วก็จะมีผักเองเนี่ยนอกจากถั่วงอกนะฮะแล้วก็ผักบุ้งที่ใส่เย็นตาโฟที่เราคุ้นเคยแล้วนะครับอีกอย่างนึงก็จะมีผักตำลึงนะฮะซึ่งก็คือที่มาของก๋วยเตี๋ยวตำลึงเขาก็บอกว่าย่านบางขุนนนท์เนี่ยแหละครับที่เป็นต้นตำรับเป็นเจ้าแรกๆของก๋วยเตี๋ยวตำลึงครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปต่างๆจากก๋วยเตี๋ยวหมูธรรมดาใส่ถั่วงอกจบถั่วงอกก็ใช้เวลาในการเพาะถั่วงอกหรือว่าโรงถั่วงอกอะไรต่ออะไรมันอาจจะแบบใช้ปริมาณเยอะไม่พออะไรเขาก็เริ่มมองหาผักก๋วยเตี๋ยวของบ้านขุนนนท์ที่อร่อยเนี่ยนั่นคือก๋วยเตี๋ยวตำลึงนะเป็นที่แรกๆเลยที่ทำก๋วยเตี๋ยวตำลึงขึ้นมา
2: ตำลึงน่าจะเป็นเหตุบังเอิญเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยค่ะตำลึงมันก็จะ

0: ของถั่วงอกก็เลยมีการทดลองเอาตำลึงมาใส่ก๋วยเตี๋ยวก็เลยอาจจะทำให้คนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยรู้สึกว่าตำลึงก็เป็นอย่างหนึ่งที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวได
1: ้ในสังคมของเราเนี่ยรับว่าทำในเรื่องของการทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะมานานมากแล้วอาจจะสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ได้เพราะว่าเข้ามากับคนจีนทางตอนใต้นะคะจีนใต้นะก็คือคำว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันปรากฏอยู่ในคำศัพท์ในภูมิภาคอื่นๆด้วยก็คือตัวเส้นที่แบบทำจากแป้งเนี่ยแล้วตัดออกมาแล้วก็ใส่น้ำซุปหรือจะเป็นแห้งก็ได้ก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเราพบว่าในราชสำนักที่บันทึกเอาไว้เนี่ยก็จะบอกว่ามีการเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกันช่วงที่การเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะเป็นช่วงที่ไม่ใช่อาหารหลักเหมือนกับว่าเป็นอาหารว่างในประเภทของอาหารเนี่ยมีอาหารว่างกับผลไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะในสำรับของคนไทยคนสยามหรือว่าคนกรุงเทพก็จะรับประทานอาหารว่างหลายอย่างเนี่ยซึ่งหนึ่งในนั้นน่ะก็คือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารที่คนไทยในยุคก่อนเนี่ยเขามองว่าเป็นอาหารว่างนะไม่ใช่เป็นอาหารหลักเหมือนที่เรารู้สึกกันในปัจจุบันนะคะ
0: ในยุคที่เราพูดกันว่าเชื่อท่านผู้นำชาติจะพ้นภัยเนี่ยจอมพลป.เนี่ยก็ส่งเสริมให้ข้าราชการตามโรงเรียนทำก๋วยเตี๋ยวให้คนทั่วไปกินทำขายในก๋วยเตี๋ยวที่ทำขายสมัยก่อนเนี่ยจอมพลป.ก็มองว่ามันก็ยังมีวัฒนธรรมที่ดูเป็นคนจีนก็เลยมาคิดซิว่าถ้าจะเอาก๋วยเตี๋ยวมาทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ดูเป็นไทยเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะก็มีการคิดในเรื่องของการผัดก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาก๋วยเตี๋ยวผัดสมัยเดิมเนี่ยจีนมีการขายอยู่แล้วจอมพลป.จะเอามาทำอย่างไรให้เป็นความเป็นไทยก็ใส่เครื่องเข้าไปไม่ว่าจะใส่เต้าหู้ใส่กุ้งแห้งหัวไชโป๊หรืออะไรก็เกิดเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยขึ้นมานั้นก็จะเห็นว่าในวัตถุดิบที่มันมีอยู่ในโรงก๋วยเตี๋ยวนี่แหละที่ทำให้เป็นต้นทางของก๋วยเตี๋ยวผัดไทย
2: หลายคนอาจจะเข้าใจว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกน้ำดำใช่ไหมครับอย่างที่เราไปกินอนุสาวรีย์หรือที่รังสิตเนี่ยแต่จริงๆแล้วแบบอย่างผมเนี่ยเข้าใจว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันเกิดจากคำว่าก๋วยเตี๋ยวบวกกับคำว่าเรือใช่ไหมครับมันก็น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ขายอยู่ในเรือกันจริงๆมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำดำซึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันก็อาจจะเป็นได้ทุกประเภทจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ที่ขายอยู่บนเรือกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นผัดไทยผัดซีอิ๊วหรือแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
3: ภายในปี2483นะครับก็ได้มีการตัดถนนขึ้นมาเส้นหนึ่งที่ฝั่งทนต่อมาถนนเส้นนี้ก็คือถนนจรัญสนิทวงซึ่งถนนจรัญสนิทวงมีความสำคัญนะครับเพราะเป็นถนนที่ตัดผ่านพื้นที่สวนย่านฝั่งทนแล้วก็ทำให้ชีวิตการสัญจรของผู้คนเปลี่ยนจากทางน้ำขึ้นมาบนบกแทนและในปี2507ก็มีการสร้างสะพานคลองชักพระแห่งนี้ขึ้นเพื่อเชื่อมสองฝั่งคลองเข้าหากันเชื่อมถนนบางขุนนนท์กับถนนชัยพฤกษ์และในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั่นเองครับที่ก๋วยเตี๋ยวเรือจากที่ค้าขายกันในน้ำพายเรือขายนะครับก็ค่อยๆทยอยย้ายขึ้นมาขายบนบกแทนครับ
0: ถ้าเป็นร้านแรกเนี่ยก็คือร้านของอากงนะคะอากงก็มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคู่กับแปะยงที่ขายกาแฟ
4: แปะยงอ่ะเป็นเตี่ยซึ่งแปะยงเนี่ยขึ้นบกก็มาขายกาแฟด้วยขายมาด้วยกันเป็น10ปีอ่ะค่ะ
0: ตอนหลังเนี่ย2ร้านเนี้ยก็แยกจากกันนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยว2ร้านซึ่งเป็นขายก๋วยเตี๋ยวหมูทั้งคู่นะคะเดิมเนี่ยตรงพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยคือคุ้มขุนพลคือบ้านพักของจอมพลประภาสปัจจุบันเป็นที่ทำการของกรมบังคับคดีนะคะนั้นร้าน2ร้านเนี่ยปัจจุบันก็คืออยู่หน้ากรมบังคับคดีชุดต่อมาในอ้วนกับในเอี่ยมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเปิดร้านอยู่ตรงข้างหอพักพยาบาลอีกส่วนหนึ่งก็คือร้านของนายเพ้งร้านของนายเพ้งเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณที่ทำการสวนยางนั้นถ้าบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจากคลองชักพระเนี่ยแล้วขึ้นบกเนี่ยก็จะมีแค่4เจ้านี้ค่ะ การตัดถนนใหม่ๆหลายๆเส้นก็ทำให้ผู้คนมาหาซื้อบ้านจัดสรรหาซื้อที่

0: ดินในย่านนี้คราวนี้สวนในย่านฝั่งธนบุรีเนี่ยเป็นลักษณะของขนาดสวนหรือสวนแบบยกร่องเมื่อชาวสวนขายที่ดินออกไปให้หมู่บ้านจัดสรรมาทำบ้านก็ต้องถมที่การถมที่เหล่านี้ก็คือการปิดทางน้ำน้ำเคยโฟลมันก็ทำให้น้ำไม่มีที่ไปเวลาน้ำหลากมาหรืออะไรน้ำมันก็ท่วมเมื่อมีคนมาอยู่อาศัยเยอะเข้าเนี่ยพอน้ำท่วมเนี่ยก็เป็นปัญหาทางราชการก็เริ่มที่จะต้องกั้นน้ำ
1: เมื่อทางการพยายามบริหารจัดการน้ำพยายามควบคุมน้ำโดยการสร้างประตูน้ำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามลำคลองต่างๆนะครับแล้วก็มีการสร้างเขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่นะฮะเพื่อป้องกันน้ำท่วมต้องเรียกได้ว่าวิถีชีวิตของผู้คนกับสายน้ำแทบจะขาดจากกันอย่างสิ้นเชิง

0: แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ครับมันเกิดอะไรขึ้นนะศาลามีทั้งศาลามีทั้งท่าน้ำ
1: ก็โดนเขื่อนประตูน้ำ
0: ก็คือประตูน้ำหรือเขื่อนมาก่อนหรือว่ามาพร้อมกันครับ
1: อ๋อมันมาพร้อมกันค่ะเพราะว่ามันต้องมีเขื่อนแล้วก็ทำประตูน้ำเนี่ยแล้วเขาเสริมขึ้นไปอีกอะตอนแรกไม่สูงเท่านี้นะคะเขาเสริมไปอีกประมาณ
0: ตอนแรกขนาดนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: แค่ทางเดินนะคะ
0: ทางเดิน
1: ทางเดินข้างบนแล้วก็เสริมไปอีก
0: หมายความว่าแล้วปี54น้ำท่วมไหมที่นี่
1: ท่วม
0: แสดงว่าก็ถูกขังเลยฮะ
1: มันรั่วหรือมันอะไรก็ปี54ท่วมเนี่ยมีรอย54ที่เนี่ยท่วมเยอะเลยนี่
0: คือปี54ท่วมก่อนทำครับ
1: ก่อนทำ
0: เวลาน้ำท่วมเนี่ยมันก็ขึ้นเร็วลงเร็วป
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆมันก็ขึ้นลงตอนเด็กๆก็มีน้ำท่วม
0: ครับแล้วทำอย่างนี้ไม่คิดถึงคนที่อยู่ริมคลองเลยเนาะ
1: โอ้เนี่ยปะทะกับกำแพงเลยค่ะสายตา
2: เมื่อสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำมันจะแรงขึ้นเพราะเดิมเนี่ยถ้ามันไม่มีเขื่อนเนี่ยเวลาเรือมาเนี่ยน้ำมันจะแตกแล้วก็ดูดซับไปกับพื้นดินนะคะมันก็จะลดความแรงแต่พอมีเขื่อนแล้วเนี่ยเมื่อเรือผ่านมาเนี่ยเวลาเป็นคลื่นเนี่ยมันจะไปกระทบกับผนังเขื่อนมันก็จะตีกลับมาค่อนข้างแรงไอ้ความแรงของน้ำเหล่านี้ทำให้คนพายเรือเนี่ยพายเรือลำบากขึ้นเพราะเรือมันก็จะต้านกับน้ำหรือต้านกับคลื่นนู่นนี่นั่นนะคะนั้นเหล่านี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การประกอบอาชีพกับการพายเรือขายของทางน้ำเนี่ยมีอุปสรรคว
3: ันนี้เมืองของเราขยายตัวและเปลี่ยนไปมากมายเลยนะครับในอดีตจากชีวิตที่เชื่อมโยงกับน้ำเราถูกทำให้ต้องหันหลังให้กับแม่น้ำกับลำคลองไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่หายไปหรือว่าย้ายมาขายบนบกแต่วิถีชีวิตความผูกพันกับสายน้ำกับท่าน้ำก็ถูกทำลายลงไปคลองที่ฝั่งทนเคยมีสัตว์น้ำมากมายกุ้งตัวโตๆอย่างที่เห็นก็หายไปเพราะการบริหารจัดการน้ำในมิติเดียวทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะระบบนิเวศในแม่น้ำลำคลองเต็มไปด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
4: สองร้อยสี่สิบปีกรุงรัตนโกสินทร์วันนี้นะครับผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพทุกท่านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการที่จะฟื้นฟูน้ำฟื้นฟูคลองและต้องการเปลี่ยนกรุงเทพผมจึงอยากจะฝากบอกทุกท่านและพวกเราทุกคนด้วยนะครับว่าเราจะสามารถมองการพัฒนาเมืองไปข้างหน้าได้ไกลแค่ไหนและดีแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองย้อนกลับไปที่อดีตได้ไกลแค่ไหนและเข้าใจมันได้มากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: อันนี้ก็คือตลิ่งชันมา
1: ตรงนี้อำเภอตลิ่งชันพอเราข้ามสะพานปุ๊บอำเภอตลิ่งชันเนี่ยบ้านแม่อยู่เนี่ยพายเรือที่บอกขายขนมอ่ะตอนเออช่วยหุงข้าวแม่ต้องหุงข้าวเลี้ยงคนงาน
0: เอาไปดูนั่นคือกรมบังคับคดีอยู่ไหนครับ
1: ต้องเข้าไปในนี้ไง
0: ในนี้ใช่ไหม
1: เข้าไปในนี้ที่บอกว่าสามแยกปากคลองก็คือตรงนี้หัวมุมนี่ปากคลอง

พุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาสุรเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
ราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณ์เทียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุกและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมณ์เทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณ์เทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุกมณ์เทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้ง2องค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทไทยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรศาสตร์กลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิม
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถสยามมกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑลในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วิมีอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึก
4: ฟู
3: ใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยาเนี่ยค่ะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah.
7: Nice.
3: I think in like air you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
8: ภายในมนดบวัดสีชุม เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งขนาดใหญ่โดยมีนามว่าพระอัจฉนะมีความหมายว่าผู้ไม่หวั่นไหวสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยโดยหลักฐานทางเอกสารพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าบริเวณแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สมเด็จนเรศวรมหาราชได้เคยมาประชุมทัพกันอยู่ที่นี่ในคราวที่จะเสด็จไปปราบเมืองสวรรคโลกอันเป็นต้นตอของตำนานเรื่องพระพุทธรูปพูดได้โดยช่องผนังของมนตบได้ค้นพบศิลาจารึกหลักที่สองเรียกว่าจารึกวัดสีชุมที่เล่าเรื่องราวของการก่อตั้งราชวงศ์สุโขทัยของคนไทยกลุ่มหนึ่งและที่เพดานของช่องผนังดังกล่าวมีภาพจิตรกรรมลายเส้นเป็นภาพเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าในชาติต่างๆที่เรียกว่าชาดก
9: ท่านยิ้มใจดีจังเลยนะครับคุณปู่ครับท่านพูดได้จริงๆเหรอครับ
10: คนเก่งของปู่กลัวซะแล้วเหรอฮะ
9: ไม่ได้กลัวสักหน่อย
10: มาๆๆปู่จะพาไปดูอะไร
9: ฮะฮะมีประตูด้วย
10: ประตูนี้มีบันไดวนขึ้นไปด้านหลังองค์พระแต่เดี๋ยวนี้เขาปิดห้ามขึ้นบางทีเสียงที่ได้ยินเนี่ยอาจจะเป็นเสียงพูดของคนที่เดินอยู่ในอุโมงค์นี้แหละคนไม่รู้ก็คิดว่าพระพูดได
9: ้เฮ้ยคิดว่าท่านพูดได้จริงๆซะอีก
10: หายกลัวแล้วล่ะสิฮะ
9: อิดไม่ได้กลัวนะครับมาเที่ยวครั้งนี้ต้องขอบอกว่าสนุกสุดๆเลยครับ
11: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
12: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
13: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
11: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
13: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
14: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้ายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
13: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัว
15: มีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

วัดชุมพลนิกายารามตั้งอยู่ใกล้พระราชวังบางปะอินพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในราวพุทธศักราช2001

175ในบริเวณนิวาสถานเดิมบนเกาะบางปะอินซึ่งเป็นที่พระราชสมภพของพระองค์และพระราชทานนามว่าวัดชุมพลนิกายารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาลาดลดหลั่น3ชั้นหน้าบันประดับด้วยลายพระมหาพิชัยมงกุฎพระราชลัญจกรประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและภาพการชุมนุมพลเพื่อการตั้งทัพมุขหน้าและมุขหลังของพระอุโบสถประดิษฐานรูปพระศรีอริยเมตไตรภายในซุ้มจรณำภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปอดีตพุทธเจ้า6พระองค์และพระพุทธเจ้าสมณะโคดม1พระองค์รวม7พระองค์ที่ฝาผนังทั้ง4ด้านมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติอดีตพุทธเจ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานเสาเขียนลวดลายพวงอุบะประตูและหน้าต่างเขียนลายแท่นบูชาแบบจีนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านหลังพระอุโบสถเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องหน้าบันเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอยุธยานอกจากนี้ยังมีเจดีย์ย่อมุมไม้12 2องค์ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีครับพระราชมณฑลสถานวังหน้าปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการต่างๆและเป็นที่รู้จักกันดีครับของชาวไทยและชาวต่างประเทศแต่นักคนนักที่จะรู้ว่าในอดีตที่นี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าที่ประทับของพระมหาอุปราชผู้ที่จะสืบทอดพระราชอำนาจแทนพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตและที่นี่ยังมีศิลปะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นลักษณะเฉพาะของสกุลช่างวังหน้าที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปศึกษาในวันนี้ครับ
1: ลักษณะของสกุลช่างวังหน้าเกิดขึ้นจากข้อกำหนดฐานานุสักของอาคารซึ่งจะต้องทำลดหลั่นลงจากพระราชมณฑลสถานของพระเจ้าแผ่นดินในพระราชวังหลวงตามพระเกียรติยศของพระมหาอุปราชที่มีพระราชอำนาจรองลงมาจากพระเจ้าแผ่นดินประกอบกับพระราชนิยมทางความงามความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือวังหน้าทำให้สถาปัตยกรรมณสถานที่แห่งนี้มีความแตกต่างไปจากสกุลช่างที่ปรากฏอยู่ในที่แห่งอื่นๆรูปแบบของอาคารที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือไม่มีการสร้างอาคารที่มีเรือนยอดทรงปราสาทหลังคาซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นเพราะเป็นเกียรติยศเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินแต่จะสร้างอาคารหลังคาทรงจั่วไม่มีชั้นลดหรือลดชั้นเตี้ยๆเพียง1ชั้นมุงด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสีเสาอาคารเป็นเสากลมยอดบัวกลุ่มตามแบบแผนของวังหน้าแตกต่างจากเสาสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12ยอดบัวแหวงซึ่งเป็นแบบของวังหลวงเครื่องตกแต่งหน้าจั่วหรือกรอบหน้าบันเป็นความนิยมเฉพาะของสกุลช่างวังหน้าช่อฟ้าที่ส่วนบนจั่วทำจะงอยปากปลาหงายขึ้นเครื่องรวยปิดเชิงชายคาทำเป็นแผ่นไม้ทอดอ่อนลงจากช่อฟ้าจรดถึงหางหงไม่มีงวงอัยราและนาคสะดุ้งหรือรวยระกาที่คดโค้งเสมือนลำตัวนาคซึ่งเป็นที่นิยมสร้างในสกุลช่างหลวงทั่วไป

0: วัดพนัญเชิงตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกันเป็นวัดที่มีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาในพงศาวดารเหนือระบุว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดพระเจ้าพระนางเชิงภายในวัดประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญได้แก่พระวิหารเป็นอาคารขนาดใหญ่ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทรงโรงพระวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายกหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อพนัญเชิงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยศิลปะอู่ทองในพระราชพงศาวดารระบุว่าสร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการเคารพนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากสามารถยังรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองโดยท่านมักจะบอกเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยการแสดงสัญลักษณ์บางอย่างให้ผู้คนได้เห็นมีตำนานกล่าวว่าเมื่อคราวจะเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนั้นพระพุทธรูปองค์นี้มีน้ำพระเนตรไหลออกมาด้านซ้ายของพระวิหารเป็นพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบสุโขทัย3องค์ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระเงินพระทองและพระนาคส่วนทางด้านขวาของพระวิหารเคียงคู่กับพระอุโบสถคือพระวิหารเขียนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะอยุธยามีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยใหม่ที่วาดเป็นรูปโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้านี่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลาเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: หมดเลย
0: แม่เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ขับเดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
3: ประมาณครับ
0: 3
3: กิโลกว่าเนี่ยแหละ
0: 3กิโลกว่า3กิโลกว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเต่าด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเต่าเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูกันไว้อย่างคะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็สาวใช่ไหมคะแม่
0: ต้นสาวจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
3: งอกลูกเปลือก
0: สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นสาวที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วยเดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกสาวนะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
3: เหนียว
0: เนาะ
4: ตรงนี
0: ้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
3: พอดี
0: แก่ไหมแม
3: ่บอแก่พอดีเลย
0: เริ่มขุ่นๆ นิดนึงเน
3: า
0: ะ
3: ดีกำลังดีอยู
0: ่ไม่อ่อนเกินเน
3: า
0: ะ
3: ก็อ่อนเกินบอกแข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
0: จับหน่อยเนาะ
3: คันลูก
0: จับแค่นี้ได้เนาะ
3: ได้ไม่เคยถูกยั้ง
0: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
3: เกิน
0: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
3: ่ยั้งนี่จ้ะ
0: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
3: ย
0: ั้
3: ง
0: เหมือนลูกชกเลย
3: เหมือนเดียวกัน
0: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกสาวหรือว่าลูกพิษลูกสาวเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
5: า
0: ะ
5: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
0: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2 ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
6: ปล่อยร่วงเลย
0: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะนั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะ ต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
4: ใช่ทีละน้อย
0: ทีละน้อยอันทีละน้อย
4: เพราะ
0: มันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบยกเลยนะเฮ้ยโอเคโหหนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากมาแล้วจ้าคนหาเต๋าโหหนักมากลงเลยนะแม่
5: เ
0: ฮ้ยเหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
4: นี่หาบไกลๆมากเนาะ
0: นี่หาบไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะ
4: ต้องใส่น้ำ
0: คือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพ่อเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
6: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
6: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝาออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
6: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
6: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีลีแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอยู่อย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมื่อเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
6: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยอุ้ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะ
1: คือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี
0: ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้เราตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
5: ่
0: อ
5: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
5: มันมีต้นพอดีของมันนะ
0: อ๋อมันมีต้น
5: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
5: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
5: ใช่
0: นี่ก็ใช
5: ่
0: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
5: ถ้าต้นอ้วนก็เป็นอย่างนี
0: ้แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
5: ยังโตไม่ได้
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
5: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
5: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยๆเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆ มนนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
5: 5 ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
5: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออก
5: กาบทีละ
0: กาบเอาเลาะโอเคค่ะ
5: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
5: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอน
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี้

0: หมดนะแล้วก็ตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็เย็นได้แล้ว
1: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
0: ต้น
1: มันอะไม่คัน
0: ไม่คัน
1: แต่ลูกมันคัน
0: แต่ลูกมันคัน
1: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
0: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
1: จ้ะ
0: ที่กินได
1: ้โอเค
0: ให้ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
1: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
0: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
1: ้มาโอ้ขาวมากด้านอีกแล้วโอ้เห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ่อ
0: ได
1: ้ฮะหนูขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อตาวนะคะหรือว่ายอดตาวสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
0: ยอดกรอบหวาน
1: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยอาหารที่เราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระกอพริกแล้วก็กะปิ
1: กะปิ
2: เกลือ
1: ค่ะและไอ้เส้นก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
1: ย
2: ผักไปโรยไปก่อน
1: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
2: หน่อเต๋าค่ะ
1: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
1: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
1: อ๋อหม้อปลา
2: จ้ะ
1: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละอันนี้คือที่พ่อเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
3: จ
1: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
3: ใส่ในแกงด้วย
1: อ๋อ
3: มันจะออกเผ็ดๆหน่อย
1: เผ็ดๆหน่อย

0: หอมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสจอกใบตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามหมายก่อน
0: ไม่ใช่ตามหัวปีแม
2: ่เออตามหัวปีก่อนตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอ่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้าน

0: ะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะวันนี้ตามเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัวอมรินทร์ทีวี
2: หากย้อนกลับไปในอดีตเมื่อครั้งที่บ้านเชียงยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนักผู้คนทำมาหากินโดยยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลักแต่ในราวพุทธศักราช2525ถึง2530ผู้ชายหลายคนได้ไปทำงานขายแรงงานในต่างประเทศหาเงินมาปลูกบ้านใหม่หลายหลังแต่เงินทองที่หามาได้ก็ร่อยหรอลงไปในที่สุดแต่สิ่งที่ยั่งยืนคืออาชีพเกษตรกรเพราะยังสามารถทำนารอบหมู่บ้านเชียงได้ในทุกปีในที่นาที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับคนโบราณบ้านเชียงทำไว้เมื่อ 5,600 ปีมาแล้วพื้นนาเหล่านั้นนับเป็นมรดกตกทอดมาจากคนรุ่นก่อนทั้งสิ้นไม่เพียงเท่านั้นภายหลังจากที่ชาวบ้านเชียงในปัจจุบันหันมาช่วยทางราชการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงด้วยการบริจาคโบราณวัตถุไว้ให้จัดแสดงแล้วทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านเชียงไม่ขาดสายอาชีพในการให้บริการจึงเกิดขึ้นทั้งร้านอาหารที่พักและการผลิตสินค้าของที่ระลึกจำหน่ายคำอ้อปั้นปูลูเขียนบ้านเชียงขายเป็นคำกล่าวถึงเส้นทางการทำของที่ระลึกอันเลื่องชื่อของบ้านเชียงอันได้แก่ภาชนะดินเผาลายเขียนสีที่ทำทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเหมาะแก่การใช้งานในลักษณะแตกต่างกันนั้นกล่าวได้ว่าคนโบราณที่บ้านเชียงได้ทิ้งมรดกที่ยั่งยืนให้ตกทอดมาถึงชุมชนชาวบ้านเชียงปัจจุบันแม้ว่ากลุ่มคนทั้งสองยุคที่กล่าวนี้จะยังไม่อาจพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าเป็นญาติพี่น้องกันหรือไม่ก็ตามในปีพุทธศักราช2535บ้านเชียงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
3: มาแล้วจ้าของปู่น้องเจียว
4: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
3: รู้สิ
4: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
3: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
4: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
3: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
4: มหาลัยบ้านนอก
5: มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอ

0: ะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็หนึ่งครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
1: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งระยะแรก15โครงการครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีซึ่งหนึ่งในพื้นที่นะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งจะมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนโดยในพื้นที่ตำบลก้อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยค่ะมีการส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีความสะอาดรวมถึงน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรที่จะช่วยให้มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงและสามารถต่อยอดปลูกพืชที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายชนิดสร้างราย

0: ได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งการใช้น้ำจากโครงการนะคะนอกจากต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์วันนี้เราจะไปติดตามผลสรุปของความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนกันค่ะ
1: ว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชดำริว่าน้ำคือชีวิตในช่วงตลอดที่พระองค์ท่านครองราชมีโครงการเนื่องจากพระราชดำริเนี่ย 4,500 โครงการในนั้นประมาณ 3,000 กว่าเป็นโครงการเนื่องจากน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำอันนี้จะเห็นว่าสำคัญมากพระองค์ท่านให้ความสำคัญและถ้าเราได้ติดตามในวันที่ในหลวงรัชกาลที่10มีปฐมพระบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดของงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเรื่องน้ำจึงเป็นสำคัญปัจจุบันเองเนี่ยรัฐบาลบังเอิญได้อยู่ใน บอร์ดน้ำเทศรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญอยู่ต้นๆงานที่ต่อเนื่องที่ในหลวงรัชกาลที่10ให้ความพระองค์ท่านให้ความสำคัญนอกจากงานของพระองค์ท่านเองที่แมมรีแล้วเนี่ยงานที่ต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระราชดำริอยู่พระองค์ท่านก็ให้ติดตามและให้การสนับสนุนให้ดำเนินการในส่วนนั้นทีนี้พอมาถึงความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับว่าที่ไปที่มาของโครงการที่มันก็เกิดจาก PM 2.5 นั่นแหละนะเราก็ชมรมนักเรียนทุนทานในบนก็ลงไปสอบถามชาวบ้านเรารู้ว่าเขาเข้าป่าเพื่อจะไปหาพวกเห็ดบ้างหรือสัตว์ป่าหรืออะไรทำนองนั้นมายังชีพแล้วก็เข้าไปหาไปสอบถามสอบถามก็ปรากฏว่าก็เหมือนกับทางเกษตรกรทั่วไปความต้องการอันดับหนึ่งที่ต้องการคือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรถ้าการเกษตรถ้าถามต่อเกษตรกรต้องการอะไรหลังจากน้ำเขาบอกต้องการตลาดพอได้ตลาดแล้วก็บอกว่าแล้วเขาจะหาปัจจัยการผลิตอย่างไรต้องการเงินทุนสนับสนุนไม่ค่อยได้ถามว่าเอ๊ะเราจะปลูกพืชอะไรอย่างไรเทคโนโลยีในการผลิตนี่ชาวบ้านเขามีประสบการณ์ระดับหนึ่งเขาจะเอาน้ำเป็นอันเบื้องต้นจากนั้นเราก็ทำการได้มีโอกาสได้เชิญทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานเลยไปคุยกับชาวบ้านพยายามจะให้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่ทางชุมชนหรือชาวบ้านที่นั่นต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักได้โครงการแย่เลยโครงการนั้นอาจจะของกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหลายๆหน่วยงานด้วยกันน้ำผิวดินมีความมีเสนอมาประมาณเกือบ40โครงการปรากฏว่า เราก็จะชงต่อเพื่อของบประมาณมาเดินเหมือนกันไม่ผ่านหลังจากที่ดินที่จะพัฒนานะอยู่เป็นที่ดินของกรมป่าไม้อันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของมันก็อยู่ในดงของเขตอุทยานแต่ที่ดินต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นของกรมป่าไม้อยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องหันมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาน้ำบาดาลน้ำบาดาลมันใช้ที่น้อยที่เฉพาะเจาะพอเจาะได้น้ำแล้วขึ้นถังสูงแล้วก็ปล่อยไปทำนองนั้นนอกจากนั้นแล้วก็มองถึงว่าเอ๊ะอยากจะมีในส่วนที่ก็เรียกว่าเป็นแก่งก้อบริเวณนั้นจะเป็นที่ค่อนข้างที่ลุ่มที่ต่ำอยู่ในเขตน้ำท่วมของเขื่อนภูมิพลถ้าในช่วงน้ำเต็มเขื่อนละเต็มตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยน้ำในเขื่อนลงตรงนั้นก็จะแห้งตรงนั้นดินลักษณะนี้สมบูรณ์มากและเราก็ได้

ลองดูว่าเป็นไปได้มั้ยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำเป็นบ่อตื้นในเขตของพื้นที่ม.64พื้นที่ม.64นี่เป็นของกรมป่าไม้เหมือนกันเขาจะให้ทางชาวบ้านชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ให้เอกสารสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเราทำงานให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปขุดเจาะบ่อตื้นพัฒนาบ่อตื้นถึง33บ่อตรงนั้นจะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นไงน้ำบาดาลไอ้น้ำบาดาลเนี่ยเกิดขึ้นหลายบ่อหลายโครงการในบ้านก็ด้วยรับความกรุณาจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริก็มีหนึ่งใหญ่เป็นโครงการใหญ่หนึ่งใน15โครงการในรอบแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10ของท่านได้โปรดเป็นพระราชดำริออกมาบ้านก็ได้รับอานิสงส์ในส่วนนั้นด้วยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มใช้ประโยชน์ก็ให้แง่คิดนิดหนึ่งในเรื่องของงานพัฒนาแหล่งน้ำที่เดินเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐใช้เงินงบประมาณไม่มีรายเดียวใช้หรอกต้องอย่างน้อย3หรือ5ขึ้นไปเพราะเป็นการใช้น้ำร่วมกันนอกจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเรียกว่าทำเป็นวอจิ๋วหรือเป็นสระเก็บน้ำในไร่นาทำนองนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีนี่ออกมาให้ดำเนินการได้เป็นปัจเจกคือรายบุคคลนอกนั้นไม่ได้พอไม่ได้ขึ้นมาเป็นไงอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากเลยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินถ้าเกิดไปพัฒนาแล้วนะมีชาวบ้านใช้ร่วมกันและใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันเอาเรื่องน้ำบาดาลก็ได้จากบ่อเดียวกันเอาน้ำสูบขึ้นมาและขึ้นทางสูงแล้วก็มีท่อเมนจ่ายน้ำไปตามให้กับแปลงเกษตรกรหรือเพื่อประปาก็แล้วแต่จะเห็นว่าแหล่งน้ำจากแหล่งเดียวกันเพราะนั้นการใช้น้ำก็ต้องมีการจัดกลุ่มรอบเวรไม่ใช่ต่างคนต่างใช้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะทุกหน่วยงานพอทำไปแล้วเนี่ยพัฒนาไปแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีไม่ได้ไปโทษเกษตรกรและชาวบ้านหรือชุมชนเพราะก่อนที่จะมีน้ำที่หน่วยงานรัฐไปดำเนินการเนี่ยเขาทำแบบธรรมชาติชีวิตเขาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทำอย่างนั้นกว่าจะมาใช้น้ำอย่างนี้คุ้นเคยกับการใช้น้ำร่วมกันแบ่งปันกันเนี่ยใช้เวลาแล้วจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านมีพระราชดำริคำว่าต่อรักษาและต่อยอดต่อยอดในที่นี้ว่าหมายถึงว่าเราเองในฐานะเป็นนักวิชาการก็พยายามที่จะต่อยอดก็คือพยายามเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปใช้ส่งเสริมแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบ้านก้อนี่ไม่รอหรอกสมัยนี้มันเขาเรียกอะไรระบบเกี่ยวกับออนไลน์เขาสามารถจะเรียนรู้ใช้ YouTube ไปถามว่าเอ้าที่ทำมาเนี่ยรู้มาได้ยังไงเขาบอกเขาเปิด YouTube

ครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรครับองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีคือการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนะครับโดยที่ตำบลบันกอนเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึก152เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อจะสูบน้ำขึ้นมาขึ้นไปบนถังสูงนะครับถังสูงเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็วางไว้ที่20เมตรนะครับเพื่อเวลาเราสูบน้ำขึ้นไปบนถังแล้วจะมีแรงดันน้ำส่งต่อไปให้กับพื้นที่ของเกษตรกรนะครับครอบคลุมพื้นที่บริเวณเป็นจำนวน120ไร่นะครับมีเกษตรกรอยู่ประมาณ30ท่านที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็แหล่งพลังงานที่ใช้นะครับสำหรับการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาก็เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีเจเนเรเตอร์นะครับเอาไฟไปสูบน้ำขึ้นมาใช้วันหนึ่งก็จะสูบน้ำได้ทั้งหมด12ชั่วโมงปั๊มแต่ละตัวจะสามารถสูบน้ำได้7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยที่นี่ก็จะมีน้ำใช้ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะแบ่งเวรกันใช้นะครับสลับกั

มุนเวียนกันเป็น4กลุ่มนะครับมีน้ำวันหนึ่งแล้วก็หยุดพักใช้น้ำ3วันซึ่งจากถังสูงนะครับก็ต้องมีระบบท่อเป็นท่อเมนเดินเข้าไปในพื้นที่มีระบบวาล์วเอาไว้ปิดเปิดควบคุมนะครับให้น้ำเนี่ยไหลไปในแต่ละโซนของการใช้น้ำแล้วก็แต่ละแปลงนะครับก่อนที่จะน้ำไหลเข้าไปใช้เพื่อการเกษตรในแต่ละแปลงเกษตรกรจะติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดนะครับจำนวนน้ำที่เอาไปใช้ของแต่ละคนซึ่งเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ชำระค่าน้ำบาดาลนะครับซึ่งเงินค่าน้ำบาดาลตรงเนี้ยเกษตรกรก็จะรวมเงินกันเอาไว้สำหรับการดูแลรักษานะครับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี้ยได้ดำเนินการติดตั้งเอาไว้ให้ครับเกษตรกรตอนริเริ่มโครงการนะครับเขาจะมีบางท่านมีโฉนดที่ดินบางท่านไม่มีแต่เขาก็แบ่งปันกันคือทุกคนที่อยู่ในบริเวณเนี้ยเขาจะมีวาล์วจ่ายน้ำให้เข้าพื้นที่ได้ทุกคนนะครับก็รวมกลุ่มกันได้ดังนั้นการทะเลาะกันจากการใช้น้ำบาดาลในกลุ่มเนี้ยจะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางวันที่มีการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่สูบขึ้นตอนช่วงเย็นน้ำบาดาลก็จะหมดแทงข้ามมาอีกวันหนึ่งตอนเช้าเกษตรกรที่จะใช้น้ำในวันถัดไปก็ต้องรอให้มีการสูบน้ำขึ้นไปบนแทงให้ได้จำนวนหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีพลังงานในการส่งให้เกษตรกรในวันถัดไปใช้ได้ครับสำหรับปั๊มดีเซลที่ติดตั้งอยู่นะครับในกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์ขัดข้องหรือว่าเป็นช่วงที่แดดไม่เพียงพอแต่ว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกสินค้าเกษตรจะผลิตแล้วเนี่ยขาดน้ำอยู่ก็สามารถที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำด้วยการใช้ปั๊มดีเซลเจเนอเรเตอร์ไฟขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าไปที่ปั๊มได้โดยในพื้นที่เนี่ยในกลุ่มเนี่ยเกษตรกรหลายๆรายได้เริ่มเอาวิธีการให้น้ำชนประทานด้วยระบบน้ำหยดมาใช้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับน้ำเกือบทุกหยดที่เอาเข้าพื้นที่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชทั้งหมดเลยรวมถึงมีการเอาปุ๋ยนะครับแทนที่เราจะต้องเอาปุ๋ยไปหว่านก็มีการเอาปุ๋ยไปละลายน้ำและใส่เข้าไปในระบบให้ไปพร้อมกับน้ำเพื่อการเกษตรด้วยก็จะประหยัดน้ำแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุด

ัฒนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเราจำเป็นจะต้องให้ความรู้กับเกษตรกรให้เขาตระหนักรู้ว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากและต้นทุนการผลิตน้ำบาดาลต่อ1ลูกบาศก์เมตรมีมูลค่าสูงกว่าน้ำผิวดินมากครับดังนั้นการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะต้องวางแผนแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกพืชที่จะผลิตนะครับควรจะเลือกพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืชน้ำบาดาลมีจำกัดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรายหนึ่งจะสามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่แปลงเล็กๆแต่ทำยังไงให้จะมีรายได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ลดลงในการปลูกนะครับจะต้องมีมูลค่าสูงมีการใช้น้ำบาดาลเอามาปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงที่สุดผลตอบแทนถึงจะเพียงพอครับ

การให้เห็นว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในการดำเนินการกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเกิดผลสำเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลานานและกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆไปพัฒนาเลยชาวบ้านก็ตกใจว่าอะไรกันนี่ต้องให้มีเกษตรกรหรือชาวบ้านหรือชุมชนหรือเทศบาลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้มารับทราบและเรียนรู้ไปด้วยกันว่าจะได้อะไรก่อนที่จะมีโครงการได้ซ้ำให้เขาเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเองก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาชาวบ้านเองเกษตรกรเองชุมชนเองควรจะได้พัฒนาในส่วนนี้ใช้เวลานานอย่างที่เอิ่นเกินไปก็ใช้เวลากี่ปีเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ย 4-5 ปีนะนับก็เข้ามันเป็นแค่เป็นสัจธรรมดีกว่าทั่วประเทศเพราะได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นใช้เวลานิดหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็ได้เห็นความสำเร็จที่เริ่มเห็นเป็นแสงเกิดเห็นแสงนะแสงลำไรแล้วเกิดขึ้นทั้งในบ่อตื้นกับในโครงการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซลล์และส่วนหนึ่งก็ว่าไปเยี่ยมเจดาวที่ปลูกพืชผักโดยใช้น้ำจากโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนื่องจากพระราชดำริซึ่งเจตนาของโครงการนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อทั้งอุปโภคและการเกษตรเราสามารถที่จะปลูกพืชผักต่างๆและพืชที่มีมูลค่าสูงได้ถ้าเกิดน้ำค่าน้ำอยู่ในคิวประมาณ5 บาทสวยปลูกได้

องแผนบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะถึงจะช่วยให้โครงการของภาครัฐดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีเหมือนในพื้นที่ตำบลกอที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่กันค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

วัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดประจำพระราชวังตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานจึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพมหานครเป็นวัดสำคัญที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาในส่วนพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์และประกอบพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองเช่นพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเป็นต้นทั้งยังใช้เป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อีกด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญและเป็นประธานของวัดได้แก่เจดีย์ทรงระฆัง3องค์เรียงตัวตามแนวทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดยเจดีย์องค์ทิศตะวันออกและองค์กลางนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่2โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2035เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดาและพระบรมอัฐิของพระบรมราชาธิราชที่3พระเชษฐาธิราชตามลำดับส่วนเจดีย์องค์ทางด้านทิศตะวันตกนั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระราชบิดาของพระองค์

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของ

0: คนทั้งโลกได้นะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มกลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย
1: เพื่อนๆและท่านผู้ชม
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบกลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมค่ะเกรซเคยมาเที่ยวตลาดน้ำก่อนไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: ไม่เคยเลยสักครั้งในชีวิต
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: แล้วงั้นลองมองไปเลยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เกรซจะได้มานะคะนู่นนู่นเราลองหันไปข้างหลังดูตรงนู้นกันเห็นเรือลำนั้นไหมนี่นะคะซื้อขายของแบบนี้เขาเรียกว่าตลาดน้ำนั่นเองค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องมากันที่นี่ในวันนี้
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ครูนะคะจะมาพาน้องๆนะคะทุกคนนะคะเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์กันที่นี่ค่ะ
1: ทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์กันด้วยคะ
0: เพราะว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะคะเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการใช้เงินการใช้สินค้าและบริการการออมการลงทุนเมื่อเด็กได้เรียนรู้เรื่องนี้จะได้เข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปหาของอร่อยๆในตลาดกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวครูจะพาเกรซไปนั่งเรือเคยนั่งเรือไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้ไม่เคยนั่งเรือไม่เคยมาตลาดน้ำมาก่อนต้องสนุกแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ
1: ไปเลยค่ะงั้นไปกันเลย
0: ครูเป็ดพาเด็กๆมาเที่ยวตลาด